0: หมายความว่าวันนี้เด็กๆจะต้องระบุได้ว่าโฆษณาประกอบไปด้วยอะไรบ้างองค์ประกอบอะไรแล้วมันมีความสำคัญแต่ละส่วนนั้นอย่างไร2นักเรียนจะสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของโฆษณาได้นะคะ3ประเมินสื่อประเมินโฆษณาในสื่อออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณคำว่าประเมินคือบอกทั้งข้อดีแล้วก็เสียดังนั้นเราต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาองค์ประกอบแต่ละส่วนนะคะเอาละค่ะคราวนี้มาดูสิวันนี้ครูมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆได้ลองเล่นกันในก่อนเริ่มต้นกิจกรรมนะคะครูมีการกิจกรรมทายสินค้าจากคำโฆษณามาให้นักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะขอแบ่งกลุ่มแบบนี้นะนักเรียนปลายทางนักเรียนเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มลักษณะนี้แล้วดูซิว่าแต่ละคนแต่ละกลุ่มนั้นจะช่วยกันทายสินค้าได้หรือไม่โดยเมื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วเราจะให้นักเรียนอ่านคำโฆษณาของสินค้าหรือบริการนะคะแล้วก็ทายว่าสินค้านั้นน่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนอาจจะเป็นขนมอาจจะเป็นของใช้นะคะโดยหนูจะมีสิทธิ์ตอบได้ก็ต่อเมื่อให้แต่ละกลุ่มยกมือตามสัญญาณที่ครูกำหนดให้ครูนับ1 2 3ยกนะคะเอาละค่ะเข้าใจกติกามั้ยคะเข้าใจนะคะมาดูโฆษณาแรกกันดูนะโฆษณาที่1จัดเต็มหมูเนื้อไก่ซีฟู้ดเต้าหู้ลูกชิ้นและสารพัดเส้นกว่า80รายการพร้อมน้ำซุปเข้มข้นสูตรตำรับสูตรต้นตำรับจากฉงชิ่งได้หรือยังว่านี่น่าจะเป็นสินค้าหรือบริการอะไรรู้ไหมถ้ารู้สมาชิกจับหูหูตัวเองไม่ใช่หูเพื่อน1 2 3กลุ่ม5ค่ะ5เชิญค่ะดูนะถ้าหากเพื่อนตอบผิดเราจะสตีลนะคะค่ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวใช่หรือไม่ได้เวลาสมาชิกสตีลกลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1ค่ะสิ่งนี้คือ
2: หม่าล่าครับ
0: หม่าล่าใช่มั้ยคะคำตอบข้อนี้คือถูกต้องค่ะได้ไป1คะแนนเอาละปรบมือเพื่อนหน่อยโฆษณาที่2นะคะอ้ออย่าลืมตรงนี้นอนหนูหายไปนะเติมนอนหนูลูกชิ้นนะลูกไม่ใช่ลูกชี้นะคะต่อไปมาค่ะคำโฆษณาที่2เพราะแดงของเราไม่เท่ากัน2ปีบจึงเสิร์ฟเฉดสีใหม่อีก5เฉดสีติดทนนานตลอดทั้งวันปลายทางค่ะจับหูค่ะต้นทางจับหู1 2 3มาค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนตอบผิดเราเตรียมสติล
3: ลิปสติกครับ
0: ลิปสติกเพื่อนๆหมดสิทธิ์สติลแล้วคำตอบข้อนี้คือลิปสติกค่ะถูกต้องค่ะกลุ่ม1ได้ไปกลุ่ม3ได้ไปและต่อไปค่ะดูนะน้ำยาปูปูเน้นๆหวานมันเข้มข้นอะไรนะใช้น้ำยาล้างจานไม่นะ1 2 3กลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5ค่ะเชิญค่ะ
4: น้ำยาขนมจีนครับ
0: น้ำยาขนมจีนครูขายน้ำยาขนมจีนหรือขายขนมจีน
4: น้ำยา
0: น้ำยาขนมจีน1 2 3 40กลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1ค่ะเชิญค่ะไม่ใช่น้ำยาขนมจีนแล้วเป็นสิ่งใด
2: ขนมจีนครับ
0: ขนมจีนคำตอบข้อนี้คือถูกต้องค่ะครูขายขนมจีนค่ะนักเรียนปรบมือให้หน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนักเรียนขาอยากให้นักเรียนสังเกตนะว่าคำโฆษณาที่ครูนำมาให้นักเรียนเล่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้อยคำมันเป็นยังไงลูกถ้อยคำมันเป็นยังไงเราสามารถระบุได้เลยไหมว่ามันคือสินค้าอะไรใช่ไหมคะ แล้วสามารถที่จะคุณครูยังไม่ได้บอกชื่อสินค้าแต่ว่าเด็กๆก็สามารถรู้ได้เลยว่ามันเป็นสินค้าประเภทไหนนักเรียนรู้ได้ยังไงคะลูกคำทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าเป็นสินค้าอะไรยกตัวอย่างได้ไหมถ้าเป็นขนมจีนน้ำยาปูอะค่ะทำไมถึงรู้ว่านี่คือขนมจีนน้ำยาปูอ๋อเพราะว่าน้ำยาปูกินกับขนมจีนและส่วนที่เขาเน้นแต่บางครั้งก็อาจจะทำให้ความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้เช่นเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามันเน้นไปที่น้ำยาปูใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าขายแค่น้ำยาขนมจีนไม่แถมมาให้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้และสังเกตค่ะว่าถ้อยคำนี้นะคะจะนำไปสู่การจดจำที่ดีขึ้นมันจึงเป็นที่มาว่าทำไมคนถึงพยายามพัฒนาการนำเสนอคำโฆษณาให้มันมีความน่าสนใจมีความดึงดูดและสร้างความนิยมเกิดขึ้นนะคะทีนี้นอกจากนี้ถ้าพิจารณารวมไปถึงภาพต่างๆอะค่ะมันจะสอดคล้องกันถูกต้องไหมมันอยู่ที่การสร้างสรรค์และอยู่ที่การเจตนาในการนำเสนอว่าโฆษณานั้นอยากจะนำเสนอคุณสมบัติใดของสินค้าและบริการดังนั้นค่ะนอกจากคำโฆษณาแล้วเนี่ยมันยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่เราจะต้องพิจารณาร่วมด้วยนะคะถ้าอยากรู้ว่าองค์ประกอบนั้นมีอะไรบ้างเด็กๆเตรียมตัวให้พร้อมค่ะแล้วครูจะนำเด็กๆไปสู่ช่วงนี้กันช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบก่อนของโฆษณาแต่ก่อนที่นักเรียนจะไปดูนะคะว่าโฆษณานั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างมาทำความเข้าใจก่อนค่ะคำว่าโฆษณาเราไม่ออกเสียงว่าโฆษณานะเราออกเสียงว่าโฆษณาความหมายก็คือการประกาศค่ะเป็นการประกาศเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าและบริการในความจริงแล้วคำว่าโฆษณาในที่นี้มันหมายถึงเปล่าประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะเพราะโฆษณาไม่เพียงแค่โฆษณาเพื่อขายของเท่านั้นนะคะเราโฆษณาเพื่ออะไรบ้างนักเรียนลองดูซิข้อที่1โฆษณาเพื่ออะไรประชาสัมพันธ์ให้รับทราบอาจจะรับทราบสินค้าบริการรับทราบเจตนารมณ์รับทราบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น2เพื่ออะไรลูกเพื่อโน้มน้าวใจว่าให้ซื้อสิ่งนี้สิให้ทำสิ่งนี้สินะคะต่อไป3เพื่ออะไรคะเพื่อเตือนนะคะบางครั้งเราต้องการที่จะเตือนบางสิ่งบางอย่างจำเป็นจะต้องเตือนอย่างมีศิลปะดังนั้นการโฆษณาในลักษณะของการเตือนต่างๆเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมีเรื่องราวการสร้างคำขึ้นมาให้เกิดความน่าสนใจและความตระหนักรู้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและต่อไปค่ะหนึ่งสังเกตวัจนภาษาสองสังเกตอวัจนภาษาวันนี้โฆษณาที่คุณให้หนูได้ลองมาวิเคราะห์กันเนี่ยจะเป็นโฆษณาภาพนิ่งเพื่อให้หนูสามารถสังเกตได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วในครั้งถัดไปนั้นถึงจะเป็นการพิจารณาโฆษณาในรูปแบบอื่นนะอย่างแรกเลยวัจนภาษาหมายถึงข้อความหรือคำพูดใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่จะปรากฏในโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์หรือเป็นกระดาษก็ดีนะคะมันจะมีพาดหัวเรื่องคำว่าพาดหัวเรื่องในที่นี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้นำเสนอโฆษณานั้นเขาอยากจะสื่ออะไรบางคนอาจจะสื่อชื่อของผลิตภัณฑ์โดยแบบเน้นเลยก็ได้นะคะหรือจะพูดถึงคุณสมบัติก็ได้ส่วนพาดหัวรองพาดหัวรองหมายถึงว่าข้อความต้องเล็กลงมาหน่อยนึงใช่ไหมคะนั่นหมายความว่ามันเป็นข้อความบริบทที่อาจจะชี้ให้รายละเอียดมีความชัดเจนมากขึ้นเราจะต้องอ่านและพิจารณาตามนะคะต่อไปตัวเนื้อหาหรือบทโฆษณาตรงนี้ค่ะผู้โฆษณาจะพยายามให้รายละเอียดให้ชัดเจนอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบหรือส่วนประกอบต่างๆตรงนี้หนูต้องพิจารณาตามและใช้วิจารณญาณว่าสินค้าบริการนั้นตรงกับข้อความเนื้อหาของโฆษณาที่นำเสนอหรือเปล่านะคะต่อไปส่วนท้ายหรือการปิดการขายบางโฆษณาก็ไม่ได้ระบุไว้นะคะแต่บางโฆษณาสามารถปิดการขายโดยการบอกพิกัดว่าไปหาซื้อที่ไหนได้บ้างหรือช่องทางใดได้บ้างรวมไปถึงโปรโมชั่นราคาที่อาจจะเป็นการปิดการขายอย่างเช่นหากคุณต้องการในราคานี้คุณต้องซื้อในช่วงเวลาใดแบบนี้ค่ะ นะคะสำคัญที่สุดนะพาดหัวเรื่อง

ัวรองและเนื้อหาจะต้องมีส่วนการปิดท้ายเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าผู้โฆษณาจะนำเสนอหรือไม่นะคะก็ลองพิจารณาดูว่าองค์ประกอบจะครบถ้วนหรือเปล่าในส่วนของอวัจนภาษาอาจจะต้องใช้เรื่องของศิลปะเข้ามาช่วยนะอย่างเช่นภาพประกอบถ้าเราพิจารณาว่าเราขายสินค้าเนี่ยอย่างเช่นขนมจีนน้ำยาปูจะนำเสนออะไรเป็นหลักภาพประกอบควรจะเป็นแบบใดให้สอดคล้องกับโฆษณานั้น 2. สัญลักษณ์ตราสินค้ารู้จักใช่ไหมคะเราจะเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเราจะคุ้นเคยกับคำว่าโลโก้ใช่ไหมนะคะซึ่งแต่ละบริษัทหรือว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยจะสร้างโลโก้ขึ้นมาหรือสัญลักษณ์ตราสินค้านะคะประกอบไปด้วยต่อไปสีมีผลต่อการโน้มน้าวใจไหมลูกอย่างอาหารพวกนี้หนูคิดว่าอาหารควรจะเป็นโทนสีอะไรสีโทนร้อนสีสดใสถ้าครูบอกว่าครูขายขนมจีนน้ำยาปูแล้วครูใช้เขตสีฟ้าได้ไหมก็อาจจะได้แต่สีฟ้าในมุมของอาหารจะรู้สึกว่าไม่ได้ดึงดูดให้รู้สึกอยากกินเท่าไหร่นะใช่ไหมคะส่วนสีถ้าสมมติครูบอกว่าชาของครูเนี่ยเป็นชาเขียวคิดว่าโทนสีของครูจะเป็นสีอะไรก็เป็นสีเขียวถูกต้องไหมเพราะว่าบ่งบอกถึงชาสีเองก็จะเป็นสัญลักษณ์ของไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือตัวสินค้านั้นๆ นะคะต่อไปการจัดองค์ประกอบการจัดองค์ประกอบดูสิคะว่าเขามีองค์ประกอบการจัดวางไม่ว่าจะเป็นภาพหรือตัวอักษรต่างๆมันส่งกันหรือเปล่ามันมีความเหมาะสมสมดุลกันหรือเปล่านี่คือสิ่งที่จะต้องพิจารณารวมไปถึงตัวอักษรนักเรียนเคยเห็นรายการวิญญาณหลอนเรื่องลี้ลับไหมลูกตัวอักษรเป็นลักษณะยังไงจะยึกยือยึกยือมีความไหลเหมือนกับเลือดใช่ไหมคะแต่ถ้าครูใช้ฟอนต์นี้หรือว่ารูปแบบตัวอักษรนี้กับการขายบ้านนั่นเองคิดว่าเกิดอะไรขึ้นไม่น่าจะมีใครซื้อนั่นเป็นเพราะว่าตัวอักษรเองก็มีผลไงคะรวมถึงขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็เป็นการเน้นนะคะแม้กระทั่งคำว่ากรีดถ้าหากหนูอยากจะกรีดดังๆหนูใช้ตัวอักษรขนาดไหนลูกขนาดนี้ไหมไม่ต้องตัวใหญ่ๆเพื่อให้เห็นว่าฉันกรีดดังมากนะเธอต้องสนใจนะคะรวมนี่คือครูพูดรวมไปถึงขนาดเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะ2ประเด็นนี้คือสิ่งที่หนูจะต้องพิจารณานะต่อไปมาเข้าสู่กิจกรรมช่วงนี้กันท้าทายความคิดเอาล่ะคราวนี้ค่ะจากองค์ประกอบต่อไปนี้นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆได้มาเป็นตำรวจตรวจสื่อโฆษณากันนะคะในช่วงนี้ก็มาดูนะคะต้องทำอะไรบ้าง 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องคัดเลือกโฆษณาจากแพลตฟอร์มออนไลน์กลุ่มละ1ภาพนักเรียนปลายทางคะหนูสามารถที่จะเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆได้นะคะโดยมีข้อกำหนดว่าสินค้านั้นจะเป็นสินค้าภาพนิ่งนะคะเป็นสินค้าภาพนิ่งเพื่อจะได้สะดวกในการพิจารณาวัจนภาษาที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงเอาวัจนภาษาเพื่อรับชมประกอบร่วมกันนะคะขอเป็นภาพนิ่งนะคะในชั่วโมงนี้นะส่วนนักเรียนต้นทางคะขออนุญาตนะหนูจะต้องใช้โฆษณาที่คุณครูจัดให้เพื่อเลี่ยงเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะต่อไปประเด็นที่จะศึกษามีอะไรบ้างมาดูนะเราจะศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของโฆษณาโดยพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 1. วัจนภาษา 2. อวัจนภาษาและ 3. ให้สรุปถึงความน่าเชื่อถือของโฆษณานะคะได้ไหมลูกได้นะแล้วมีอะไรบ้างดูสิของนักเรียนต้นทางนะคะต้นทางจะได้โฆษณานี้เลยกระทะตาเชฟกบเสยะยิ้มกระทะเทฟลอนใช้ดีไม่ติดกระทะท้าพิสูจน์ทอดไข่ไม่ใส่น้ำมันถ้าติดกระทะยินดีคืนเงินพรีเซตเฉพาะเดือนมิถุนายนราคา299บาทปกติราคา599บาทใครได้ไปเอ่ยยกมือ

ุกรแบบดั้งเดิมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นห้ามพลาดรสชาติที่ไม่เหมือนใครสั่งซื้อที่0612345678นะคะต่อไปน้ำพริกคูปูขายเองนะคะตอนนี้คลุกกับข้าวใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากเปลืองเพียงช้อนเดียวก็อร่อยข้าวหมดจานราคาเป็นมิตรกับมนุษย์เงินเดือนและเด็กหอแค่49 บาทนะคะโปรโมทหนักหน่อยนะคะตอนนี้อ่ะนักเรียนคะเป็นไงใครได้เอ่ยเรียบร้อยนะคะอ่ะประมาณนี้ใช่ไหมคะเอาละคราวนี้นักเรียนเราจะมาเริ่มลงมือวิเคราะห์กันแล้วนะคะจะให้เวลาเด็กๆได้ร่วมกันวิเคราะห์พร้อมกันเชิญเลยค่ะ

0: เลยคะตอนนี้น่าจะสรุปประเด็นกันได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าสินค้าที่นักเรียนพบเนี่ยโฆษณาที่นักเรียนได้ศึกษาเป็นอย่างไรบ้างขอทบทวนการนำเสนอก่อนนะคะอย่างแรกค่ะเราจะนำเสนอตามประเด็นที่คุณครูได้กำหนดไว้ได้แก่วัจนภาษาก็คือระบุให้ชัดเจนว่าพาดหัวเป็นอย่างไรพาดหัวรองคืออย่างไรและมีข้อมูลอะไรนำเสนอบ้างสองก็คืออวัจนภาษาต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าหนูพบวัดอวัจนภาษาอะไรอยู่ในภาพแล้วมันมีผลอย่างไรต่อการโฆษณาหรือโน้มน้าวให้ซื้อสินค้านั้นๆหลังจากนั้นให้สรุปว่าแล้วความเห็นของนักเรียนภายในกลุ่มนักเรียนมองว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่พร้อมระบุเหตุผลให้ชัดเจนค่ะนักเรียนปลายทางคะถ้าหากนักเรียนต้องการที่จะนำเสนอไปพร้อมกันนักเรียนลดระดับเสียงของโทรทัศน์ลงแล้วทำกิจกรรมได้เลยนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยพิจารณาเรื่องของการนำเสนอแล้วก็ประเด็นความถูกต้องด้วยค่ะและต่อไปนักเรียนต้นทางเองนะคะเราจะเริ่มนำเสนอกันเลยนะคะพร้อมไหมลูกขอนำเสนอตามลำดับต่อไปนี้ค่ะกลุ่มแรกนะคะเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของโฆษณากระทะตราเชฟกบเสยะยิ้มกลุ่มไหนก่อนดียิ่งชุบเริ่มถ้าพร้อมแล้วนำเสนอได้เลยค่ะ
1: ผมจะมาพรีเซนต์เรื่องกระทะตราเชฟกบเสยะยิ้มนะครับวจนภาษานะครับก็คือ1ครับมีการพาดหัวเรื่องก็คือกระทะตราเชฟกบเสยะยิ้มครับ2ครับบรรยายข้อดีของกระทะครับแล้วก็มีการบอกโปรโมชั่นของสินค้าครับอวัจนภาษานะครับก็คือมีภาพประกอบครับคือภาพของกระทะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของราคาครับมีขนาดที่เหมาะสมครับตัวอักษรมีขนาดที่เหมาะสมกับองค์ประกอบของโฆษณาครับแล้วก็มีการจัดองค์ประกอบที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับทำให้ดูแล้วภาพชัดเจนครับ3นะครับมีความน่าเชื่อถือเพราะว่าเจ้าของโฆษณาครับแสดงถึงความมั่นใจว่าของเราดีจริงครับขอบคุณครับ
0: กลุ่มแรกผ่านไปเดี๋ยวอีกกลุ่มหนึ่งนะคะจะมาเน้นย้ำนะคะเกี่ยวกับประเด็นขององค์ประกอบของโฆษณานี้เชิญอีกกลุ่มค่ะ
2: ครับผมสำหรับกลุ่มผมครับได้เป็นกระทะตาเชฟกบใส่

0: อย่ายิ้มนะครับสำหรับวัจนภาษานะครับเราจะมาดูที่ตัวหัวข้อนะครับซึ่งก็จะเป็นชื่อแบรนด์นะครับผมส่วนหัวข้อรองเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของกระทะเชฟกบสยายิ้มนะครับซึ่งเขาได้บอกไว้ว่าเป็นกระทะเทฟลอนใช้ดีนะครับไม่ติดกระทะแล้วก็ส่วนแล้วก็จะมีข้างล่างครับใช้คำว่าพิเศษครับทำให้ดึงดูดผู้ซื้อเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มีแท็กราคาที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนครับส่วนของอวัจนภาษานะครับการอย่างแรกเลยครับมีโลโก้มีตัวสินค้าที่ค่อนข้างที่จะเด่นครับผมแล้วก็เริ่มจากหัวข้อนะครับหัวข้อนะครับมีตัวอักษรที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ครับผมแล้วก็มีการใช้สีนะครับทำให้เด่นครับผมส่วนของเนื้อหาเนี่ยมีการจัดข้อความตัวขนาดตัวอักษรนะครับได้ดีครับเหมาะกับกรอบข้อความครับผมแล้วก็ส่วนแท็กก็มีราคาที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนครับสำหรับความน่าเชื่อถือนะครับก็จะเป็นผมคิดว่ามีความน่าเชื่อถือครับเพราะว่ามีเขามีการใช้ครับคำว่าอย่างไรครับเขามีท้าพิสูจน์ทอดไข่ไม่ใส่น้ำมันถ้าติดกระทะยินดีคืนยินดีคืนเงินครับคำสำคัญอะไรนะครับคือคำว่าท้าพิสูจน์กับคำว่ายินดีคืนเงินครับคือเขาเชิญชวนให้คนครับมาซื้อกระทะเขาไปชาเลนจ์ของเขาครับซึ่งทำให้ผู้ซื้อมั่นใจนี่แบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ได้คุณสมบัติตามที่เขาโฆษณาไว้เนี่ยเขาก็จะได้เงินคืนมาอยู่ดีครับผม
1: ค่ะก็ชัดเจนนะคะขอบคุณค่ะทั้งกลุ่ม1และก็กลุ่ม5นะคะทำให้เห็นว่าโฆษณานี้ค่อนข้างดีและเด็กๆรู้สึกว่าน่าเชื่อถือกันเลยทีเดียวนักเรียนปลายทางคะหนูมองว่ายังไงน่าเชื่อถือหรือไม่และองค์ประกอบต่างๆนั้นมีความเหมาะสมหรือเปล่าลองมาอภิปรายกันค่ะต่อไปค่ะโฆษณาชิ้นที่2นะคะเป็นโฆษณาพริกไทยค่ะเชิญเลยค่ะกลุ่ม3
2: ครับสำหรับกลุ่มผมนะครับก็คือได้พริกไทยเกรด A เผ็ดร้อนถึงซวงครับวัจนภาษานะครับพาดหัวเรื่องคือพริกไทยเกรด A ก็คือเกรดที่ดีที่สุดนะครับพาดหัวรองก็คือเผ็ดร้อนถึงซวงก็คือมีรสชาติเผ็ดนะครับเนื้อหาและโฆษณาคือพริกไทยที่ดีเกรดดีคัดเองทุกเมล็ดช่วงปิดท้ายนะครับคือสั่งซื้อได้ทางแอปส้มบริการเก็บเงินปลายทางครับวัจนภาษานะครับก็คือภาพประกอบคือพริกไทยเป็นเม็ดไหลออกจากโหลนะครับสัญลักษณ์ตาสินค้าไม่มีนะครับสีคือพื้นหลังเป็นสีดำนะครับและพริกไทยเป็นสีน้ำตาลแดงเพื่อให้มันตัดกันและทำให้สินค้าโดดเด่นครับการจัดองค์ประกอบนะครับคือมีการจัดวางองค์ประกอบที่ดีทำให้น่าสนใจนะครับตัวอักษรคือพริกไทยเกรด A คือตัวอักษรหลักที่มีขนาดใหญ่ทำให้อ่านง่ายครับผมขนาดของปริมาณคือขนาดของที่ล้นแล้วก็มีปริมาณเยอะครับ
1: ขอชื่นชมค่ะกลุ่มนี้นำเสนอได้ทุกประเด็นและก็วิเคราะห์ได้เฉียบขาดมากเลยทีเดียวปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเรียกได้ว่าวิเคราะห์กันตามองค์ประกอบนะคะทุกส่วนทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษานะคะซึ่งก็ได้เห็นเลยว่าแต่ละส่วนนั้นมีองค์ประกอบครบถ้วนหรือไม่นะคะรวมไปถึงความน่าเชื่อถือต่างๆด้วยดังนั้นต่อไปเราไปดูกันต่อที่โฆษณาชิ้นที่3ค่ะก็จะเป็นขนมไข่คุณดาวนะคะกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะ
3: วันนี้นะครับผมจะมาโฆษณาขนมไข่คุณดาวครับโดยวัจนภาษานะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาจะเน้นตรงขนมไข่คุณดาวครับทำให้ตัวอักษรมันใหญ่ขึ้นครับเพราะว่าเขาจะให้เราจำชื่อแบรนด์เขาได้นะครับแล้วก็เขาจะมีรายละเอียดบอกว่าต้นตำรับเกาะสุกรแบบตั้งเดิมที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นนะครับเขาคำนี้ครับเขาจะเน้นว่ามันเป็นขนมที่มีมานานแล้วทำให้เหมือนว่าขายดีแล้ว อยู่มานานครับแล้วก็ห้ามพลาดรสชาติที่ไม่เหมือนใครนะครับสั่งซื้อที่061234567 8นะครับ อวัจนภาษานะครับ
1: อวัจนภาษา
3: อวัจนภาษา

0: นะครับจะมีสีภาพและการจัดรูปแล้วก็ขนมไข่แบบภาพวาดแล้วก็ขนมไข่แบบของจริงนะครับความน่าเชื่อถือผมว่ายังไม่มีความน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่มีแบบที่มาบอกว่ามีมานานจริงไหมหรือว่าอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ผมว่าควรปรับความสมดุลของภาพครับเพราะว่าเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะมีพื้นที่โล่งมากเลยครับแต่ตรงนี้มันจะแบบดูรกรุงรังนะครับครับ
1: ได้ค่ะได้อยากเพิ่มเติมอะไรอีกไหม
0: ไม่
1: นะคะขอบคุณครับ
0: ครับผม
1: ค่ะก็สามารถที่จะนำเสนอได้เลยนำเสนอได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าการวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์ตามองค์ประกอบถูกต้องไหมดังนั้นกลุ่มนี้ข้อดีแล้วก็เป็นจุดเด่นของกลุ่มนี้ก็คือเสนอแนะด้วยนะคะว่าแต่ละองค์ประกอบนั้นควรจะปรับอย่างไรนะคะอย่างเช่นเรื่องของราคาเด็กๆคะถ้าพิจารณาเราเห็นราคาไหมราคาก็เล็กใช่ไหมคะดังนั้นถ้าปรับให้ราคาชัดเจนมากขึ้นก็จะดีมากๆต่อไปค่ะโฆษณาสุดท้ายใครได้รับไปคะกลุ่ม2เชิญค่ะ
2: ค่ะก็สำหรับกลุ่ม2นะคะก็จะได้เป็นน้ำพริกคู่ปูค่ะซึ่งพาดหัวเรื่องนะคะก็จะเป็นน้ำพริกคู่ปูส่วนพาดหัวรองเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะคะหรือว่าถ้ามีเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่ค่อยแสดงชัดเจนค่ะแต่ว่าส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหานะคะแต่ว่าวัจนภาษาที่ใช้เนี่ยค่อนข้างจะมีความกำกวมค่ะเช่นคุกกับข้าวใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากเปลืองแต่ในอีกบรรทัดหนึ่งนะคะเขาเขียนว่าเพียงช้อนเดียวก็อร่อยข้าวหมดหม้อแต่ว่าขออภัยค่ะเป็นข้าวหมดจานนะคะก็คือมันแสดงถึงว่ามันกำกวมค่ะว่าใส่น้อยอร่อยน้อยหรือสรุปก็คือใส่ช้อนเดียวแล้วอร่อยข้าวหมดจานแล้วก็ช่วงปิดจบนะคะก็จะเป็นราคาเป็นมิตรกับมนุษย์เงินเดือนและเด็กหอค่ะแล้วก็ส่วนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือวัจนภาษาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าไม่ชัดเจนจริงๆค่ะเนื่องจากว่าน้ำเขาชื่อว่าน้ำพริกคู่ปูแต่ว่าไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นน้ำพริกเนื้อปูน้ำพริกเนื้ออื่นหรือว่าเป็นน้ำพริกแบบไหนนะคะแต่ว่ามีตัวนี้เพื่อแสดงว่าเป็นน้ำพริกเนื้อปูหรือเปล่าหรือว่าเป็นตาสัญลักษณ์ค่ะก็คือสื่อนี้เนี่ยค่อนข้างจะไม่ชัดเจนนะคะส่วนอวัจนภาษาเนี่ยโดยรวมองค์ประกอบเนี่ยค่อนข้างดีนะคะมีพริกเนี่ยที่แสดงถึงความจัดจ้านของน้ำพริกค่ะแล้วก็มีรูปภาพประกอบเป็นตัวกระปุกน้ำพริกนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีปริมาณบอกอีกเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ส่วนรวมๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่มีความน่าเชื่อถือนะคะเพราะว่ารวมถึงไม่มีทั้งอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะก็คือไม่มันคือน้ำพริกชนิดใดน้ำพริกส่วนผสมมีอะไรบ้างแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะกลุ่ม2วิเคราะห์ได้ดีเลยเช่นกันเด็กๆคะเห็นไหมคะข้อดีของนักเรียนคือนักเรียนกล้าที่จะนำองค์ประกอบมาแผ่แล้วก็วิเคราะห์ตามองค์ประกอบอย่างครบถ้วนนี่คือจุดที่น่าชื่นชมนะคะอย่างที่บอกไปว่าสินค้าที่คุณครูพยายามจะสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่ามันมีข้อบกพร่องบางอย่างบางโฆษณาก็สามารถระบุไว้ชัดเจนครบถ้วนอยู่ที่ว่านักเรียนจะสามารถวิเคราะห์ได้หรือไม่เพียงเท่านี้คุณครูก็จะสามารถสบายใจได้แล้วใช่ไหมคะว่าเด็กๆจะไม่ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาเพราะเราใช้องค์ประกอบในการวิเคราะห์และพิจารณาว่าเราจะตัดสินใจซื้อสินค้านี้หรือไม่รวมไปถึงในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราได้รับข้อมูลที่ควรได้รับครบถ้วนหรือไม่พิจารณาในลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ที่รับสื่อโฉษณาอย่างชาญฉลาดและมีวิจารณญาณค่ะเอาละค่ะเป็นไงคะสนุกไหมครั้งนี้วิเคราะห์องค์ประกอบใช่ไหมคะต่อไปครั้งถัดไปนั้นเราจะมาเรียนรู้ลึกซึ้งกันเกี่ยวกับคำโฆษณากันอีกนะคะคราวนี้ค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนอยากให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนนะคะเพื่อจะมาเรียนรู้กันในครั้งถัดไปโดยก่อนอื่นเราจะมาพบกันในช่วงนี้ค่ะช่วงมินิคำพินิจคำไทยวันนี้ขอนำเสนอคำว่าจำนันจาจำนันจาหมายถึงการเจรจาการพูดหรือการกล่าวนั่นเองว่าแต่เราจะเขียนแบบไหนนะ1หรือ2ดี ากาศใช่หรือไม่อ่ะนักเรียนปลายทางคะเชื่อเพื่อนไหมคะอ่ะเฉลยนะ1 2 3ผิดยกห้องนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะจออังจำนอรอหันนันจออาจาจำนันจานะคะเอาละเพิ่มเติมไปอีก1คำนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งกับการเรียนรู้การพิจารณาสื่อโฆษณาในชีวิตประจำวันครั้งที่เท่าไหร่2นะคะไปทบทวนเรื่ององค์ประกอบมาแล้วก็มาเรียนรู้บทเรียนใหม่ในครั้งถัดไปโดยครั้งหน้าค่ะคุณครูคะเราจะมีหนังสือหลักการใช้ภาษาของมัธยมศึกษาปีที่3ให้คุณครูเตือนนักเรียนให้นำมาด้วยนะคะแล้วก็มีวิดีทัศน์โฆษณานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: Safety Kiss Stone ความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
3: อ้าวนี่ลูกไปทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนสีชมพูแล้วเนี่ยเอ้าทอยาผมมัน ถ้าไป
4: น
3: ี่ผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฟอกค่ะ
4: แล้วยาถูพื้นเนี่ยครบเลย
5: คุณสองถือก่อนนะถือก่อนนะ
3: อันหนึ่งอันสอง
5: ต่อไปเอาอะไรดี
4: ต่อไปอันนี้หนึ่งจ้า
5: ใส่ลูก
4: ว้าวสีสวย
3: อยากให้ฉันเทไว้สิ
5: สะอาดด้วยแหละ
3: พอแล้ว
5: สะอาดแน่เลยเอา
4: ปรับผ้านุ่ม
5: ไป
4: แล้ว
5: ฉัน
6: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
7: เข
6: ้
7: าใจ
6: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒ

นาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยเก่งแก้ว
3: ตลาดให

0: ไก่ท้ายพระนครย่านนายไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
3: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
3: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
3: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
4: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
4: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: okay. What else? Omelette, fried rice, right? Porridge, นะครับโจ๊กก็บางคนนะครับ What about student back home? What did you have for breakfast today? นะครับวันนี้เราทานข้าวเช้าอะไรมานะครับลองแชร์คำตอบเลย And for me, I had fried rice with eggs. นะ fried rice with eggs. Do you think it is a good dish or a bad dish? Fried rice. Maybe it's good. We have vegetable, we have meat. What about hmu bing or grilled pork? Do you think it is a good breakfast? Hmu bing. Is somebody say bad, somebody say it's good. What about group three? Do you think grilled pork with sticky rice is a good dish for breakfast?
1: Not really.
0: Okay, somebody say bad. Somebody say yes, it is a good dish.And do you think why it is good and why it's bad? นะครับนักเรียนไปทางคิดว่าหมูปิ้งนั้นดีต่อสุขภาพเราไหมนะครับ Who say good? Q, why do you say it is a good dish? Because it can fill your stomach นะครับกินแล้วอิ่มท้องดีนะครับ Bright, what about you? Why do you think it's bad?
2: It doesn't have any vegetables.
0: Okay, it doesn't have any vegetables. นะครับกลุ่มหนึ่งบอกว่ามันไม่มีผักเลยนะครับ Okay, let's see.We're going to talk about food today. Let's see the lessons for today. And today we're going to take a look and focus at healthy nutrients. Healthy nutrients. And the objectives of today's lessons. First, you will be able to pronounce vocabulary related to essential nutrients for the body. So you will know what are nutrients. And number two, you will be able to identify the functions and sources of essential nutrients for the body. You will knowWhere can you get? Do you, you will know how to get that food and how to get that nutrients from the food. Okay, everybody, before we start the class today, I have this activity. It's called food group sort. Okay, everybody shark.
3: นี่
0: ไปปลายทางด้วยนะครับ Everybody shark shark. Everybody shark shark shark
3: shark.
0: What is food? Food. Look at the picture.The thing that you can eat, right? The thing that you can eat, now we call food. And what about sort? Sort means to make it in the group, the same group, นะครับผม. And I want you to put the food in the same groups, นะครับ. Student back home, นะครับ. Teacher, you can give worksheet number 5, part A, nutrients and functions, นะครับ. คุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่5นะครับ nutrient and function part A, นะครับ. Part ที่1นะครับ. ที่มีรูปภาพนะครับเลข1ถึง20ให้กับนักเรียนได้เลย And in this worksheet นะครับ you look at the pictures and sort the foods into 5 groups based on how you think they belong together นะครับคุณครูปลายทางน่าจะได้ตัดรูปมาให้นักเรียนแล้วนะครับผมจากใบงานนี้นะครับมีทั้งหมด20ภาพนะครับนักเรียนต้นทางคุณครูก็ตัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไหนนักเรียนลองกระจายให้ทั่วโต๊ะดูนะครับกระจายแกะออกมากระจายเลยนะครับผม20ภาพนี้นะครับ20ภาพนี้แกะออกมาเลยนะโอเคกระจายทั่วๆเลยนะ All right everybody and in this activity I want you all in your groups นะครับถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางนั่งเดียวนะครับคุณครูสามารถจับให้ทำเป็นกลุ่มได้เลยนะครับ I want you to make 5 groups นะครับให้ลองจัดอาหารจาก20อย่างนี้ให้จัดเป็น5 groups how many 1 2 3 4 5 5 groups นะครับThat you think they belong together. It means it may be very similar, นะครับ in the same group or each food in the same group has the similar nutrient or stuff like that. You can think they, oh, I think they belong together, นะครับเราคิดว่าถ้ามันน่าจะอยู่ด้วยกันเราจับไว้ด้วยกันเลยนะครับ I give you some time, start, นะครับนักเรียนปลายทางเริ่มได้เลยครับผมลองจัดจัดแล้วไม่ต้องซ้อนนะครับเรียงแถวไว้วางไว้บนโต๊ะเลยนะครับคุณครูให้เวลาเราสักแป๊บหนึ่งนะครับอะไรน่าจะอยู่ด้วยกันนะเราเลือกได้แล้ววางเป็นแถวเลยครับเอาวางเป็นแถวเดียวกันนะครับ5 กลุ่มนะโอเคนะ hurry up

Hurry up, hurry up, everybody. บางกลุ่มน่าจะใกล้ได้แล้วนะครับผมวินาเราวางเรียงเป็นแถววางเรียงเป็นแถวไว้ให้เห็นทุกภาพวางเรียงเป็นแถวไว้ให้เห็นทุกภาพไม่หมายถึงว่าสมมติกลุ่มหนึ่งเราก็วางให้เห็นทุกภาพแบบนี้อันนี้คือกลุ่มเดียวกันเหรอนี่กลุ่มหนึ่งก็วางเรียงมาแบบนี้วางเรียงเลยนะกลุ่มสองอย่างเช่นอันไหนกลุ่มเดียวกันก็วางเรียงแถวลงไปกันเลยให้เห็นทุกอันว่าอันนี้กลุ่มหนึ่งด้วยกันโอเค

All right, everybody, are you done? Are you done? Have you finished? Okay, everybody shark. Everybody shark. Everybody shark shark. Everybody shark shark shark. Shark shark. All right, see, I think you have 5 groups of food on your table right now. Now, student back home. Are you done? นะครับเราเสร็จหรือยังนะครับเราน่าจะมี5กลุ่มอาหารทั้งหมด5กลุ่มอยู่ตอนนี้นะครับผมแตกต่างกันก็ไม่เป็นไรนะครับผมตอนนี้เรายังจัดตามความคิดของเราก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เราจัดตรงกับของคุณครูไหมนะครับว่าคุณครูมีความคิดแบบไหนนะครับผม alright see everybody let's take a look at my answer นะครับ my food นะครับ so in the first group I put it for protein so here in this group I haveMeat, number 1. Deli, number 16. Eggs, number 9. And beans, number 15. So we have meat, dairy, eggs, and beans for the first group, protein. Who got the same thing with me? Raise your hand. นักเรียนปลายทางใครได้กลุ่มเหมือนคุณครูบ้างนะครับลองแชร์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูปลายทางดูได้เลยนะครับกลุ่มแรกคุณครูมี meat, dairy, eggs, and beans นะครับผมWho get the same thing with me? ใครได้เหมือนครูใครได้เหมือนครู Wow, group 3 and group 5. Good job, 1 point. 1 point, 1 point. นะครับผม 1 point. โอเค. Somebody

0: carbs or carbohydrates. We have rice, noodles, pastas, and flour. นะครับ rice, noodles, pastas, and flour. นะครับใครคล้ายๆกับของครูใครคล้ายๆกับของครูเลยเหมือนเลย rice. Wow. And next one I have fats. Where did you get fat from? From pork fat chunks, margarines, olives, oils, and avocados. นะครับเอ๊ะมีใครถูกไหมมีกลุ่มไหนพูดอะโวคาโดไว้ที่แฟตไหมไม่มีนะครับว้าวเพอร์เฟกต์มากนะจริงๆแล้วอาหารหนึ่งอย่างอาจจะมีนิวทรีนหรือหลายองค์ประกอบมากแต่ว่าอะโวคาโดเนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อนะว่าเป็นผลไม้ที่มีไขมันสูงที่สุดในบรรดาผลไม้ทั้งปวงนะครับเราจะพูดไว้ที่แฟตนะครับผมแฟต and next one vitamin what are those tomatoes oranges guava andGreen vegetables. Do you have the same thing? นะผลไม้สีเขียวผักสีเขียวและผลไม้หลากสีนะครับผมจะให้วิตามินสูงนะครับ And the last one, minerals. What is mineral? Minerals. I think you have heard about is like calcium, potassium, zinc or iron. And you can get it from many food or from like many ingredients. นะครับ Okay. Who did it all the same thing with me?Who has the same thing with me? นะครับใครมีได้เหมือนครูทุกอันเลย Wow, give a big hand to yourself. Give a big hand to yourself. นะครับโอเคได้เรียนปลายทางแล้วครับมีใครได้หมายเลขตามคุณครูบ้างไหม5กลุ่มนี้นะครับผมแต่ถ้าใครที่ได้ไม่เหมือนครูนะครับก็ยังไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าแต่ละอาหารนั้นมันน่าจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับ And everybody, can you guess what we are going to learn today? Can you guess what we are going to learn today? วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรน่าคิดว่า Can you guessAbout nurturing, okay. About food, about what else? What do we call all of those things? What do we call all of those things? Proteins, carbs, fat, vitamin, and mineral. What do we call? When you eat one food, for example, you eat som tam. ถ้าเรากินส้มตำเราจะได้ protein, carbs, fat, vitamin, and mineral. What do we call all of these five things? We call nutrients. Okay, everybody, repeat after me. Nutrients.
1: Nutrients.
0: Nutrients.Okay, and we have nutrients and function. What are function? For example, calcium. The function of calcium, it help your, you drink milk to get calcium and it help improve your bone, right? So this is function. นะครับ function ก็คืออะไรครับของสารอาหารนั้นก็คือหน้าที่ของสารอาหารนั้นหรือประโยชน์นั่นเอง Okay, everybody, I want you to bring up your notebook and take some notes, นะครับ Bring up your notebook, นักเรียนปลายทางด้วยนะครับ Your notebook, please, นะครับเราจะทำการจดเนื้อหากันนิดหน่อยนะครับวันนี้นะครับ Bring up Alright, the first one, everybody I want you all to take a look at these pictures นะครับ These picture, we have What is this one, the red one? Meat Can you give me like some examples of meat? We have beef Pork What else? Chicken Poultry Turkey Goat มีเนื้อแพะเนื้อแกะนะครับแลมแลมนะครับโอเค we don't call goat นะครับ goat คือเป็นตัวๆนะครับผมเช่นเดียวกับเราไม่ call ว่าพริกก็หมูเป็นตัวๆนะครับผมแล้วมีแลมแชงมี beef มี pork นะครับ chicken and what about this one the lower one อันนี้คืออะไรครับ beans นะครับ this one eggs and upper one we have milk cheeseButter, for example, milk, cheese, yogurt. It's the milk made from milk, cheese made from milk, cheese made from milk again. And what's made from milk we call dairy. Everybody repeat after me, dairy. Okay. Meat, dairy, beans, eggs, all of these things, you can mainly find them in proteins. Proteins. Everybody repeat after me, proteins.One more time, proteins. คำนี้ออกเสียงว่า protein เน้นที่พยางค์แรกครับ proteins. I put s after it because I mean for many kinds of proteins like meat, dairy, beans and eggs. นะครับคุณครูใส่ s ไปให้ด้วยเพราะว่าอันนี้คุณครูหมายถึงโปรตีนหลายๆอย่างจากหลายๆแหล่งนะครับ Let's see the functions of proteins. The first one, นะครับ protein นะฮะ protein builds and repairs

there's tissue. What are tissues? Tissues are in your body. It makes muscle. นะครับ It makes muscles. นะครับก็คืออะไรครับ muscle กล้ามเนื้อนั่นเองนะครับแสดงว่าโปรตีนเนี่ยมีส่วนในการช่วยสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่สึกหรอใครที่ชอบออกกำลังกายนะครับ and number two produces enzymes and hormones คือร่างกายของเราก็จะมีทั้งเอนไซม์ฮอร์โมนต่างๆนะครับในการที่เรามีอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละวันเราก็ต้องใช้ฮอร์โมนนะครับซึ่งโปรตีนเนี่ย proteins นะครับ produces hormones นะครับบางตัวที่สำคัญฮอร์โมนบางตัวที่สำคัญในการดำรงชีวิต and the last one protein นะครับ protein develops muscles นะครับ inside your body นะครับก็คือกล้ามเนื้อนั่นเองสำหรับนักเรียนปลายทางหรือนักเรียนต้นทางคนใดนะครับที่ชอบเล่นกีฬาชอบออกกำลังกายนะครับร่างกายเกิดการบาดเจ็บนะครับเราก็ต้องทาน proteins นะครับ proteins เนี้ยเพื่อไปช่วยในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อต่างๆโอเคนะครับ alright everybody in proteins we have meat dairy beans and eggs alright โปรตีนมีส่วนประกอบของมีอะไรบ้างที่เราได้หลักๆมาจากโปรตีนครับโปรตีนจะหาได้ง่ายในเนื้อสัตว์ meatsDairy products คือ dairy คือที่ทำจากนม beans ถั่วและ eggs ไข่ต่างๆนะครับผมโอเคเรียนไปทางทันไหมครับจดตามคุณครูตามความเข้าใจได้เลยนะครับ next one are you done รอนักเรียนปลายทางนิดนึงนะครับโปรตีนมี3 functions ใหญ่ๆนะครับสร้างกล้ามเนื้อสร้าง tissue แล้วก็สร้างฮอร์โมนนะครับช่วยดูแลฮอร์โมน and next one everybody next oneThis one, what can you see in the pictures? What can you see in the picture? You can see rice, noodle, pasta, flowers. Flower, what is flower? Who can remember? Flowers, นะครับออกเสียงเหมือนคำว่า flowers ที่แปลว่าดอกไม้แต่เขาแปลว่าแป้งนะครับซึ่งพวกพาสต้าพวกนูโดต่างๆเนี่ยก็ทำมาจาก flower นี่แหละนะครับเราจะเรียกมันว่า carbohydrates หรือเราย่อสั้นว่า carbs นะครับ carbs นะคุณเติม s ให้ด้วยเนื่องจากเราหมายถึงว่ามาจากหลายๆที่หลายๆแหล่งนะครับ So everybody repeat after me carbscarbs and the full name carbohydrate okay so the functions of carbohydrates or carbs are first give energies to the body คือให้อะไรครับ energy ให้พลังงานเพราะเขาจะแปลงเป็นน้ำตาลถูกไหมครับ energies and fuels brains and muscle ดูแลด้านการทำงานของ brain คืออะไร brain สมองและก็ muscle ก็คือกล้ามเนื้อนะครับผมกล้ามเนื้อคือต้องใช้พลังงานจากคาร์บด้วยนะครับผมเพราะแปลงเป็นน้ำตาลเป็นพลังงานให้เราแล้วก็เบรนสำคัญมากเพราะว่าเราเป็นนักเรียนใช่ไหมเราต้องใช้สมองในการคิดเยอะๆเพราะฉะนั้นเราขาดคาร์บได้ไหมขาดไม่ได้นะครับคาร์บเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กวัยเรามากๆนะครับข้าวนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทานข้าวเช้าด้วยนะคาร์บส์ who loves noodles who loves noodles wow I love noodles too นะ who loves rice โอเค who loves pastaWow, international student here. So pasta, นะครับ pasta ไม่นับขนมจีนข้าวปุ้นนะครับไม่นับนะครับผมนักเรียนปลายทางนะครับโอเคระหว่างรอจดคุณครูเรา pasta เนี่ยเป็นของประเทศอะไรนะครับอิตาลีเขาจะมีหลายชื่อมากนะครับจะมีหลายชื่อเราอาจจะรู้จักในชื่อหลักๆคือสปาเกตตี้ใช่ไหมสปาเกตตี้แต่รู้ไหมว่า pasta เนี่ยมีหลายร้อยหลายพันชนิดมากแล้วเขาจะลงท้ายด้วยสระ e หมดเลยนะครับเช่นสปาเกตตี้ลิงกินีเฟตตูชินี่มาคาโรนี่ลาวิโอลี่ต่างๆนะครับเขาจะเป็นชื่อของพาสต้าเขาหมดเลยนะครับความรู้รอบตัวนะครับ next one this one this one what can you see here in the picture we have fat chunks or fat cube นะครับถ้าเกิดมันหมูที่เราหั่นแบบไม่เป็นทรงเราจะเรียกว่า chunks นะครับแต่ถ้าเป็นลูกเต๋าเหมือนที่เรากินที่ร้านหมูกระทะมันเป็นลูกบาศก์เราจะเรียกว่า cubes นะครับ fat chunks or fat cube นะครับแล้วก็จะมีเนยเทียมเนยแท้ต่างๆอะโวคาโดแล้วก็ออยล์ต่างๆโอลิฟออยล์พอร์กออยล์นะครับมีทออยล์นะครับออร์เกรนออยล์ได้หมดเลยนะครับเราจะเรียกว่า fats นะครับ everybody repeat after me fats นะฮะ fat ปกติจะนับไม่ได้นะครับแต่ครูเติม s ตรงนี้หมายถึงว่า fat ที่มาจากหลายๆอย่างนะครับหมายถึงว่าหลายแหล่งนะครับเช่น fat for pork chunks or pork cubesfrom avocados from oils from butter from margarines นะ and it's give energy the functions it's give energy ให้พลังงาน support cell growth what is cell growth การเติบโตของเซลล์นะครับการสร้างเซลล์นั่นเองใครเป็นแผลเราต้องการสร้างเซลล์ใหม่ใช่ไหมเราก็ต้องใช้ fat ด้วย protects organs and insulates the body นะครับไขมันช่วยในการปกป้องอะไรถ้าคิดว่าร่างกายของเราถ้าไม่มีไขมันเลยหนังติดกระดูกเราล้มไปเนี่ยกระดูกหักใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นไขมันจะช่วยในการ

0: กป้องปกป้องอะไรปกป้องออร์แกนหรืออวัยวะภายในด้วยอวัยวะของเรานะออร์แกนนะครับถูกต้องนะครับออร์แกนไขมันจะช่วยปกป้องอวัยวะของเรานะครับ Who loves avocados? Who loves avocados? ช่วงนี้อะโวคาโดกำลังมานังนะครับเทรนด์อะโวคาโดสนะครับใครไปกิน BBQ หรือหมูกระทะแล้วชอบมากเลยมันหมูคิวบ์นะครับผมกินเลยนะครับ Next one นะครับ Are you done? Okay And we have This one The green vegetables and colorful fruits นะครับผลไม้หลากสีและผักพืชสีเขียวสดนะครับเราเรียกว่า fresh vegetables and fruits นะครับวิเคราะห์We easily get vitamins from it นะครับบางทีผักเหล่านี้นะครับก็อาจจะให้สารอาหารเยอะมากให้หลายอย่างมาให้นิวทรีเอนท์ให้บางพืชให้โปรตีนด้วยให้แฟตด้วยแต่ว่าหลักๆแล้วพืชสีสดเนี่ยเขาจะให้วิตามิน everybody repeat after me vitamins โอเคนะครับถ้าเป็นวิตามินจะออกว่าวิตามินได้นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วจะออกว่าวิตามินนะครับเป็น universal กว่านะครับVitamin, the functions of vitamin supports various bodily functions like vision, skin, health, immune functions. นะครับก็คือ support การทำงานของร่างกายในทุกๆส่วนเลยเช่นวิตามินเรารู้จักวิตามินอะไรบ้างวิตามิน A help your eye. วิตามิน C help your teeth. For example, it help all of your body. นะครับผม it help all of your body. นะครับวิตามิน Everybody repeat after you. Vitamins.So, various แปลว่า many นะ various many like vision's your eyes skin your skin นะครับ your skin your immune functions นะครับมีคำว่า immune อาจจะยากนิดนึงนะครับ immunity แปลว่าภูมิคุ้มกันนะครับในร่างกายเรานะครับ so you get away from the disease นะครับถ้าเรามีวิตามินเราก็จะช่วยปกป้องจาก disease หรือ symptom ต่างๆที่เราเรียนไปแล้วด้วยนะ and this oneWe have calcium, potassium, zinc, iron, for example, iodine. What do we call all of these things? Calcium. You drink milk to get protein and calcium. What do we call calcium? Iron. We call minerals. Repeat after minerals. Minerals.
1: Minerals.
0: Minerals คือแร่ธาตุหรือสารอาหารแร่ธาตุนะครับที่เราพบได้ในอาหารเช่นเราดื่มนมเนี่ยนอกจากเราได้โปรตีนเป็นหลักๆแล้วใช่ไหมเรายังได้แร่ธาตุคือแคลเซียมหรือเราย่อว่า CA นะนักเรียนปลายทางและเรียนต้นทางน่าจะผ่านหูผ่านตาจากวิชาวิทยาศาสตร์นะบ้างแล้วนะ CA คือแคลเซียมนะ K โพแทสเซียม easily find in banana นะครับเรากินกล้วยเราจะได้ minerals หลักๆก็คือโพแทสเซียม and zinc from oyster you know oyster who love oysters นะครับหอยนางรมจะได้ซิงค์เยอะมากนะครับคนที่กินซิงค์เยอะนะครับจะผิวพรรณดีนะครับผ่องใสนะครับเป็น glass skin นะครับช่วงนี้เขานิยม glass skin ผิวแบบวาวๆนะครับสวย and iron คำนี้ออกเสียงว่า iron นะครับไม่ใช่ iron นะอันนั้น iron man นะครับเราอ่านแบบไทยนะ iron คือธาตุเหล็กเราได้จากพวกเครื่องในสัตว์นะครับพวกตับหมูตับไก่ต่างๆ iron นะครับ and the functions support bones and teeth calcium phosphorus for example นะ p phosphorus คือช่วยการทำงานของอะไรกระดูกฟันต่างๆแคลเซียมนะครับsupport metabolism คือการย่อยเช่นโซเดียมโพแทสเซียมเนี่ย support nerves and muscle nerve คือระบบอะไรสมองอะไรอยู่ในสมองของเราเวลาเราคิดเราถูกต้องมันจะมีระบบประสาทในการทำงานคือ nerve นะครับเช่นแมกนีเซียมแคลเซียมต่างๆก็ช่วยได้นะครับผมตัวอย่างจดย่อๆนะครับนักเรียนปลายทางไม่ต้องจดทุกคำนะเอาตามความเข้าใจของเรานะ so who loves eating fruits ใครชอบกินผลไม้ครับ who loves fruits นะครับ what kind of fruits do you like north what kind of fruits do you like banana oranges apples pineapples kiwi bananas okay right what kind of fruits watermelon I love watermelons too okay and of course everybodyWhen you eat watermelons, it's kind of like a good example for a good fruit. นะครับถ้าเรากินไบรท์บอกว่าชอบกินแตงโม watermelon แตงโมเนี่ยก็ให้วิตามินให้แร่ธาตุด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่แตงโมให้คืออะไรรู้ไหมครับสิ่งนั้นเรียกว่า water นะครับ water นะครับเรียกว่า water everybody repeat after me water ออกเสียงได้หลายแบบมาก water water or waters ก็ได้นะครับ waterSo you can get water from the drinking water. แน่นอนเราดื่มน้ำเปล่าเราได้น้ำแน่นอนแต่น้ำมาจากอย่างอื่นได้ด้วยเช่นอะไรครับเช่น watermelons from fruits นะครับผลไม้ที่มีน้ำต่างๆก็ให้น้ำเหมือน

กันเบเวอเรจต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำโค้กน้ำโซดาน้ำอัดลมต่างๆนะครับก็ให้วอเตอร์เหมือนกันแต่ว่ามันต้องไปผ่านการกรองก่อนถ้าเราดื่ม drinking water หรือน้ำเปล่าร่างกายก็เอาไปใช้ได้ทันทีถูกไหมครับแต่ถ้าเราดื่มน้ำอัดลมโซดาต่างๆเขาต้องเอาไปร่างกายต้องเอาไปกรองเป็นน้ำเปล่าก่อนใช่ไหมมันก็จะใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นเราดื่มน้ำอะไรดีที่สุด drinking water จะดีที่สุดนะครับและผลไม้ก็ให้น้ำด้วยนะครับโอเค and the functions of water ครับ maintain hydration and body temperature hydration แปลว่าความสมดุลของน้ำนะครับการต้องการน้ำแล้วก็ body คืออะไรครับ body temperature แปลว่าอะไรคิดว่า temperaturewhen it's hot it's like this when it's low like this when it's cold hot and cold so we call temperature so water can keep your body in the center kind of like a good temperature นะครับไม่ให้ร่างกายของเราสูงเกินไปอุณหภูมิสูงเกินไปหรือว่าเย็นเกินไปนะ and support digestion what is digestion when you eat and your body have to digest นะครับ from stomach to entrails Digestion คือการเป็นไงครับ We have digestion from mouth when you eat rice and your stomach and we call digestion What do we call it? การระบบอะไรระบบย่อยย่อยอาหารแล้วก็ digestion and remove waste production ช่วยในการขับถ่ายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น perspire นะครับเหงื่อต่างๆนะครับปัสสาวะอุจจาระต่างๆนะครับก็น้ำเหล่านี้เป็นตัวช่วยมากเลยนะครับผมโอเคครับ Are you done? YesOkay, everybody, in this worksheet number 5, part B, I want you to match A, B, C, D, E, and F to the correct nutrients. We have protein, we have proteins, we have carbohydrates, we have fats, we have vitamins and minerals and water. Okay, for proteins, you can choose A to F. For carbohydrates, you choose A to F.From fats, you choose A to F, vitamins, mineral, and waters. Okay, give you some times. ลองทำดูนะครับว่าจับคู่ดูนะครับว่าแต่ละอย่างมีหน้าที่อย่างไรนะครับแต่ละสิ่งมีหน้าที่อย่างไรนะครับ

0: All right, everybody, are you done? Have you finished? Everybody shark.
1: Shark.
0: Everybody shark.
1: Shark.
0: Shark shark. Not yet. Okay, everybody, let's see the answers together. I want you to match all of these nutrients with the correct function. คุณครูให้เราจับชื่อ nutrients กับ function แต่ตรง source เราอาจจะยังไม่เขียนเดี๋ยวดูครูเฉลยพร้อมกันผม The first one, proteins. You should A, B, C, D, E, or F? You should. The correct answer is C, builds and repairs tissues. นะครับก็คือช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและรักษากล้ามเนื้อนะครับผม And sourcesที่เราหาโปรตีนได้หลักๆคือที่ไหนครับผมพวก meat dairy eggs and beans ต่างๆนะครับผม What about carbohydrates นะครับ carbohydrates A B C D or F E F we call F acts as primary source of energy for the body energy ก็คืออะไรครับ energy พลังงานของร่างกายนะ energy พลังงานของร่างกาย we get it from flour rice and grains นะครับเราได้มาจากพวกข้าวแป้งแล้วก็grains คือธัญพืชต่างๆนะครับ grains คำธัญพืชไม่ต้องจดทุกคำนะครับอันนี้คุณครูให้ตัวอย่างแล้วถ้าเราจำได้ว่าโปรตีนหาได้ที่ไหนบ้างคาร์โบไฮเดรตหาได้ที่ไหนบ้างก็พอนะครับผม next one fats A B C D E or F A protects organs and insulates the body protect organ คือปกป้องอะไรนะครับปกป้องร่างกายนะครับผม so you can find it from oil margarines butter fatty meatavocado เราจะเห็นว่ามีทบางตัวก็ให้แฟตเหมือนกันเช่นเนื้อหมู3ชั้นนอกจากมีโปรตีนแล้วก็จะมีแฟตด้วยนะครับ avocado นะ and vitamins vitamin which letter a b c d e or f
1: e
0: support various bodily function like vision health skin health immune functions นะ and you can get vitamins fromvegetables and fruits นะครับ fresh vegetables and fruits นะครับผักหลากสีและผลไม้หลากสีนั่นเอง vitamins นะโอเค are you done and next one minerals you should B supports bone teeth metabolism and hydration นะครับ minerals นะครับหาได้จากที่ไหนครับ meat daily rice fruits and vegetables ได้หมดเลย mineral มีในทุกแทบทุกอย่างนะครับในเนื้อสัตว์ในพืชผักผลไม้มีหมดเลยนะครับผม and water you can find water from okay D regulates bodily temperatures นะครับ water ตรงนี้ไม่ได้หมายถึง drinking water ไม่ได้หมายถึงน้ำดื่มนะครับหมายถึงของเหลวที่เป็นน้ำหลังจากการกรองในร่างกายแล้วนะครับเราก็จะได้จาก drinking water คือน้ำดื่มทั่วไปได้จาก fruits ได้จากผลไม้ที่มีน้ำได้จาก beverages นะครับเครื่องดื่มต่างๆด้วยนะครับผมโอเค who did it all correct ใครได้ถูกทั้ง6เลยใครถูกทั้ง6เลย Give a big hand to yourself นะครับนักเรียนประธานนะครับบอกว่าจะถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับนักเรียนการที่เรากินอาหาร1อย่างไม่ได้แปลว่าเราจะได้นิวทรีนแค่อย่างเดียวนะครับอาหาร1อย่างอาจจะมีนิวทรีนหลายอย่างมากเช่นเรา eat pork หรือ streaky pork เรากินหมู3ชั้นเราได้อะไรบ้างโปรตีนเราได้ fat ด้วยใช่มั้ยมีไขมันมีวิตามินมีมินเนอรัลต่างๆนานาด้วยนะครับผม All right see and times 2Do the worksheets number 6 station categories นะครับ In this activity everybody I have this one for you นะครับ Worksheets number 6นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่6นะครับให้กับนักเรียนได้ชื่อว่า stations category นะครับใบงานนี้จะให้ทำเป็นคู่นะครับทำเป็นคู่2คนต่อ1ใบงานนะครับทำด้วยกันนะครับส่วนนักเรียนต้นทางนะครับเนื่องจากเรานั่งเป็นกลุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นคู่ด้วยแล้วก็move on เป็นกลุ่มด้วยนะครับเราจะเดินเป็นกลุ่มด้วยนะครับ station คืออะไรนะครับ station คือสถานีที่เรานั่งอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามี5กลุ่มนะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกนะครับใบงานให้กับนักเรียนได้เลยแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่ม5กลุ่มแต่ถ้านักเรียนจำนวนน้อยนะครับคุณครูสามารถแจกเมนูอาหารให้กับนักเรียนได้ทีละ1เมนูได้เลยนะครับผมโอเคนะครับ so everybody in this activity นะครับ stations categoryI will have the list of menus, dish, foods, and ingredients for you. Yeah. I have

ทำ ingredients of from a dish from for you นะครับคุณครูมีเมนูอาหารให้5 dishes นะครับคุณครูมีอาหารให้ทั้งหมดกี่อย่างครับ5เมนูที่เชื่อว่าคนไทยต้องเคยเห็นและรู้จักและกินมาก่อนแน่นอนทานมาก่อนแน่นอนในแต่ละเมนูจะมี ingredients คือส่วนประกอบแตกต่างกันมากเลยเช่นมีเนื้อสัตว์มีผักผลไม้หน้าที่ของเราทุกคนคือเราจะต้องแยกว่า ingredient หรือวัตถุดิบนั้นให้สารอาหารอะไรอาจจะเป็นได้มากกว่า1อย่างเช่นถ้ามีหมูอาจจะอยู่ทั้งโปรตีนอยู่ทั้งแฟตอยู่ทั้งมินเนอรัลได้เหมือนกันนะครับผมคุณครูจะให้เวลา2นาทีในแต่ละเมนูอาหารเขียนลงให้ได้เสร็จแล้วครูจะให้สัญญาณเป็นกระดิ่งอย่างนี้ให้เราเปลี่ยนไปเป็นเมนูอาหารใหม่นะครับนักเรียนปลายทางคุณครูสามารถแจกเมนูอาหารใหม่คุณครูสามารถแจกเมนูอาหารใหม่ให้นักเรียนได้เลยส่วนนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวให้เราเดินวนเป็นกลุ่มทวนเข็มนาฬิกานะครับกลุ่ม1ไปเป็นกลุ่ม2กลุ่ม2ไปกลุ่ม3 3ไป4 4ไป5และ5มา1นะครับ5เมนูให้ครบนะครับโอเคไหมกลุ่มตัวแทนกลุ่มมารับเมนูอาหารครับผมกลุ่มเสร็จแล้ววะเสร็จแล้ววางไว้ที่โต๊ะตัวเองเลยนะครับเสร็จแล้ววางไว้ที่โต๊ะตัวเองนะครับไม่ถือไปด้วยนะครับวางไว้ที่โต๊ะตัวเองกลุ่ม2กลุ่ม3 group 4 and group 5นะครับผมโอเคคุณครูปลายทางแจกเมนูอาหารแรกให้กับนักเรียนได้เลยนะครับหรือถ้าโรงเรียนไหนนะครับเป็นกลุ่มก็ให้นักเรียนเดินวนตามกลุ่มเป็นสเตชันได้เลยนะครับผมโอเค for the first dish นะครับอาหารจานแรกนะครับให้เวลา2นาทีนะครับ if you ready 1 2 go ไปเลยนะครับผมด้วยความรวดเร็วนะครับ

0: Are you done? Let's go. Time's up. Get back to your seats. Get back to the same groups. นะฮะผมโอเค All right, everybody. I want to hear from you. Everybody, shark.
1: Yeah.
0: Everybody, shark.
1: Yeah.
0: Shark, shark. Everybody, shark, shark, shark,
1: shark.
0: I want to hear from group 5 นะครับ What do you have for proteins? One person, can you take the microphone? What do you have for protein? Take the microphone, please.
2: Egg, sweet pork, fresh shrimp.
0: Okay, egg, sweet pork, and fresh shrimp. Thank you very much for group 5นะครับ group 5นะได้เรียนปลายทางแล้วครับได้โปรตีนนะครับอะไรบ้างครับลองแชร์กันบ้างนะครับ group 4 one group 5 you get 1 point group 4 what do you have for carbs? What do you have for carbs
3: From sugar, sticky rice, cooked rice, and steamed rice.
0: Okay, we have from a carb from rice. นะครับ Okay, thank you very much, group 4. นะครับ group 4 one point. นะครับผม And from group 1, group 1, vitamin. What do you have for vitamin? Vitamin. Okay, for examples.
4: Shredded papaya, crumble, green mango.Fish sauce, garlic, salt, plum sugar, rim juice, brown vegetable, and bean.
0: Okay, we have many vegetables. Okay, thank you very much, group. One point. Group two, what do you have for fats? What do you have for fats?
5: Okay, so I got sweet pork, cooked oil, and grilled chicken.
0: Okay, grilled chicken, sweet pork. นะครับผม Thank you very much, group.Two, นะครับ One point, นะครับ Okay, everybody, I think you have finished the worksheet already, นะครับเราน่าจะทำใบงานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใบงานนี้เดี๋ยวให้ส่งคุณครูให้ตรวจนะครับว่าเราได้เหมือนกับเพื่อนๆกลุ่มอื่นหรือเปล่านะครับ And let's see, นะครับ These are five menu that you have learned today and you have looked at, นะครับ We have, นะครับ

0: Papaya salad or som tam. We have pad thai, นะครับ. We have ข้าวคลุกกะปินะครับ shrimp paste ต่างๆนะครับหวังว่าต่อไปนี้เรากลับบ้านไปเราจะลองไปดูเมนูอาหารที่เรากินวันนี้นะครับเย็นนี้เลยหรือว่าเที่ยงกลางวันนี้เมนูที่เรากินนั้นมี nutrients อะไรบ้างนะครับโอเค let's review นะครับ let's review what you have learned today the first one proteins what do you have for proteins where did you get the proteins from mainly from meat from oh we have protein carb fats vitamins mineral waters from protein you get from meatDaily products, beans and eggs. What are carbs? From rice, from pasta, from flour. What about fats? Fats from oil, from porks, from meat, from avocado, from some vegetable and fruits. And what about vitamin? From fresh fruits and vegetable. Minerals you get from almost everything. นะครับFrom meat, from vegetables, from milk, and water you get it from beverage and fruits and drinking waters. นะครับ อันนี้คือ nutrient ที่เราเรียนไปนะครับ มีประมาณนี้นะครับ ให้เรารู้ไว้เป็นพื้นฐาน และเราก็จะไปเรียนลึกขึ้นในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับผม โอเค Everybody shark Okay, let's see the irregular verb list for today. The first one นะครับWhen you are very close to your friends or somebody ถ้าเราอยู่ใกล้ใครมากๆตลอดเวลานะครับตัวติดกันเลยมีเพื่อนสนิทไหมติดกันเลยเราเรียกว่า cling everybody say cling cling clung clung and this one when you want to dry your clothes อยากตากผ้าเราต้องเอาไป hang hung hung okay and that's one you hear นะครับ somebody say hearAnd everybody say here, hurt, hurt. Here, hurt, hurt.
1: Here, hurt, hurt.
0: And the last one, when you hold the chopsticks, นะ hold แปลว่าถือนะ hold, hail, hail. นะครับ Everybody, repeat after me. Cling, clung, clung.
1: Hang, hung, hung.
0: Here, hurt, hurt. Hold, hail, hailed.
2: Hold, hail.
0: Okay, these are false irregular verbs.For today, นะครับผม Don't forget to pronounce and take notes on your notebook นะครับเราน่าจะได้คำกริยาสามช่องไปเยอะมากๆนะครับจนถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปดูว่าใครจำอะไรได้มากที่สุดนะครับโอเค Are you done everybody? Are you done? Okay. Next time we will talk about healthy diets. Everybody repeat after me. Healthy diets.
1: Healthy.
0: What does healthy means?
1: Healthy
0: means good or bad?Good for your health. What about diets? Diets mean food. Diet ตรงนี้แปลว่า food เลยนะครับแปลว่าคำเดียวคำว่าอาหารเลย Healthy diet แปลว่า food ที่เป็นไง Good for your health or bad for your health? Good for your health. And you can prepare worksheet number 7 and handout number 5. Handout number 5 presentation guidelines and worksheet number 7 where are nutrients? นะครับ And you can download all of the worksheets from www.dltv.ac.th. Okay.เดี๋ยวเราจะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบความรู้แล้วก็ใบงานให้นักเรียนปลายทางได้เลยในครั้งต่อไปนะครับ Everybody shark
1: shark
0: shark Everybody shark shark shark
1: shark shark
0: Today I will leave you with English proverbs ไอ้วันนี้เราไม่มีโค้ดหรือว่าคำพูดของใครเลยแต่เป็น English proverb proverb แปลว่าสุภาษิตที่คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะรู้กันคล้ายๆสุภาษิตภาษาไทยนะเขามีสุภาษิตว่า don't dig your grave with your own knife and fork นะครับเขาบอกว่าจงอย่า dig your grave dig แปลว่าขุดหลุมสุสานของเราอย่าเอา knife และ forks ก็คือมีดและซ่อมไปขุดสุสานของเราน่าจะแปลว่าอะไรครับลองเดาสิเวลาเรากินเราใช้คนเราใช้ช้อนซ่อมแต่ว่าชาวต่างชาติใช้มีดกับซ่อมเรากินเราใช้มีดกับซ่อมเป็นอุปกรณ์ในการทานแต่อย่าเอามันไปขุดสุสานให้ตัวเองนั่นหมายความว่าเวลากินอะไรให้คิดเสมอว่าสิ่งที่เราใช้กินอ่ะมันอาจจะส่งผลเสียต่อเราในอนาคตคือเราเลือกกินอะไรเราก็จะเป็นแบบนั้นถ้าเรากินอะไรที่มันแย่เราก็ขุดสุสานให้กับตัวเองเร็วเท่านั้นนะครับผมยิ่งเรากินแย่เท่าไหร่เราก็ขุดสุสานให้ตัวเองรวดเร็วเท่านั้นเราก็จะจากโลกนี้ไปพร้อมกับอาหารที่เรากินนะครับที่มันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นกินอะไรให้ be careful ด้วยนะครับผมโอเคนะครับ everybody are you happy today
1: yeah.
0: do you have fun
1: yeah.
0: are you ready for the next class
1: yeah.
0: Thank you very much, everybody. See you again next time.
2: Let's thank the teacher.
1: Thank you, teacher.
0: Bye.

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางนะครับพบกับครูปานรัตนภักดีนะครับในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเราได้นำผลงานภาพพิมพ์นะครับมาวิเคราะห์ผลงานของตัวเองกันซึ่งในวันนี้นะครับเราจะอยู่ในเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์นะครับครั้งที่2ซึ่งวันนี้จะมีวิธีการในการวิเคราะห์ที่แตกต่างจากครั้งที่แล้วอยู่ประมาณนึงแต่ด้วยตัวเนื้อหาเนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อหาเดิมนะครับแต่วิธีการในการวิเคราะห์จะแตกต่างออกไปเดี๋ยววันนี้มาดูว่าเราจะต้องวิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วบ้างนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจคือสามารถบรรยายทัศนธาตุแล้วก็หลักการออกแบบทั้งในงานของตัวเองแล้วก็ในงานของคนอื่นได้พอจะรู้หรือยังว่าต้องทำอะไรแสดงว่าเราจะต้องวิเคราะห์งานของคนอื่นด้วยในวันนี้นะครับผลงานยังจำเป็นมากๆในการใช้นะครับและยังต้องใช้อีกใน2ครั้งถัดไปเราจะต้องนำเสนอผลงานกันนะครับยังต้องนำมาทุกคาบนะต่อมาด้านทักษะกระบวนการนะครับคือสามารถเขียนใบงานเปรียบเทียบทัศนธาตุแล้วก็หลักการออกแบบได้อันนี้คล้ายๆกับครั้งที่แล้วเลยแต่วันนี้ความท้าทายคือเราจะต้องเปรียบเทียบงานคนอื่นนะครับด้วยต่อมาด้านคุณลักษณะนะครับก็คือเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของการวิเคราะห์แล้วก็การบรรยายทัศนธาตุแล้วก็หลักการออกแบบที่ปรากฏอยู่ในงานทัศนศิลป์หรือว่างานภาพพิมพ์ของพวกเราเองคือเห็นความสำคัญว่าการไปวิเคราะห์หรือการไปบรรยายงานเนี่ยมันมีผลยังไงซึ่งประโยชน์ของมันก็คือจะทำให้เรารู้ว่าเราเลือกใช้ทัศนธาตุอะไรไปแล้วมันส่งผลกับคนดูยังไงต่อไปในการสร้างสรรค์งานต่อไปในครั้งต่อๆไปนะครับเราจะสามารถเอาความรู้พวกนี้มาพัฒนางานของตัวเองได้เพราะฉะนั้นวันนี้จะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างจากเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆมีวิธีการสร้างงานยังไงใช้ทัศนธาตุยังไงใช้หลักการออกแบบยังไงแล้วก็จะได้เอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานของตัวเองด้วยก่อนที่จะไปลงมือเปรียบเทียบงานของสมาชิกในกลุ่มนะครับครูมีกิจกรรมมาให้ทำชื่อกิจกรรมว่าความเหมือนความต่างในการสร้างสรรค์นะครับความเหมือนความต่างในการสร้างสรรค์เดี๋ยวมีผลงาน2ชิ้นมาให้ดูซึ่งเป็นผลงานของเพื่อนในห้องเรานี่แหละเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อน2คนนี้มีวิธีการสร้างงานมีส่วนไหนบ้างที่เหมือนกันและมีส่วนไหนบ้างที่ต่างกันนะครับนักเรียนปลายทางก็ดูภาพแล้วก็สามารถพูดคุยกันแล้วก็ให้คำตอบกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางได้เลยแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคำตอบของเพื่อนต้นทางจะเห็นมุมมองหรือเห็นมิติไหนในผลงานบ้างจะได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับมาดูภาพผลงานกันมี2ผลงานนี้นะครับลองดูทั้ง2ผลงานมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างอยู่หนูลองวิเคราะห์ดูว่ามีอะไรบ้างที่เหมือนอาจจะพูดถึงทัศนธาตุก็ได้พูดถึงหลักการออกแบบก็ได้หรือพูดถึงเทคนิควิธีการก็ได้ลองประชุมกันในกลุ่มดูครับแล้วเดี๋ยวใครพร้อมที่จะตอบก็สามารถยกมือให้คำตอบได้เลยในระหว่างนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็ดูภาพนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูน่าจะมีวัสดุบางอย่างที่เขาใช้เหมือนกันด้วยเราสามารถพูดถึงทัศนธาตุได้นะครับใช้ทัศนธาตุอะไรบ้างมีกลุ่มไหนพอที่จะได้คำตอบอาจจะไม่ทั้งหมดก็ได้นะครับคำตอบบางส่วนที่หนูพอจะตอบได้ใครพร้อมให้คำตอบแล้วเชิญครับเชิญค่ะเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนครับซึ่งแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนอาจจะมีมุมมองในการมองเห็นภาพทั้งสองภาพเนี้ยแตกต่างกันออกไปก็มาดูว่าใครมองได้ละเอียดหรือใครอาจจะมองในมุมที่บางคนมองไม่ถึงนะครับจะได้แลกเปลี่ยนกัน
3: มีการใช้วัสดุแม่พิมพ์ที่คล้ายกันค่ะแล้วก็ภาพอาจจะสื่อไปทางเดียวกันค่ะ
2: แม่พิมพ์ที่หนูคิดว่าน่าจะคล้ายกันเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
3: จะเป็นบับเบิ้ลกันกระแทกอะค่ะที่เป็นจุด
2: มีบับเบิ้ลกันกระแทกที่เห็นเป็นจุดในผลงานใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่ามีวิธีการสร้างงานคล้ายๆกันนะครับทั้งในส่วนของการใช้วัสดุและเพื่อนพูดถึงคำว่าจุดมาด้วยจุดที่เกิดจากตัวบับเบิ้ลหรือตัวแผ่นกันกระแทกนะครับซึ่งทั้งสองผลงานก็มีตัวแผ่นกันกระแทกเกิดขึ้นเหมือนกันเลยมีใครอยากจะพูดถึงประเด็นอื่นไหมครับนอกเหนือจากตัววัสดุที่ใช้ในการสร้างงานจะพูดถึงโทนสีที่ใช้ก็ได้ พูดถึงแนวคิดก็ได้ครูเชื่อว่า2งานนี้มีแนวคิดที่คล้ายๆกันจากภาพที่ครูเห็นมีใครอยากอธิบายเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับจริงๆมีความหลากหลายมากนะในงาน2งานนี้หนูสามารถอธิบายแล้วก็พูดวิเคราะห์ได้เยอะมาก
4: ค่ะในตัวงานทั้ง2งานนะคะหนูมีมุมมองว่าแนวคิดทั้ง2งานเนี่ยจะเป็นธีมใต้ท้องทะเลเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีการใช้เส้นคล้ายๆกันค่ะ
2: ครับ
4: แต่ว่าจุดที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของสีค่ะ
2: ครับ
4: ในงานแรกนะคะก็คือที่เป็นแมงกะพรุนสีแดงค่ะจะมีความมีพื้นที่ว่างมากกว่าในงานที่2ที่ใช้สีน้ำเงินค่ะ
2: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนวิเคราะห์ได้หลายประเด็นเลยประเด็นแรกเพื่อนวิเคราะห์ถึงเรื่องแนวคิดที่ใช้ในการสร้างงาน2งานนี้เพื่อนบอกว่าแนวคิดเนี่ยก็คือเป็นการสร้างบรรยากาศใต้ท้องทะเลเจ้าของงานอยู่ไหนเอ่ยเจ้าของงานยกมือเลยค่ะยกมือเลยถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะถูกต้องนะครับเพื่อนบอกว่าถูกต้องคือเป็นบรรยากาศใต้ท้องทะเลซึ่งทั้ง2งานเนี่ยก็นำเสนอในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปถ้าเป็นงานทางด้านซ้ายมือของนักเรียนเขาก็จะเว้นพื้นที่ว่างไว้เยอะๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยตัวแมงกะพรุนเราอาจจะเห็นอยู่บริเวณผิวน้ำค่อนข้างมากนะครับก็เลยใช้สีในโทนสว่างแต่ในทางกับการภาพถัดมาทางด้านขวามือก็จะเป็นสีโทนเข้มซึ่งถ้าสังเกตเขาจะมีบรรยากาศที่มีลักษณะคล้ายปะการังนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ลึกลงมาในท้องทะเลใช่ไหมครับเขาก็เลือกใช้สีโทนที่เข้มกว่าภาพแรกอันนี้คือการเลือกใช้ทัศนธาตุนะครับการออกแบบแนวคิดรวมถึงการเลือกใช้วัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเหมือนในบางส่วนและมีความแตกต่างกันในบางส่วนด้วยวันนี้เราจะพูดถึงประเด็นนี้ครับก็คือเราจะเอางานของเพื่อนทั้งกลุ่มมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เปรียบเทียบว่าใครสวยกว่าใครนะเปรียบเทียบว่าแต่ละคนมีทัศนธาตุที่เหมือนกันตรงไหนบ้างต่างกันตรงไหนบ้างหลักการออกแบบในงานเหมือนหรือต่างกันตรงไหนบ้างและสุดท้ายเลยนะครับก็คือในเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์แนวคิดนะครับการใช้แม่พิมพ์มีความเหมือนหรือความต่างกันตรงไหนบ้างซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องมีแม่พิมพ์ที่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่ามีแม่พิมพ์ปริศนาที่ได้ของกลุ่มไปและทุกคนต้องใช้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะได้นำงานของแต่ละคนนะครับมาใช้เปรียบเทียบกันคราวนี้งานภาพพิมพ์วัสดุอย่างง่ายที่เราได้สร้างสรรค์กันไปนะครับจะเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะหรือมีความพิเศษก็คืองานนี้จะไม่สามารถผลิตซ้ำได้อีกจะไม่เหมือนการพิมพ์ธนบัตรที่เราทำแม่พิมพ์มาอันเดียวแล้วพิมพ์ซ้ำไปได้เพราะว่าเราเกิดจากการนำแม่พิมพ์ทีละชิ้นมาพิมพ์ลงไปบนกระดาษและพิมพ์ซ้ำกันลงไปโดยที่เปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆเนาะเราไม่ได้สร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาอันเดียวแล้วพิมพ์ลงไปทีเดียวสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาหลายๆชิ้นหลายๆอันแล้วค่อยๆพิมพ์ประทับลงไปจนเกิดเป็นภาพที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นแม่พิมพ์ชนิดนี้เนี่ยจะมีความที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์หรือมีลักษณะพิเศษคือมีชิ้นเดียวอันเดียวนะครับมีชิ้นเดียวแล้วก็จะมีลักษณะเป็นยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิธีการออกแบบของศิลปินว่าศิลปินมีแนวคิดไปแบบไหนแบบหรือแม่พิมพ์ที่นำมาใช้ในแต่ละช่วงเวลาในการพิมพ์เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยตามแนวคิดของศิลปินนั่นเองนะครับซึ่งพวกเราก็ได้สร้างสรรค์ออกมาแล้วจากการใช้วัสดุที่นำมาทำแม่พิมพ์ที่หลากหลายมากๆแล้วก็มีวัสดุเพิ่มเติมที่ครูเอามาท้าทายกระบวนการทำงานการวางแผนงานของพวกเราอีกก็ได้ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองกันมาทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เอามาเอกลักษณ์ของแต่ละคนเนี่ยมาเปรียบเทียบกันในวันนี้นะครับว่าแต่ละคนมีวิธีการสร้างสรรค์ยังไงมีแนวคิดมีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ยังไงมาทบทวนเรื่องทัศนธาตุแล้วก็หลักการออกแบบในงานทัศนศิลป์นะครับที่เราจะต้องใช้วิ

เคราะห์กันในวันนี้ทัศนธาตุเหมือนเดิมครูยังอยากให้วิเคราะห์หรือเปรียบเทียบเนาะวันนี้จะต้องเปรียบเทียบไล่ไปทีละทัศนธาตุเหมือนกันอย่างเช่นมีการใช้จุดเหมือนกันไหมนะครับมีการใช้เส้นรูปร่างรูปทรงสีบริเวณว่างน้ำหนักอ่อนแก่พื้นผิวเนี่ยมีการใช้เหมือนกันหรือต่างกันยังไงหนูก็อาจจะต้องเขียนบรรยายอธิบายลงไปในผลงานของกลุ่มซึ่งครูอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูงานของทั้งกลุ่มอย่าไปเจาะจงที่งานใดงานหนึ่งเป็นหลักนะครับเพื่อเราจะได้เห็นเทคนิคหรือเห็นวิธีการสร้างงานของคนอื่นแล้วก็จะได้นำไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานครั้งต่อไปด้วยนะครับต่อมาดูหลักการออกแบบในงานทัศนศิลป์บ้างนะครับตอนนี้นักเรียนสามารถดูใบความรู้ประกอบไปด้วยได้นะครับใบความรู้ใบเดียวกับครั้งที่แล้วเลยนะครับส่วนในส่วนของหลักการออกแบบก็จะมีความเป็นเอกภาพคือทั้งงานเนี่ยมีความเป็นไปในทิศทางเดียวกันไหมมีกี่งานที่มีความเป็นเอกภาพอาจจะเป็นเอกภาพด้วยรูปร่างรูปทรงคือทั้งภาพมีรูปร่างรูปทรงที่คล้ายๆกันอย่างเช่นมีใบไม้เหมือนกันทั้งภาพหรือมีเอกภาพเรื่องการใช้สีโทนเดียวกันทั้งภาพหรือคุมโทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับความกลมกลืนองค์ประกอบต่างๆในภาพกลมกลืนกันไหมนะครับรูปร่างของมันกลมกลืนไหมโทนสีกลมกลืนไหมก็สามารถวิเคราะห์ไล่ทีละทัศนธาตุได้เหมือนกันความสมดุลตอนนี้จากที่เห็นนะครับความสมดุลซ้ายขวามีแต่ยังไม่เห็นงานใครที่สมดุลแบบสมมาตรนะหนูก็สามารถเขียนอธิบายบรรยายเข้าไปจุดเด่นของภาพมีกี่งานที่จุดเด่นชัดเจนมีลักษณะเป็นยังไงนะครับสามารถเขียนอธิบายเพิ่มเติมไปได้จังหวะการเว้นองค์ประกอบหรือวัตถุต่างๆในงานเป็นยังไงขนาดสัดส่วนและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงก็สามารถเปรียบเทียบจากผลงานของทุกคนในกลุ่มนะครับแล้วก็บรรยายลงไปได้เลยสำหรับวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบผลงานภาพพิมพ์ซึ่งเราจะนำผลงานของทุกคนเลยนะครับทุกคนในกลุ่มมาเปรียบเทียบพร้อมๆกันโดยแต่ละหัวข้อแต่ละประเด็นก็จะดูงานทุกชิ้นไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้สามารถจับกลุ่มได้ตามสมาชิกที่มีเลยนะครับใช้ใบงานเพียงแค่1ใบเท่านั้นแล้วก็เปรียบเทียบงานของทุกคนในกลุ่มไปพร้อมๆกันสำหรับใบงานนะครับคือใบงานที่3เรื่องการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์นะครับก็จะมีหัวข้อหรือประเด็นในการวิเคราะห์ทั้งหมด3หัวข้อหัวข้อแรกคือการเปรียบเทียบทัศนธาตุที่อยู่ในงานหัวข้อที่2คือเปรียบเทียบหลักการออกแบบที่อยู่ในงานและหัวข้อที่3คือเปรียบเทียบวัสดุอุปกรณ์เทคนิคและแนวคิดเนาะเพราะฉะนั้นหนูลองดูงานของทุกคนในกลุ่มแล้วก็เปรียบเทียบลงไปมีอะไรบ้างที่เหมือนกันมีอะไรบ้างที่ต่างกันและอย่าลืมเขียนชื่อของสมาชิกด้านล่างด้วยถ้าไม่พอหนูก็สามารถเพิ่มเติมไปได้เลยนะครับ3ประเด็นนะครับที่เราจะเปรียบเทียบกันในงานภาพพิมพ์นะครับก็คือทัศนธาตุนะย้ำอีกครั้งนะครับทัศนธาตุหลักการออกแบบและสุดท้ายคือวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เทคนิคในการสร้างสรรค์นะครับตอนนี้ให้ทุกคนเอางานของตัวเองขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะนะครับทุกคนเอางานขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะแต่ละกลุ่มจะได้ใบงานไปกลุ่มละ1ใบครับมีใบงานกลุ่มละ1ใบคราวนี้อาจจะต้องมี1คนทำหน้าที่เขียนแต่คนอื่นๆต้องช่วยกันวิเคราะห์ภาพอย่างเช่นในห้องต้นทางนะครับกลุ่มหนึ่งเขาจะมี6คนเพราะฉะนั้นก็จะต้องช่วยกันดูผลงานทั้ง6ชิ้นมาวิเคราะห์ว่ามีทัศนธาตุไหนบ้างที่เหมือนกันแล้วก็เขียนบรรยายลงไปยิ่งบรรยายได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับถ้าไม่พอหนูอาจจะเขียนในกระดาษอื่นเพิ่มเติมได้สำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับเราจะนำเสนอกันในครั้งหน้ารวมถึงการวิเคราะห์ผลงานตัวเองในครั้งที่แล้วด้วยการวิเคราะห์ผลงานตัวเองการเปรียบเทียบผลงานในกลุ่มจะถูกนำเสนอในสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นทำให้ดีเขียนให้ครบถ้วนเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการนำเสนอแล้วก็จะต้องสอดคล้องกับผลงานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มสามารถลงมือเปรียบเทียบผลงานของสมาชิกในกลุ่มตาม3หัวข้อ3ประเด็นนี้ได้เลยครับลงมือได้เลย

นักเรียนปลายทางครับในขั้นตอนของการเปรียบเทียบงานนะครับนักเรียนจำเป็นที่จะต้องดูงานทุกชิ้นไปพร้อมๆกันนะครับและมีอะไรที่เหมือนกันก็มาเขียนไว้ในช่องที่เป็นความเหมือนของผลงานแล้วอะไรที่แตกต่างกันก็ไปเขียนในช่องที่เป็นความแตกต่างของผลงานนอกเหนือที่เราจะดูทัศนธาตุนะครับนอกเหนือที่เราจะดูหลักการออกแบบเราสามารถพูดถึงแม่พิมพ์ที่เอามาใช้ได้ด้วยอย่างเช่นเส้นบางเส้นที่เป็นทัศนธาตุที่เกิดในงานเนี่ยก็เกิดจากการใช้แม่พิมพ์เดียวกันอย่างเช่นเราบอกว่าครูบอกว่ามีผลงาน3ชิ้นที่มีการใช้แม่พิมพ์ใบไม้ทำให้เกิดเส้นบนผลงานเหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นต้นใช้ได้นะครับหรือว่ามีผลงานจำนวน3ชิ้นที่มีการจัดวางใบไม้แบบไม่มีทิศทางทำให้เกิดภาพรวมของผลงานที่น่าสนใจอันนี้เป็นเรื่องของการจัดวางก็จะอยู่ในเรื่องของหลักการออกแบบนะครับหรือว่าในกลุ่มเนี่ยมีผลงาน2ชิ้นที่มีการสร้างดอกไม้ไว้ตรงกลางทำให้เกิดเป็นจุดเด่นของภาพอันนี้คือลักษณะแล้วก็วิธีการบรรยายนะครับคราวนี้มีเพิ่มเติมอีกอย่างนึงคือหลังจากคราวที่แล้วที่เราไปวิเคราะห์ผลงานของตัวเองถ้าใครรู้สึกว่าวิเคราะห์มาแล้วเราอยากจะแก้ไขงานภาพพิมพ์คือพิมพ์เพิ่มหรือทำเพิ่มเติมเข้าไปเมื่อพิมพ์เพิ่มเติมเสร็จแล้วหนูจะต้องมาวิเคราะห์งานเพิ่มด้วยนะครับหลังจากวิเคราะห์งานของตัวเองเพิ่มแล้วจะต้องมาเขียนในการเปรียบเทียบของผลงานกลุ่มเพิ่มอีกด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้ไปถ้าใครไปพัฒนาผลงานภาพพิมพ์ของตัวเองเพิ่มหนูจะต้องวิเคราะห์เพิ่มและมาเปรียบเทียบกับสมาชิกของกลุ่มเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเพื่อในวันที่หนูนำมานำเสนอเนี่ยจะได้ข้อมูลทุกอย่างถูกต้องและก็ตรงตามที่เราวิเคราะห์และเปรียบเทียบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครมีการพัฒนาผลงานเพิ่มเติมจะต้องทำใบงานทั้ง2ส่วนเพิ่มเติมไปด้วยในวันนำเสนอทุกอย่างจะได้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ

0: นักเรียนครับงานที่เราทำกันในวันนี้นะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อทุกคนจะได้ทำงานไปในทิศทางเดียวกันแล้วครั้งหน้าก็จะได้นำเสนอผลงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สิ่งที่เราทำกันก็คือ1เป็นการเปรียบเทียบทัศนธาตุที่ปรากฏอยู่ในผลงานของทุกคนในกลุ่มนะครับ2คือเปรียบเทียบหลักการออกแบบที่ปรากฏอยู่ในผลงานของทุกคนในกลุ่มและสุดท้ายคือการเปรียบเทียบวัสดุอุปกรณ์เทคนิคในการสร้างงานอาจจะพูดถึงแนวคิดในการสร้างงานด้วยก็ได้อย่าลืมว่าทุกๆหัวข้อเราต้องดูงานของทุกคนในกลุ่มอาจจะดูมาจากใบงานครั้งที่แล้วที่เป็นการวิเคราะห์ผลงานตัวเองก็ได้อันนั้นเราวิเคราะห์ไปแล้วว่าเรามีอะไรใช้อะไรบ้างก็เอาใบงานนั้นแหละมาเปรียบเทียบงานของทุกคนนะครับก็จะทำให้เห็นความแตกต่างชัดขึ้นเพราะทุกคนเนี่ยได้ไปวิเคราะห์งานตัวเองมาแล้วนะครับคราวนี้อย่างที่ครูเน้นย้ำไปว่าถ้ามีใครไปพัฒนาผลงานภาพพิมพ์ของตัวเองเพิ่มเติมหนูจะต้องมาวิเคราะห์เพิ่มเติมในส่วนที่หนูได้ทำเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ไปทำมาแล้วก็จะต้องมาเปรียบเทียบกับงานของกลุ่มเพิ่มเติมอีกด้วยเพื่อที่เวลาหนูนำเสนอมันจะได้ครบถ้วนแล้วก็สอดคล้องกันทั้งตัวผลงานตัวใบงานที่วิเคราะห์ของตัวเองและตัวใบงานที่เปรียบเทียบของกลุ่มตอนนี้งานเราหลักๆมีอยู่3ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นหนูควรจะไปดูทุกอย่างให้ครบถ้วนเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมที่จะนำเสนอในครั้งหน้านะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆนะครับที่ได้เปรียบเทียบผลงานของสมาชิกในกลุ่มมาแล้วแล้วครูมองเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็น่าจะเป็นแนวทางให้กับกลุ่มอื่นๆไปเปรียบเทียบผลงานต่อเพิ่มเติมได้เดี๋ยวขอให้กลุ่มหนึ่งนะครับได้มานำเสนอว่าตัวเองได้เขียนอะไรลงไปบ้างในใบงานที่ได้ทำวันนี้ครับเชิญครับขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งหนึ่งคนหรือสองคนก็ได้เลยเดี๋ยวมาดูนะครับว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาได้วิเคราะห์หรือเปรียบเทียบอะไรจากผลงานสมาชิกทั้งกลุ่มมาบ้างนะครับแล้วก็เขาเขียนอะไรลงไปบ้างซึ่งวิธีการของเขาเนี่ยดีมากๆเลยนอกจากเขาจะเขียนว่ามีทัศนธาตุอะไรมีหลักการออกแบบอะไรแล้วเขายังมีการเขียนบรรยายเพิ่มไปด้วยซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องมากๆเพราะเราจะต้องเปรียบเทียบและบรรยายนะครับตามจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้คือเปรียบเทียบและบรรยายกลุ่มหนึ่งทำได้ดีมากๆเดี๋ยวไปฟังกันว่าเพื่อนทำมายังไง
1: ของกลุ่มผมนะครับเปรียบเทียบทัศนธาตุที่ปรากฏในผลงานนะครับความเหมือนนะครับคือแต่ละผลงานนะครับส่วนใหญ่ใช้สีโทนร้อนครับวัตถุทุกภาพนะครับใช้สีที่สดใสครับทุกผลงานครับปรากฏเส้นครับจากภาพพิมพ์ปรากฏภาพพิมพ์อย่างชัดเจนครับแล้วก็มี3งานที่ใช้จุดที่เหมือนกันครับหลักการออกแบบที่ปรากฏในผลงานนะครับก็คือทุกผลงานนะครับเป็นเอกภาพครับทุกผลงานใช้การออกแบบสมดุลอสมมาตรครับวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับครูผมก็คือใช้ใบไม้ครับที่หนีบผ้าดอกไม้ปลอมครับทั้ง6ผลงานใช้เหมือนกันครับ
0: เดี๋ยวมาดูในส่วนที่เป็นความแตกต่างบ้างนะครับที่เพื่อนสามารถเปรียบเทียบออกมาได้เชิญครับ
2: การเลือกใช้พื้นหลังค่ะมีการใช้พื้นหลังที่เป็นสีฟ้า3ผลงานสีดำ1ผลงานสีขาว1ผลงานแล้วก็พื้นหลังส่วนใหญ่มีพื้นที่โล่งค่ะมีเพียง1ผลงานที่ไม่มีพื้นที่โล่งค่ะความแตกต่างของหลักการออกแบบที่ปรากฏในงานนะคะมี1ผลงานที่มีความโดดเด่นจากดอกไม้ที่อยู่ตรงกลางแล้วก็การจัดวางองค์ประกอบของภาพที่แตกต่างกันค่ะความแตกต่างของวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะพื้นหลังของแต่ละผลงานใช้วัสดุแตกต่างกันใช้สำลี4ผลงาน

0: ใช้ฟองน้ำหนึ่งผลงานแล้วก็ใช้ทิชชู
1: ่ครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่หนึ่งหน่อยครับข้อดีของงานกลุ่มนี้นะครับคือสามารถบรรยายเพิ่มได้ว่ามีอะไรเหมือนยังไงมีอะไรต่างยังไงซึ่งอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้คือนอกจากเราจะเปรียบเทียบได้แล้วว่ามันมีอะไรเหมือนหรือมีอะไรต่างเราต้องบรรยายให้เข้าใจได้ด้วยว่าส่วนที่เหมือนมันเหมือนตรงส่วนไหนเหมือนที่ผลงานของใครนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะชัดเจนขึ้นในการนำเสนอในครั้งหน้านะครับเราจะมีเวลาการนำเสนอด้วยกัน2คาบเรียนรูปแบบการนำเสนอคือจะนำเสนอผลงานของตนเองก่อนหลังจากนั้นเมื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ผลงานตัวเองเสร็จแล้วก็จะเป็นการนำเสนอผลงานของกลุ่มนะครับซึ่งจะลำดับไปทีละกลุ่มจนครบทั้ง5กลุ่มนักเรียนปลายทางนะครับครั้งหน้าก็สามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนต้นทางให้ครบทุกกลุ่มโดยมีเวลา2คาบ2สัปดาห์ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นไปเตรียมให้พร้อมลองไปคิดดูว่างานเราอยากจะพูดอะไรอยากจะนำเสนออะไรลงไปบ้างนะครับไปเตรียมให้พร้อมแล้วก็ครั้งหน้าจะได้มาดูวิธีการนำเสนอเพิ่มเติมแล้วก็จะได้ปรับใช้กันนะครับสำหรับครั้งต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการนำเสนอการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ซึ่งมีทั้งส่วนของการวิเคราะห์ผลงานของตนเองนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ผลงานของสมาชิกในกลุ่มที่เกิดจากการเปรียบเทียบกันว่ามีเทคนิควิธีการอะไรบ้างทั้งหมดเนี่ยนะครับนักเรียนจะทำให้เราได้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของวิธีคิดวิธีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ซึ่งนอกเหนือจากนักเรียนจะได้วิเคราะห์กันแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งต่อๆไปได้อีกด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องจัดเตรียมในครั้งต่อไปนะครับก็คือใบงานนะครับเรื่องการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ที่เราได้ทำไปแล้วนี่แหละนะครับรวมถึงใบความรู้ด้วยใบความรู้ครั้งหน้านำมาด้วยนะครับเป็นใบความรู้ใบเดิมก็คือใบความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบในงานทัศนศิลป์นะครับครั้งหน้ามี3ส่วนที่ต้องเตรียมมาหลักๆคือ 1. ผลงานภาพพิมพ์ของตัวเอง 2. ใบงานวิเคราะห์งานทัศนศิลป์ของตนเอง 3. ใบงานเปรียบเทียบผลงานภาพพิมพ์ของกลุ่ม3ส่วนนี้จะใช้ในการประกอบการนำเสนอในครั้งหน้าเพราะฉะนั้นเตรียมมาให้พร้อมเตรียมมาให้สมบูรณ์ใครจะพัฒนาผลงานภาพพิมพ์ของตัวเองพัฒนาเพิ่มเติมได้เพื่อจะได้เอาผลงานที่สมบูรณ์ที่สุดมาให้เพื่อนๆปลายทางได้รับชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะไปปรับในตัวใบงานของตนเองแล้วก็ของกลุ่มให้สมบูรณ์สอดคล้องกับตัวผลงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนครูเชื่อว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่มากๆสำหรับบางคนอาจจะไม่เคยเอางานตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเลยซึ่งพอเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีบางเทคนิคของเพื่อนที่น่าสนใจและถ้าครั้งหน้าได้ทำอีกก็อยากจะเอาเทคนิควิธีการนั้นมาใช้นะครับซึ่งมันเป็นผลดีของการนำไปพัฒนาผลงานต่อในอนาคตซึ่งนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนในการสร้างสรรค์ผลงานในชีวิตประจำวันหรือการสร้างสรรค์ผลงานในกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนหนูก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบผลงานภาพพิมพ์ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธรรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีนึงก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีต้นทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาวิทย์3กับครูกว้างค่ะนางสาววชริยาเดชาสิทธิ์ซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากการหักเหของแสงนะคะซึ่งก็คือเรื่องของการสะท้อนกลับหมดของแสงนั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหลังจากเรียนจบนักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะและเงื่อนไขของการสะท้อนกลับหมดของแสงได้นะคะรวมถึงการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปนะคะโดยการแปลความหมายข้อมูลจากการทดลองและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะและเงื่อนไขของการสะท้อนกลับหมดของแสงนั่นเองค่ะครูนะคะมีภาพมาให้นักเรียนดูก่อนนะคะอันนี้นะคะเราเนี่ยได้เรียนเกี่ยวกับการหักเหของแสงมาแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อเราใช้ลำแสงนะคะแล้วมีการเปลี่ยนตัวกลางก็จะทำให้รังสีหักเหเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางไปถูกต้องไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะครูมีแสงเลเซอร์นะคะสีเขียวเมื่อครูฉายลำแสงนะคะผ่านตัวขวดที่ครูบรรจุน้ำเอาไว้นักเรียนเห็นว่าพอมันผ่านตัวขวดที่บรรจุน้ำแล้วมันทะลุออกมาตรงที่อากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงของแสงไหมคะมีนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงของลำแสงทีนี้ถ้าเกิดว่าครูกวางเนี่ยตรงเนี้ยครูเจาะรูไว้แล้วครูเนี่ยเปิดฝาขวดน้ำมันจะมีการไหลของน้ำเกิดขึ้นนักเรียนว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรน้ำกับแสงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูนี่นะคะมันจะเป็นลักษณะของแสงแบบนี้จากเมื่อกี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะเปิดน้ำไหลออกมามันจะเป็นยังไงดูนะคะ

แปลกๆไหมคะมันเป็นยังไงคะนักเรียนนักเรียนสังเกตนักเรียนสังเกตดีๆนะ

0: อันนี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดน้ำเนี่ยก่อนที่จะเปิดฝาขวดน้ำเนี่ยแสงมันมีทิศทางเป็นยังไงนักเรียนเห็นไหมมันจะตรงออกไปใช่ไหมคะแล้วพอเปิดฝาขวดน้ำให้มีน้ำไหลออกมาจากรูที่เจาะเอาไว้เนี่ยเป็นยังไงคะแสงเนี่ยมัน
1: ไหล
0: ตามน้ำออกมาทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางล่ะคะเห็นเหมือนกันไหมเนี่ยเห็นเลยว่ามันมีแสงเนี่ยไหลตามน้ำออกมาโอ้โหปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเราเรียนมาแล้วนี่ว่าเมื่อแสงเนี่ยมันผ่านตัวกลางที่เปลี่ยนไปมันจะมีการหักเหถูกต้องไหมคะเพราะอะไรแสงจึงไม่มีการหักเหออกมาสู่อากาศทำไมมันไม่หักเหออกมาจากมาออกจากสายน้ำแล้วมาสู่อากาศแต่กลับเคลื่อนที่อยู่ภายในสายน้ำอันนี้นะคะวันนี้เราจะได้กิจกรรมเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้ค่ะนักเรียนโดยกิจ

กรรมที่เราจะได้เรียนก็คือเรื่องการสะท้อนกลับหมดของแสงนะคะสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมนี้ได้จาก www.dltv.ac.th นะคะวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันนะคะว่าเพราะอะไรแสงเนี่ยมันถึงไม่เคลื่อนที่ออกมาจากตัวสายน้ำเมื่อสักครู่นะคะผ่านเรื่องราวของการสะท้อนกลับหมดของแสงซึ่งเอกสารนะคะน่าจะอยู่ในมือของเพื่อนต้นทางแล้วก็เพื่อนปลายทางแล้วนะคะโดยจุดประสงค์นะคะของใบกิจกรรมนี้ก็เพื่ออธิบายการสะท้อนกลับหมดของแสงนะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีกล่องแสงพร้อมหลอดไฟฟ้า1ชุดนะคะหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำ1เครื่องแผ่นช่องแสง1ช่องนะคะสายไฟฟ้า2เส้นแท่งพลาสติกสายทรงครึ่งวงกลม1อันกระดาษขาว1แผ่นไม้บรรทัดวัดมุมแล้วก็ไม้บรรทัดนะคะสำหรับตัววิธีการดำเนินกิจกรรมเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะได้ศึกษาก่อนว่าเราจะต้องทำกิจกรรมอย่างไรและต้องบันทึกผลหรือบันทึกสังเกตข้อมูลอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวให้เวลาเพื่อนๆได้ศึกษาตัวใบกิจกรรมทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางอ่ะลงมือเลยค่ะ

หลังจากที่ได้อ่านวิธีการดำเนินกิจกรรมนะคะเรามาสรุปให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันอีกครั้งนะคะว่าเราจะต้องทำกิจกรรมอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนจะต้องลากเส้นตรง2เส้นนะคะให้ตั้งฉากกันในลักษณะนี้แล้วเราก็นำแท่งพลาสติกใสนะคะครึ่งวงกลมให้ด้านที่เป็นด้านหน้าตรงนะคะวางตรงแนวเส้นตรงเส้นที่1นะคะก็คือเส้นแนวตั้งนะคะจากนั้นนะคะเราก็ฉายตัวแสงจากกล่องแสงนะคะในตำแหน่งแรกคือเมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศเนี่ยเข้าสู่แท่งพลาสติกนะคะก็คือสังเกตตรงรอยต่อระหว่างอากาศกับแท่งพลาสติกนะคะจากนั้นก็ให้จุดศูนย์กลางความโค้งเนี่ยนักเรียนดูนะคะเราต้องให้จุดศูนย์กลางเนี่ยความโค้งอยู่ที่ตำแหน่งรอยต่อเนี่ยพอดีนะคะรอยต่อพอดีแล้วทีนี้เราก็จะมีโจทย์ท้าทายให้นักเรียนเนี่ยฉายแสงเนี่ยตกกระทบผ่านตัวแท่งพลาสติกใสครึ่งวงกลมในตำแหน่งต่างๆเพื่อที่จะตอบคำถามแล้วก็บันทึกเส้นทางการเคลื่อนที่ของแสงนะคะโดยอันนี้ครูยังไม่ได้บอกว่าเราจะต้องให้แสงตกกระทบตำแหน่งไหนบ้างเพราะมันจะเป็นกิจกรรมที่เราต้องทำแล้วก็เป็นภารกิจท้าทายในวันนี้ค่ะเอาละค่ะทีนี้ตอนที่เราเนี่ยสังเกตเนี่ยเราจะต้องเขียนอธิบายนะคะลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงตามโจทย์ท้าทายที่ได้รับด้วย

ยนะคะอันนี้เราจะต้องเซตอุปกรณ์ให้อยู่ในลักษณะนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอได้โจทย์ท้าทายเราก็จะต้องปรับนะคะตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะตอบคำถามในโจทย์ท้าทายให้ได้นะคะเอาละค่ะซึ่งเราจะต้องบันทึกข้อมูลนะคะที่ครูต้องการในไหนก็คือในใบงานที่1ค่ะการสะท้อนกลับหมดของแสงนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้จาก www.dltv.ac.th นะคะซึ่งมันจะมีโจทย์ท้าทายทั้งหมด7ข้อด้วยกันเราจะต้องทำการทดลองและบันทึกนะคะวาดภาพนะในรูปแบบของภาพลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะที่ครูได้ให้ไว้แล้วจากนั้นก็เขียนอธิบายนะคะสักเล็กน้อยว่าแสงเนี่ยมันมีการหักเหมีการเคลื่อนที่เป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะแล้วอย่าลืมถ้าได้โจทย์ท้าทายไปแล้วจะต้องเขียนโจทย์ท้าทายที่ได้ลงในใบงานนี้ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าคุณครูเนี่ยต้องการให้นักเรียนเนี่ยสืบค้นหรือค้นหาอะไรเอาละดังนั้นภารกิจท้าทายในวันนี้นะคะมีเงื่อนไขเล็กน้อยคือถ้ากลุ่มไหนเนี่ยทำภารกิจได้เสร็จสมบูรณ์เป็น3กลุ่มแรกนะคะจะได้คะแนนพิเศษ3คะแนนส่วนกลุ่มที่เหลือจะได้แค่1คะแนนนะคะแต่ต้องทำให้เสร็จเหมือนกันนะแล้วก็ถูกต้องนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วภารกิจมันมี7ข้อเดี๋ยวคุณครูจะค่อยๆบอกแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆทำไปพร้อมๆกันนะคะทั้งเพื่อนต้นทางแล้วก็เพื่อนที่อยู่ปลายทางเลยนะคะเอาละค่ะมาดูกันนะคะสำหรับโจทย์ท้าทายข้อที่1นะคะนักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะจงแสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงตรงนี้เขียนไปเลยนะคะคือโจทย์ท้าทายข้อที่1จงแสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงเมื่อให้แสงเคลื่อนที่จากพลาสติกใสสู่อากาศโดยมีขนาดมุมตกกระทบเท่ากับ20องศาพร้อมทั้งอธิบายเส้นทางการเคลื่อนที่ของแสงค่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนแสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงเมื่อให้แสงเคลื่อนที่จากพลาสติกใสสู่อากาศจากพลาสติกใสสู่อากาศนะคะโดยขนาดมุมตกกระทบจะต้องเท่ากับ20องศาแล้วเราสังเกตดูซิว่าแสงจะเคลื่อนที่ต่อไปเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะทุกกลุ่มใช้ตัวอุปกรณ์นะคะกล่องแสงรวมถึงตัวแผ่นพลาสติกตัวแท่งพลาสติกที่เป็นทรงครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็ตัวไม้บรรทัดวัดมุมในการสังเกตให้ได้คำตอบของโจทย์ข้อนี้ดูนะคะว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ของแสงจะเป็นอย่างไรลงมือเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มที่1นะคะก็ได้ยกมือแล้วว่าได้ทําภารกิจแรกสําเร็จแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันได้เส้นทางการเคลื่อนที่ของแสงเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเมื่อแสงเนี่ยเคลื่อนที่จากตัวพลาสติกใสออกมายังอากาศนะคะตัวแทนจากกลุ่มที่1ลุกขึ้นยืนเลยค่ะ
1: รังสีหักเหจะเบนออกจากเส้นแนวฉากค่ะ
0: รังสีหักเหจะเบนออกจากเส้นแนวฉากนะคะเพราะว่าแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางอะไรจากตัวกลางไหนเป็นตัวกลางไหนนะคะ
1: จากตัวกลางแสงที่มีอัตราเร็วไปน้อยกว่าตัวกลางแสงที่มีอัตราเร็วมากกว่าค่ะ
0: ซึ่งแสงที่มีอัตราเร็วมากกว่าแสงเดินทางผ่านตัวพลาสติกถูกต้องไหมคะมายังอากาศที่เร็วกว่าปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1นะคะทีนี้นะคะอันนี้ภารกิจแรกเสร็จแล้วนะคะมาดูที่ภารกิจต่อไปนะคะหรือโจทย์ท้าทายข้อต่อไปนะคะก็คือโจทย์ท้าทายข้อที่2ค่ะจงแสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงเมื่อให้แสงเคลื่อนที่จากพลาสติกใสสู่อากาศโดยมีขนาดมุมตกกระทบเท่ากับ30องศาพร้อมทั้งอธิบายเส้นทางการเคลื่อนที่ของแสงค่ะก็คือเพิ่มมุมตกกระทบนะคะจาก20องศาเนี่ยเป็น30องศาเราลองดูซิว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมอย่างไรลองดูเลยค่ะนักเรียนวาดภาพเลยค่ะแล้วก็ใช้กล่องแสงเลยค่ะ

0: ค่ะสำหรับโจทย์ท้าทายข้อที่2นะคะตอนนี้กลุ่มที่5ของเรานะคะก็ได้คำตอบแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเพื่อนเนี่ยได้ผลการทำกิจกรรมในโจทย์ข้อที่2เมื่อเพิ่มมุมตกกระทบนะคะเป็น30องศาเป็นอย่างไรนะคะมาลองฟังกันดูค่ะ
1: ครับหลังจากที่เพิ่มมุมตกกระทบเป็น30นะครับเมื่อลองทำการทดลองแล้วนะครับก็พบว่าเราได้มุมหักเห50องศาครับผม
0: มุมหักเหเป็น50องศานะคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะนี่นะคะมุมหักเหเป็น50องศานะคะก็จะถือว่ามุมหักเหเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะโดยมีขนาดที่มากกว่ามุมตกกระทบนั่นเองนะคะตอนนี้ถ้าเราเปรียบเทียบโจทย์ข้อที่1กับโจทย์ท้าทายข้อที่2เราจะพบว่าเมื่อเราเพิ่มขนาดนะคะของมุมตกกระทบให้มากขึ้นนะคะมันจะเกิดมุมหักเหที่มากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะมาดูโจทย์ท้าทายข้อที่3กันนะคะว่าเป็นอย่างไรเพื่อนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางเตรียมโจทย์คำถามข้อที่3นะคะจงหาขนาดของมุมตกกระทบนะคะที่ทำให้รังสีหักเหมีมุมหักเหเท่ากับ90องศาอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าในโจทย์ท้าทายข้อที่1และ2เนี่ยเราสังเกตพบว่ารังสีหักเหเนี่ยมันเบนออกจากเส้นแนวฉากเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นโจทย์ท้าทายข้อที่3เนี่ยครูอยากให้นักเรียนหาขนาดของมุมตกกระทบที่ทำให้รังสีหักเหมีมุมเท่ากับ90องศาค่ะว่ามุมตกกระทบนี้จะเท่าไหร่อ่ะลงมือหาเลยค่ะ

0: เอาละค่ะสำหรับโจทย์ท้าทายข้อที่3นะคะกลุ่มที่3ของเรานะคะก็สามารถหาคำตอบได้แล้วค่ะว่าขนาดมุมตกกระทบเท่าไหร่นะคะที่จะทำให้มุมหักเหมีขนาด90องศาต้องขนาดเท่าไหร่คะนักเรียน
1: 42องศาค่ะ
0: 42องศานะคะปรบมือให้เจนจากกลุ่มที่3นะคะเอาละค่ะเมื่อเราเนี่ยนะคะลองดูมุมตกกระทบนะคะที่ทำให้มุมหักเหนะคะมีขนาด90องศาเนี่ยนะคะเราได้42องศาเราจะเรียกมุมนี้นะคะว่ามุมวิกฤตค่ะมุมวิกฤตก็คือมุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหมีขนาด90องศานั่นเองค่ะเอาละค่ะมาดูโจทย์ท้าทายข้อต่อไปกันดีกว่านะคะว่าคืออะไรนะคะสำหรับโจทย์ท้าทายข้อที่4นะคะก็คือจงแสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงเมื่อเพิ่มขนาดของมุมตกกระทบให้มากกว่ามุมวิกฤตพร้อมทั้งอธิบายเส้นทางการเคลื่อนที่ของแสงค่ะสำหรับข้อที่4นะคะมันจะต่อเนื่องจากข้อที่3ค่ะที่เรารู้แล้วว่ามุมตกกระทบ42องศาเนี่ยนะคะทำให้มุมหักเหมีขนาด90องศาแล้วถ้าเราเพิ่มขนาดของมุมตกกระทบให้มากกว่า42องศาเนี่ยนะคะหรือมุมวิกฤตเนี่ยนะคะนักเรียนลองดูสิว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ของแสงจะเป็นอย่างไร

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มที่2ของเรานะคะก็ได้ผลการทำกิจกรรมในโจทย์ท้าทายข้อที่4เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันว่าถ้าเราเพิ่มมุมตกกระทบให้มากกว่ามุมวิกฤตเนี่ยจะได้ผลเป็นอย่างไรเชิญเลยค่ะ
1: ถ้ามุมตกกระทบมากกว่า42องศาแสงจะไม่เคลื่อนที่ออกไปในอากาศค่ะแต่แสงจะสะท้อนกลับไปในแท่งพลาสติกครึ่งวงกลมและมุมสะท้อนจะเท่ากับมุมตกกระทบค่ะ
0: มุมสะท้อนหรือว่ามุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนโอเคนะคะเอาปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะนะคะเนื่องจากมันเกิดการนะคะสะท้อนนะคะกลับในตัวแท่งพลาสติกนะคะเพื่อนของเราก็เลยสังเกตพบว่ามุมตกกระทบนะคะจะเท่ากับมุมสะท้อนค่ะเพราะมันไม่เกิดการหักเหแล้วแต่เป็นการสะท้อนกลับซึ่งเราเรียกว่าการสะท้อนกลับหมดนั่นเองค่ะนักเรียนเอาละค่ะมาดูโจทย์ท้าทายข้อต่อไปดีกว่านะคะก็คือข้อต่อไปก็คือข้อที่5ใช่ไหมคะข้อที่5นะคะจงแสดงลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงเมื่อให้แสงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าสู่พลาสติกใสครึ่งวงกลมพร้อมทั้งอธิบายเส้นทางการเคลื่อนที่ของแสงค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะสำหรับโจทย์ท้าทายข้อที่5นะคะกลุ่มที่1เขาก็ได้ยกมือแล้วนะคะคือเราเนี่ยให้นักเรียนสังเกตนะคะการเคลื่อนที่ของแสงใช่ไหมคะก่อนหน้านี้โจทย์ท้าทายข้อที่1ถึง4มันเป็นการที่แสงเนี่ยเคลื่อนที่จากพลาสติกเข้าสู่อากาศโจทย์ข้อที่5เนี่ยกลับกันคือจากอากาศไปพลาสติกมาดูกันว่าได้ผลเป็นอย่างไรเอาเชิญตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะได้ผลเป็นยังไงคะ
1: แสงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าสู่พลาสติกใสครึ่งวงกลมซึ่งแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วมากกว่าไปยังตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วน้อยกว่ารังสีหักเหจะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากทำให้มุมหักเหมีค่าน้อยกว่ามุมตกกระทบครับ
0: ปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1 นะคะอันนี้นะคะเราเนี่ยก็ได้ให้นักเรียนกลับกันนะคะจากโจทย์ข้ออื่นๆนะคะคือให้แสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่เป็นอากาศเนี่ยเข้าสู่ตัวกลางที่เป็นพลาสติกครึ่งวงกลมนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวรังสีหักเหนะคะมันจะเป็นยังไงคะมันก็จะมีการเบนใช่ไหมคะเข้าหาเส้นแนวฉากนั่นเองนะคะต่อไปค่ะโจทย์ท้าทายข้อที่6จงหาขนาดของมุมตกกระทบที่ทำให้รังสีหักเหมีมุมหักเหเท่ากับ90องศาได้ไหมคะ

0: โอ้โหนะคะยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่1อีกเหมือนกันนะคะข้อที่6นะคะจงหามุมขนาดมุมตกกระทบที่ทำให้หลักสี่หักเหมีมุมหักเหเท่ากับ90องศามันเกิดขึ้นเร็วมากนะคะเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะอะไรเราลองตอบครูสิคะว่าเป็นอย่างไรทำไมถึงทำได้อย่างรวดเร็วมากกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะ
1: เพราะไม่สามารถทำตามโจทย์ท้าทายได้ครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะเราไม่สามารถทำตามโจทย์ท้าทายนี้ได้นะคะเพราะถ้าเกิดว่ามุมตกกระทบที่ทำให้รังสีหักเหมีมุมหักเหเท่ากับ90องศาเนี่ยนะคะ เราเนี่ยรู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้เนาะเพราะมันจะมีแต่ค่อยๆเบนเข้าหาเส้นแนวฉากยังไงก็ไม่ถึง90องศานั่นเองค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะเพราะเหตุใดในโจทย์ท้าทายข้อที่6จึงไม่มีมุมตกกระทบที่ทำให้รังสีหักเหมีมุมหักเหเท่ากับ90องศาอุ๊ยเมื่อกี้คุณครูแอบพูดใบไปให้แล้วสำหรับข้อนี้นะคะโจทย์ข้อ7ข้อสุดท้ายนะคะเพราะเหตุใดในโจทย์ท้าทายที่6จึงไม่มีมุมตกกระทบที่ทำให้รังสีหักเหมีมุมหักเหเท่ากับ90องศา

0: กลุ่มที่5พอตอบได้มั้ยคะกลุ่มที่1ล่ะคะกลุ่มที่2 3 4ล่ะคะได้ไหมคะพอตอบเหตุผลได้ไหมคะนักเรียนได้นะคะกลุ่มที่5เชิญเลยค่ะ
1: ครับผมสาเหตุที่ในโจทย์ทายทายข้อที่6นะครับไม่สามารถทำได้นะครับก็เพราะว่าเมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าสู่พลาสติกใสขึ้นวงกลมนะครับซึ่งแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีแสงอัตราเร็วมากกว่าไปยังตัวกลางที่มีแสงอัตราเร็วน้อยกว่าครับทำให้รังสีทางเหเนี่ยจะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากครับส่งผลให้มุมหักเหเนี่ยมีค่าน้อยกว่ามุมตกกระทบครับจึงเป็นไปไม่ได้ครับที่จะเกิดการหักเหที่มีมุมหักเหเท่ากับ90องศาครับผม
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะนี่นะคะเพื่อนก็ได้ให้เหตุผลไปแล้วเรียบร้อยว่าทำไมนะคะจึงมีมุมตกกระทบ

บที่จะทำให้รังสีหักเหเนี่ยมีมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเอาละค่ะดังนั้นเนี่ยเราจึงเอาสถานการณ์ที่เราให้ดูในต้นคาบนะคะมาดูว่านักเรียนคิดว่าปรากฏการณ์การสะท้อนกลับหมดของแสงเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้นะคะเหมือนในภาพนะคะก็คือในน้ำกับตัวอากาศเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อใดนะคะลองดูว่าปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะผ่านตัวใบความรู้ที่1ค่ะการสะท้อนกลับหมดของแสงนะคะสามารถดาวน์โหลดใบความรู้ได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะลงมือศึกษาตัวใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนน่าจะได้ศึกษานะคะตัวใบความรู้นะคะแล้วก็เชื่อมโยงความรู้นะคะเกี่ยวกับการสะท้อนกลับหมดของแสงเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราก็เห็นในปรากฏการณ์ทั่วไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ครูยกตัวอย่างมาในสถานการณ์แรกใช่ไหมคะหรือการเวลวาวของเพชรนะคะหรือจะเป็นเส้นใยแก้วนำแสงนะหรือปรากฏการณ์มิราจที่เราเห็นคล้ายๆพื้นเปียกอยู่บนถนนนะคะดังนั้นเราจึงสรุปบทเรียนวันนี้นะคะได้ว่าเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วน้อยกว่าไปยังตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วมากกว่ารังสีหักเหจะเบนออกจากเส้นแนวฉากมุมหักเหมีค่ามากกว่ามุมตกกระทบค่ะและเมื่อเพิ่มขนาดของมุมตกกระทบให้มากขึ้นมุมหักเหก็จะเพิ่มขึ้นด้วยจนกระทั่งมุมตกกระทบมีค่าค่าหนึ่งที่ทำให้รังสีหักเหขนานไปกับผิวรอยต่อของตัวกลางหรือมุมหักเหมีค่าเท่ากับ90องศาเราเรียกมุมตกกระทบนี้ว่ามุมวิกฤตนะคะและถ้าเราเพิ่มขนาดของมุมตกกระทบให้มากกว่ามุมวิกฤตอีกแสงจะไม่หักเหออกสู่ตัวกลางค่ะที่แสงเนี่ยมีอัตราเร็วมากแต่จะสะท้อนในตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วน้อยกว่าเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการสะท้อนกลับหมดของแสงค่ะซึ่งสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์ค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1ใบกิจกรรมที่1ใบงานที่1นะคะเรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์นั่นเองค่ะโดยเอกสารทั้งหมดนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็ได้สิ้นสุดลงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนไม้โทรขึ้นรถไฟครั้งแรกเช้าอันสดใสณชั่นชลารถไฟสุดหรรษาวันนี้แทนไทยและไม้โทรจะได้ขึ้นรถไฟไปเที่ยวด้วยกันน้องๆดูสีหน้าแทนไทยกันสิคะยิ้มแย้มแจ่มใสเชียวนั่นก็เพราะว่าแทนไทยดีใจที่จะได้ไปเที่ยวนั่นเองแล้วเวลาน้องๆไปเที่ยวกันล่ะคะน้องๆมีสีหน้ายังไงกันบ้างเอ่ยแต่เอ๊ะน้องๆเห็นสีหน้าไม้โทกันไหมคะตาโตเหงื่อแตกหน้าแดงตัวสั่นน้องๆคิดว่าตอนนี้ไม้โทกำลังมีความรู้สึกอะไรอยู่นะใช่แล้วไม้โทกำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่านี่เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของไมโทนั่นเองไมโทเลยมีอาการตื่นเต้นพูดถูกพูดผิดพูดไม่เป็นประโยคแบบนี้เลย
1: ขึ้นไมโทรถไฟ
2: พี่ไมโทใจเย็นๆนะค่อยๆพูดตอนนี้พี่ไมโทพูดไม่เป็นประโยคเลย
0: ประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดง

0: พื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยและเด็กๆพวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: โน่นๆรถไฟขึ้นคุณยาย
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณยายขึ้นรถไฟประโยคที่ถูกต้องคือคุณยายขึ้นรถไฟดูคุณยายขึ้นรถไฟสิดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยพวกเราไปช่วยพาคุณยายขึ้นรถไฟกันเถอะขอบใจนะจ๊ะหลาน
3: โหเปิดแทนไทยหน้าต่าง
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แทนไทยเปิดหน้าต่างอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยเปิดหน้าต่างขอซื้อน้ำแข็งใสหนึ่งถ้วยครับ
3: ว้าวแทนไทยน้ำแข็งใสกิน
0: พวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แทนไทยกินน้ำแข็งใสประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยกินน้ำแข็งใสพี่ไมโทรมากินน้ำแข็งใสด้วยกันแทนไทยแบ่งให้
3: ขอบคุณครับอร่อยจังเลยเฮ้ยควันปล่อยรถไฟ
0: โทไมโทรตกใจจนพูดผิดอีกแล้วมาพวกเรามาช่วยไมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: รถไฟปล่อยควันอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือรถไฟปล่อยควันไม่ต้องตกใจนะพี่ไมโทรตอนนี้รถไฟกำลังจะออกแล้ว
3: ดีใจจังเลยรถไฟกำลังออกจากชานชาลาแล้ว
1: อ้าวพี่ไมโทรพูดภาษาไทยถูกต้องหมดแล้วนี่ยอดเยี่ยมเลยพี่ไมโทร
3: ไซโยเราจะได้นั่งรถไฟไปเที่ยวกันแล้ว
0: ขอบคุณแทนไทยไมโทรและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: vegetables and fruits, colorful fruits, นะครับ and green vegetable. And what about minerals in everything, นะครับ like in meat, in vegetable, in fruits, นะครับ in milk, and water. Where can you find the water? Hit the bell. I hear good five first, นะครับต้องมีสติตลอดเวลานะครับใครเร็วใครได้นะครับผม
1: Watermelon
0: In watermelon in fruits right okay thank you very much group 5นะครับผม1 point 1 point นะครับผมเราสามารถเจอน้ำได้จากหลายที่มากเช่น drinking water น้ำดื่มทั่วไปอะไรอีกครับผลไม้ที่มีน้ำต่างๆแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆด้วยนะครับผมโอเคเป็นต้นนะครับ And these are the nutrients that you learned last time Everybody repeat after me nutrients
2: nutrients
0: Okay, and today, nah, we're going to continue the lessons from last time. Last time we, you focused and you took a look on some dishes, Thai dishes, right? Can you remember some of them? ครั้งที่แล้วคุณครูให้ดูรูปอาหารทำกิจกรรมอาหารมีอาหารอะไรบ้างที่เราจำได้ครับ Can you remember? ผัดไทย What else? ข้าวคุกกะปิ What else? ส้มตำ And today I have more and more and more, นะครับ I have many dishes, Thai dishes, and international dishes, and there are many, many nutrients inside. But today you have to use your critical thinking. You have to compare the dish, นะ compare two dishes. Which one has more ingredients? Which one has more proteins? Which one has more vitamin, for example? So,In this worksheet number 7, where are nutrients? Teachers back home, you can give this worksheet to the students, worksheet number 7. And you can have the student take a look at different menu and mentions all nutrients you find in each dish. I'm going to give you two dishes, not the same thing in each group. แต่ละกลุ่มจะได้ randomly food, random food, จะได้อาหาร2เมนู So you have toCompare the nutrients แล้วต้องเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง2เมนูนี้ว่าเมนูไหนมีอะไรมากกว่ากันแล้วเราต้องเลือกแค่1เมนูว่าถ้ากลุ่มเราเลือกได้เราจะเลือกทานเมนูไหนระหว่าง2เมนูนี้ And all of you in each group you have to present you have to speak present in front of the class and of course today I have the nutrient battle นะครับผม you have to compare between two dishes นะครับ two dishes and I have the script for youFor example, นะครับ in part A, I have the script for you. นะคุณครูมีสคริปต์การนำเสนอให้ด้วยนะครับเช่น I should two dishes. นะครับ we are from group 1. I should two dishes. They are green curry and pad Thai. สมมุติคุณครูนะมี2อาหารคือ green curry คือแกงเขียวหวานกับผัดไทยคุณครูก็จะต้องบอกทั้ง2นี้ว่า the first dish is green curry. จานอาหารจานแรกคือ green curry. It has chicken, chili, basil, coconut milk and rice. นะครับมีส่วนประกอบมี ingredients อะไรบ้างมีไก่มีใบโหระพามีมะพร้าวนะครับ There are many nutrients such as proteins from chicken. เราได้โปรตีนจาก chicken, carbs from rice, fats from coconut milk, vitamin from basil, mineral from rice and coconut milk, and water from soups. And then when you talk about two dishes, you have to choose one. Okay.You have to choose one dish. If I have to choose between these two, I will choose green curry or pad Thai, for example. Okay, and I will give this worksheet for you. นะครับคุณครูสามารถแจกใบงานนะครับใบงานแล้วก็ไกด์ไลน์นะครับใบความรู้ที่5นะครับพาร์ท1นะครับเรื่อง presentation guideline และใบงานที่7นะครับ where are nutrients ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับผมโอเคครับ

0: All right, everybody shark.
1: Shark.
0: Everybody shark.
1: Shark.
0: Everybody shark shark.
1: Shark.
0: นะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถแจกอาหารนะครับให้กับนักเรียน2อย่างนะครับเป็นกลุ่มหรือทำด้วยกันได้เลยนะครับตอนนี้นะครับให้เพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบสารอาหารในแต่ละอย่างครับ And student here on science I have two dishes for you each group นะครับ And I will randomly give you the two นะครับgroup 1 how many score do you have how many score do you have so far 22 group 2 22 too group 3Group 3 26 Huh? Sorry? 14 40 Sorry, group 4 14 right? 14 and 16 Okay, so group group 4 you can come and get the menu นะครับAnd group 5, one person, นะครับ two menus, two dishes, นะครับโอเคนะครับ group 5, group 2, and group 1, and group 3, north, okay, now you have to compare these two ingredients, นะครับYou can take time นะครับในเรียนปลายทางสามารถใช้เวลานี้ในการวิเคราะห์สารอาหารในอาหารที่ตัวเองได้รับแล้วก็ใช้เวลานี้ในการเตรียมพรีเซนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนต้องได้พรีเซนต์นะครับโอเคครับ

0: All right, everybody, are you done?
1: Yes.
0: Not yet. Okay, everybody, shark.
1: Shark.
0: Shark. Okay, now, นะครับ after you have discussed about the ingredients in each dish, นะครับหลังจากที่เราได้วิเคราะห์แล้วว่าแต่ละอาหารที่เราได้ไปมีสารอาหารอะไรบ้างนะครับ I give you 3 more minutes นะครับ3นาทีสำหรับ practicing your presentations นะครับ3นาทีสำหรับการฝึกซ้อมนำเสนอนะครับผมนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ 3 minutes, let's go

All right, everybody shock. Everybody shock, shock. Everybody shock, shock, shock. Shock, shock. Okay, here, the student on site, นักเรียนต้นทางนะครับ which group wants to present first? I give you 3 points, นะครับกลุ่มไหน want to be here first, นะครับออกมาก่อนนะครับ you hit the bell. If you want to come first, 3 points. No one? ให้กลุ่มแรกกลุ่มเดียวนะครับ 3 points. ไม่มีใครกดโอเค group 1นะครับผมกลุ่ม1นะเอาคุณครูบอกว่าให้กดกระดิ่งเมื่อกี้นะครับผมกดกระดิ่งนะโอเคกลุ่ม1 welcome นะครับผมโอเคเดี๋ยวคุณครูช่วยได้นะคุณครูช่วยได้ไม่เป็นไรนะครับกลุ่ม1วันนี้กลุ่ม1มาแรงมากนะครับกลุ่ม1มาแรงมากมาครับมาทุกคนเลยนะครับโอเคทำเวลานะครับทำเวลาโอเคช่วยจับได้นะครับผมโอเค What do you have? What dishes do you have for today? What kind of food?

0: We are from Group C. I choose to this seat. They are stir-fry with crispy pork and chicken burger. This is stir-fry with crispy pork. It has their crispy pork. Chinese kale, crispy pork berry, garlic, chili, oyster sauce, and soy sauce.
1: There are many nutrients such protein from crispy pork belly. There's no carb in it. Fats from crispy pork belly and oyster sauce. Vitamin from garlic, chilies, and Chinese kale. Mineral from chilies, oyster sauce, and water from the sauce.
2: The second dish is chicken burger. It has burger bun, grilled chicken, lettuce, tomato, cheese, and sauce.
1: There are many nutrients such protein from chicken, carb from burger bun, fat from cheese and sauce, vitamin from lettuce, tomato, mineral from tomato and sauce, and the water from the sauce.
3: Between these two dishes, I think chicken burger is better for your health because they have more nutrients.
4: Okay, so this group three, you choose chicken burger. Chicken burger. Okay, I love it. Thank you very much, group three. 2 points. Big round of applause. Okay. นักเรียนปลายทางล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับได้เปรียบเทียบ2เมนูอาหารได้เมนูอาหารที่เราชื่นชอบบ้างหรือเปล่านะครับผมทีนี้นะครับเรายังอยู่กับเรื่องอาหารการกินอยู่นะครับ Let's see นะครับ This one นะครับ It's called healthy barbecue. Everybody repeat after me. Barbecue. You know what barbecue is? Barbecue. What is it? ปิ้งย่างนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเป็นไทยสไตล์บาร์บีคิวก็คืออะไรที่เรารู้จักกันเองหมูกระทะเองคุณเลิฟหมูกระทะออร์บาร์บีคิวว้าว and today I want you to

0: barbecue store or barbecue restaurant, what will you choose to eat?
1: First, I got a glass noodle for calves.
0: Glass noodle for calves. What else?
1: I rather choose pork for protein.
0: Pork for protein. You can choose more than one. You can, if you eat beef, you can choose pork and beef.
1: Okay. I will choose mushroom.
0: Mushroom to get
1: vitamin.
0: To get vitamin
1: and mineral.
0: And minerals. And what else?
1: Limiting. Vegetables
0: to get
1: vitamins.
0: Okay,
1: and the last one is one for fat.
0: The fat, okay, fat kill to get the fat. So I know you love beef. Can you eat beef?
1: Yeah, I can.
0: So I added more for you. You eat beef to get what can you get from beef?
1: Protein
0: and fat, stuff like that. Okay, thank you very much, group 2. 3 points. Okay. Okay, everybody, let's review what you learned today. We have talked about the nutrients. What can you get from the meat? What nutrients can you get from meat? Protein and fat. Now, what nutrients can you get from vegetables? Vegetable and fruits, what nutrients can you get from vegetable and fruits? Vitamin and minerals. Now, what nutrients can you get from rice and noodle? Rice and noodle, you get carbs or carbohydrates. Okay. Everyone, let's see the irregular verb list for today. We have four. The first one, rise. Everybody repeat something, rise. When the sun rises in the morning, it's go up to the sky in the morning, we call rise. And possible, rose, and past participle, we call reason. Everybody repeat after me, rise, rose, reason.
2: Rise, rose, reason.
0: Ride a bicycle. Ride, rode, ridden. Write, kian, write, kian, ที่เรากำลังทำอยู่ตอน write and wrote and written. Everybody, write, wrote, written. And the last one, what do you do with the car? You drive, and past simple, you drove, and past participle, driven. Okay, everybody, let me apply time, repeat after me. Rise, rose, reason. Ride, rode, ridden. Write, rode, written. Drive, drove, driven. น่าจะได้นะเสียงทั้ง4ตัวนี้ออกเสียงคล้ายกันคือโอแล้วก็2พยางค์นะครับผมนักเรียนปลายทางน่าจะทันนะครับโอเค everybody shark everybody shark shark
2: shark
0: shark shark everybody shark shark shark shark
2: shark
0: next time we're gonna focus on food ingredients number 1 okay and the teacher you can prepare worksheet and handout number 9นะครับบัตรคำสาปนะครับแล้วก็worksheet number 6 Lisa Special Day นะครับบทอ่านเรื่อง Lisa Special Day ได้ and you can download all of the worksheet and handouts from www.dltv.ac.th okay so everybody are you hungry
2: yeah.
0: are you hungry now
2: yeah.
0: okay so I have a quote from Bethany Frankel an American entrepreneur and author นะครับเป็นนักเขียนนะครับ Bethany Frankel นะครับเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นผู้ประกอบการชาวอเมริกันเขาบอกว่า your diet can you remember the word diet what does it mean diet
3: อาหาร
0: your diet is a bank account แปลว่าอะไรแบงค์แปลว่าอะไรนะครับแบงค์แปลว่าธนาคาร good food choices are good investment เขาบอกว่าอาหารที่เราทานก็เปรียบเสมือนกับบัญชีธนาคาร good choices ถ้าเราเลือกทานของที่ดีก็เหมือนการลงทุนสำหรับอนาคตที่ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกลางวันนี้นะครับบอกว่าทุกคนจะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และมีนิวทรีนส์ครบนะครับ All right everybody are you ready for lunch
2: yeah.
0: Okay see you again next time let's enjoy your lunch and your time the rest of the day thank you very much
4: let's thank the teacher
2: thank you

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: องทัพตะวันตกเจ้าพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกจันแก้วทำแบบนี้ได้ไงเจ้าแมวนิสัยไม่ดี
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมา
1: โอ้ย
0: ในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: หยันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: นี่
4: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก
0: ็ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์หวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนั่นเองเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธินั่นเองนะคะนักเรียนเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนเรื่องอะไรกันไปจำได้ไหมเอ่ยสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะในข้อที่1 นะคะบอกว่านักเรียนสามารถบอกแนวทางการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ค่ะถัดมานะคะในข้อที่2คือนักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มวิเคราะห์และนำเสนอการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3คือนักเรียนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะค่ะนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนกันนั้นนะคะคุณครูมีคำถามมาถามทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยทุกคนพร้อมที่จะไปตอบคำถามกันแล้วหรือยังเอ่ย
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: มีสตินะคะนักเรียนค่ะคำถามมีหลายคำถามด้วยกันเราไปดูกันที่คำถามที่1 นะคะนักเรียนคำถามที่1ถามว่าจากบทเรียนที่ผ่านมานักเรียนคิดว่าคนไทยทุกคนควรมีสิทธิและเสรีภาพเท่ากันหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าอย่างไรคะตอบเลยค่ะลูกตอบดังๆ
3: เท
2: ่
3: าก
2: ัน เท่ากันทำไมถึงคิดว่าเท่ากันใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะมีไม่เอ่ยนักเรียนปลายทางคิดว่าการที่เราคนไทยทุกคนเนี่ยควรมีสิทธิเท่าเทียมกันหรือไม่เท่ากันใช่ไหมคะค่ะเชิญหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลย
4: ค่ะส่วนตัวหนูค่ะคิดว่าคนไทยทุกคนเนี่ยควรมีสิทธิและเสรีภาพเท่ากันค่ะเพราะว่าอย่างแรกค่ะเราก็เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันค่ะเราในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็ไม่มีสิทธิ์แบบหมายถึงว่าเราก็ควรที่จะเท่าเทียมกันค่ะไม่มีสิทธิ์ว่าใครจะอยู่สูงกว่าใครหรือใครจะอยู่ต่ำกว่าใครค่ะ
2: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนมนุษย์ทุกคนนั้นเกิดมามีสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติเลยจากที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะคือคนไทยทุกคนควรมีสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดไว้เช่นสิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิในการมีชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำถามถัดมาคำถามถัดมาถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่นักเรียนถูกละเมิดสิทธิเช่นถูกคุกคามหรือถูกเลือกปฏิบัตินักเรียนจะทำอย่างไรคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำอย่างไรใครอยากตอบคำถามนี้หยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางคิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่นักเรียนถูกละเมิดสิทธิ์หรือว่าถูกคุกคามหรือถูกเลือกปฏิบัตินักเรียนจะทำอย่างไรลองช่วยกันคิดแล้วก็ตอบคำถามไปกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะ

0: นักเรียนจะทำอย่างไรดีเอ่ยเชิญค่ะ
1: เรียกร้องสิทธิครับ
0: ก็คือเรียกร้องสิทธิตามสิทธิที่เราพึงจะมีนั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนเราจะเห็นได้ว่าจาก2คำถามที่คุณครูได้ถามนักเรียนไปนั้นนักเรียนจะเห็นได้ถึงสิทธินั้นมีความสำคัญใช่ไหมคะค่ะสิทธินะคะเป็นสิ่งที่สำคัญและเราควรพึงมีนั่นเองค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับสิทธิที่เราพึงจะมีแล้วก็การมีส่วนร่วมในการพึงที่จะรำลึกถึงสิทธินั่นเองนะคะนักเรียนว่าเราควรจะมีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์อย่างไรบ้างให้ถูกต้องและเท่าเทียมนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำถามถัดมาคำถามถัดมานะคะถามว่านักเรียนคิดว่าประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือไม่คิดว่ามีไหมคะ
2: ม
0: ีคิดว่ามีกฎหมายอะไรกฎหมายอะไรคะนักเรียนกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองเราใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่ามีนั่นเองถูกต้องนะคะนักเรียนก็มีกฎหมายหนึ่งที่เอาไว้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเรานั่นเองทั้งของคนไทยเองแล้วก็ของต่างชาติเองด้วยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำถามถัดมาคำถามถัดมาถามว่านักเรียนคิดว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้านใดบ้างรู้จักรัฐธรรมนูญไหมคะนักเรียนคืออะไรกฎหมายที่สูงที่สุดใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนและนักเรียนคิดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมีการคุ้มครองเราในด้านใดบ้างคิดว่ามีด้านใดบ้างลองเสนอมาได้เลยค่ะด้านอะไรด้านความคิดเพื่อนบอกว่าด้านความคิดด้านอะไรอีกเสรีภาพในการแสดงออกต่างๆใช่ไหมคะความคิดเห็นมีด้านอะไรอีกคิดว่ามีด้านอะไรอีกด้านชีวิตการคุ้มครองชีวิตให้เรามีความสุขใช่ไหมคะการศึกษามีหลากหลายด้านด้วยกันที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั่นเองค่ะนักเรียนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะก็คือกฎหมายที่สูงที่สุดของประเทศเราเลยค่ะที่วางระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับประชาชนไว้ค่ะและกำหนดโครงสร้างการปกครองของรัฐรวมถึงสิทธิหน้าที่และเสรีภาพของประชาชนโดยกฎหมายอื่นๆจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนซึ่งรัฐธรรมนูญนะคะทั้งหมด16หมวด279มาตราด้วยกันค่ะนักเรียนซึ่งหมวดที่เราจะทำการสืบค้นกันนะคะในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพนั้นนะคะก็คือหมวดที่3นั่นเองค่ะนักเรียนในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยค่ะตามมาตราที่25ถึง49นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำการสืบค้นค่ะว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นในแต่ละมาตรานั้นเขียนไว้บัญญัติให้กับสิทธิเสรีภาพอะไรไว้ให้กับคนไทยบ้างนั่นเองค่ะโดยคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะลองช่วยกันหายกตัวอย่างเช่นมาตราที่27พูดถึงในเรื่องอะไรที่ใช้คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเรานะคะค่ะโดยนักเรียนสามารถสืบค้นได้จากทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะนักเรียนสามารถพิมพ์ไปว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้เลยนะคะจะขึ้นมาให้เราทำการสืบค้นได้ค่ะและนักเรียนนะคะต้องทำการสืบค้นมาอย่างน้อยกลุ่มละ1มาตรานะคะแล้วก็อธิบายให้คุณครูฟังค่ะว่ามาตรานั้นนะคะเขียนไว้ว่าอะไร

คุ้มครองเราในสิทธิเรื่องอะไรนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้เลยนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนลงมือทำสักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาสำหรับการค้นหาแล้วนะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะขอให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนั้นลองพูดสิคะว่าในแต่ละมาตราที่นักเรียนทำการสืบค้นมานั้นในแต่ละมาตรายกตัวอย่างเช่นมาตราที่27เนี้ยพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยนะคะค่ะคุณครูจะขอให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มให้ร่วมกันเสนอแนวคำตอบได้เลยขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะ
1: ครับจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตราที่28กล่าวไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายเช่นห้ามทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยวิธีที่โหดร้ายและห้ามค้นตัวผู้อื่นที่ทำให้กระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตและร่างกายเว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนพูดถึงในเรื่องของสิทธิในด้านของร่างกายใช่ไหมคะนักเรียนค่ะก็คือทุกคนนั้นมีสิทธิในด้านในเรื่องของร่างกายของตนเองไม่มีสิทธิที่ใครจะมาทำร้ายร่างกายของเรานั่นเองนะคะก็คือมาตราที
2: ่
0: 28นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนถัดมาขอเชิญกลุ่มต่อไปเสนอแนวคำตอบได้เลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
3: จากกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหมวดที่3สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยค่ะในมาตราที่31นะคะได้พูดถึงการที่ทุกคนเนี่ยย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาใดๆก็ตามค่ะแต่ต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไทยค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็คือในมาตรานี้ก็พูดถึงเรื่องของการนับถือศาสนานั่นเองทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนับถือศาสนาได้จากสิทธิและเสรีภาพของตนเองได้เลยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาขอเชิญกลุ่มต่อไปได้เลยค่ะ
4: จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับได้ระบุสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้ในเรื่องมาตราที่34ทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารต่างๆเช่นการพูดการพิมพ์เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของตนเองครับแต่ต้องไม่ขัดกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะในมาตรานี้ก็พูดถึงในเรื่องของการแสดงออกทำความคิดเห็นนั่นเองแต่ก็ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายด้วยนั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องนะคะนักเรียนเก่งมากถัดมาค่ะนักเรียนขอเชิญกลุ่มต่อไปได้เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
5: จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในมาตรา14ได้ระบุไว้ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธกล่าวคือทุกคนมีสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบและปราศจากอาวุธเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยสาธารณะความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
0: ๆเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะในมาตราที่44นะคะก็พูดในเรื่องของการทำการชุมนุมหรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั่นเองโดยต้องปราศจากในเรื่องของอาวุธหรือว่าการใช้ความรุนแรงนั่นเองนะคะนักเรียนก็เป็นสิทธิ์ที่เราสามารถแสดงออกทำความคิดเห็นได้แต่ก็ต้องทำการชุมนุมกันได้อย่างเสรีนั่นเองนะคะโดยต้องปราศจากอันตรายต่อผู้อื่นด้วยนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะต่อไปขอเชิญกลุ่มสุดท้ายได้เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
6: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตราที่32ได้กล่าวไว้ว่าเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวทั้งในเรื่องของชื่อเสียงและในครอบครัวผู้อื่นไม่มีสิทธิ์นำข้อมูลไปใช้เช่นบัตรประชาชนถ้าหากว่านำไปใช้จะถือว่าผิดกฎหมายคร
0: ับ เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย ค่ะนักเรียนเราก็จะเห็นได้ว่าจากสิ่งที่เราได้ทำการสืบค้นนั้นก็เป็นสิทธิและเสรีภาพที่กฎหมายทำการคุ้มครองเราไว้อยู่นั่นเองนะคะแต่ก็ต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายที่สูงที่สุดของประเทศไทยเราด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนนอกจากที่เราได้ทำการสืบค้นกันแล้วนั้นนะคะก็ยังมีในตัวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอันนี้เป็นโดยรวมนะคะนักเรียนเรามาดูกันค่ะว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะค่ะเรื่องที่1ก็คือในเรื่องของสิทธิในการศึกษานั่นเองค่ะนักเรียนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะก็ได้พูดถึงในเรื่องของสิทธิในการศึกษาทุกคนมีสิทธิที่ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็มีการในเรื่องของการเรียนฟรีต่างๆนะคะมีทุนสำหรับการศึกษานั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในเรื่องของสิทธิในความเท่าเทียมทั้งในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศทางเชื้อชาติทางศาสนาด้วยกันนั่นเองนะคะค่ะถัดมาคือในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเมื่อสักครู่นี้เพื่อนก็ได้พูดไปแล้วนะคะในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเราทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของเราไว้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนของเราก็ควรที่จะรักษาไว้ผู้อื่นไม่สามารถนำข้อมูลตรงส่วนนี้ของเราไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองได้นั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะก็คือในเรื่องของสิทธิในการแสดงออกค่ะนักเรียนค่ะเราทุกคนนะคะก็มีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นแต่ก็ต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายที่บัญญัติเอาไว้ด้วยนั่นเองค่ะค่ะถัดมานะคะก็คือในเรื่องของสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทุกคนนะคะในเมื่อเข้าไปสู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ต้องได้รับสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมยกตัวอย่างเช่นเราถูกกล่าวหาว่าเราเป็นผู้ผิดเราก็ต้องทำการฝ่ายของตำรวจก็ต้องทำการสืบสวนเราก่อนว่าเรามีความผิดจริงหรือไม่ต้องหาความยุติธรรมให้กับเราก่อนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะก็คือในเรื่องของสิทธิในความปลอดภัยและการคุ้มครองนั่นเองค่ะก็ในเรื่องของความปลอดภัยทั้งที่อยู่อาศัยของเราและก็ชีวิตของเราด้วยค่ะนักเรียนค่ะแล้วก็สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมืองเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทำการสืบค้นไปแล้วยกตัวอย่างเช่นการชุมนุมก็ต้องปราศจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่างๆนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ต้องชุมนุมโดยความสงบนั่นเองค่ะค่ะถัดมานะคะก็คือในเรื่องของสิทธิในการร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เราได้ทำการสืบค้นกันไปแล้วนะคะก็มีเนื้อหาประมาณนี้เลยนะคะก็มีสิทธิและเสรีภาพที่บอกไว้ว่าปวงชนชาวไทยนั้นมีสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อมานะคะให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเสนอแนวทางในการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั่นเองค่ะเราลองช่วยกันเสนอว่าเราจะมีส่วนร่วมในการที่จะในการที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างไรนั่นเองนะคะค่ะโดยให้

เรียนทำลงไปในใบงานที่2เรื่องการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้เลยนะคะค่ะเรามาดูกันที่ตัวอย่างของใบงานนะคะนักเรียนค่ะในข้อที่1บอกว่าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นร่วมกันศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทำการศึกษากันไปแล้วก็ให้นักเรียนเขียนหัวข้อนะคะว่ามีในเรื่องอะไรบ้างเขียนมาเป็นข้อๆนะคะว่ามีในเรื่องอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการแสดงออกเรื่องของการชุมนุมใช่ไหมคะในแล้วก็เรื่องของการมีสิทธิ์ส่วนตัวของเรานักเรียนก็สามารถเขียนลงมาได้เลยนะคะถัดมานะคะในข้อที่2ก็คือให้นักเรียนเสนอแนวทางในการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามประเด็นที่กำหนดดังต่อไปนี้เลยประเด็นที่1ก็คือสิทธิเสรีภาพของประชาชนสิทธิถัดมานะคะคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองถัดมาคือองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใบงานนะคะมี2ตอนด้วยกันนะคะนักเรียนเรามาดูกันต่อนะคะคือในเรื่องของสิทธิในการได้รับการปกป้องจากศาลค่ะถัดมาคือสิทธิเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและถัดมาคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะและในข้อที่3นะคะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะมีความสำคัญอย่างไรให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์มานะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ในแต่ละประเด็นก่อนว่าหมายถึงอะไรบ้างนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สิทธิเสรีภาพของประชาชนกันก่อนว่าหมายถึงอะไรคุ้มครองเราในเรื่องของอะไรบ้างนะคะค่ะสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะได้รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะมีสิทธิในชีวิตร่างกายสิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการประกอบอาชีพรวมถึงสิทธิในการได้รับการปกป้องจากการกระทำที่ไม่ชอบธรรมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นได้กำหนดให้ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในระดับที่เท่าเทียมกันนั่นเองค่ะวิธีการแนวคำตอบนะคะนักเรียนในการมีส่วนร่วมในสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยนั้นนะคะก็คือในเรื่องของเขาบอกว่าในเรื่องของร่างกายใช่ไหมคะนักเรียนก็เสนอแนวทางมาว่าเราไม่ควรที่จะทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือว่าผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ทำร้ายร่างกายเรานั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไม่เอ่ยค่ะนักเรียนก็เสนอแนวคำตอบมาได้เลยนะคะว่าเราจะทำอย่างไรให้สอดคล้องกับสิทธิในเรื่องของเสรีภาพของประชาชนนั่นเองนะคะถัดมาค่ะนักเรียนในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะให้นักเรียนเสนอแนวคำตอบมาว่าเราจะแสดงออกในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างไรค่ะคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชนมีสิทธิในการเข้าร่วมและแสดงความเห็นในการกำหนดนโยบายของรัฐผ่านการเลือกตั้งค่ะการลงประชามติและการใช้สิทธิในการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานรัฐเช่นการเรียกร้องหรือเสนอแนะความคิดเห็นต่อกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะก็คือในเรื่องขององค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะคะตรงส่วนนี้นะคะก็คือองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะกำหนดให้มีองค์กรอิสระเช่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่รัฐและองค์กรต่างๆเพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะคือสิทธิในการได้รับการปกป้องจากศาลค่ะตรงนี้นะคะคือสิทธิในการได้รับการปกป้องจากศาลประชาชนมีสิทธิในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอความเป็นธรรมหากถูกละเมิดสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ศาลจะทำหน้าที่ในการพิจารณาคดีเพื่อให้ประชาชนได้รับการปกป้องตามกฎหมายนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะคือสิทธิเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะคือสิทธิเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตรัฐธรรมนูญได้ระบุให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการศึกษาการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
พื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นอย่างเท่าเทียมนั่นเองค่ะค่ะถัดมานะคะก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนค่ะตรงประเด็นนี้นะคะคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนรัฐธรรมนูญส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการจัดทำและกำหนดนโยบายของรัฐโดยการเสนอร่างกฎหมายการตรวจสอบและติดตามการทำงานของหน่วยงานรัฐหรือการเข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรมนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือประเด็นที่เราต้องทำการเสนอแนวคำตอบมาค่ะว่าเราจะทำอย่างไรให้เรามีส่วนร่วมในการที่จะทำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะถ้าเข้าใจนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมสักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะครูจะให้เพื่อนๆห้องต้นทางนะคะลองเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะว่าเพื่อนๆนั้นมีส่วนร่วมอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะลองเสนอแนวคำตอบมาได้เลยอ่ะในประเด็นในข้อที่1กันก่อนนะคะในข้อที่1พูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพของภาคประชาชนใช่ไหมคะเรามาดูกันที่ข้อที่2เลยนะข้อที่2นะคะให้นักเรียนเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิของมนุษย์ใช่ไหมคะในประเด็นในข้อที่1คือสิทธิเสรีภาพของภาคประชาชนนักเรียนจะทำอย่างไรได้บ้างในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของภาคประชาชนตรงส่วนนี้ใครอยากตอบดีเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลย
1: เคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วก็ไม่ดูหมิ่นผู้อื่นค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็คือเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วก็ไม่ดูหมิ่นความคิดเห็นหรือว่าการแสดงออกของผู้อื่นด้วยนั่นเองนะคะค่ะถัดมาในข้อที่2คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองลองเสนอค่ะว่าเราจะมีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตรงส่วนนี้อย่างไรกลุ่มใดอยากตอบคะเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะ
2: ก็คือออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างและบริสุทธิ์ครับ
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะถัดมาคือองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใครอยากตอบเชิญค่ะ
3: ก็คือการแจ้งหรือร้องเรียนการละเมิดสิทธิขององค์กรอิสระครับ
0: ก็คือเมื่อพบเห็นการกระทำที่ไม่ดีที่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นใช่ไหมคะก็มีการแจ้งหรือร้องเรียนนั่นเองใช่ไหมคะ

0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถัดมาค่ะนักเรียนถัดมาเลยคือในเรื่องของสิทธิในการได้รับการปกป้องจากศาลตรงส่วนนี้เราจะเสนออย่างไรดีคะเราจะทำการเคารพสิทธิในตรงส่วนนี้อย่างไรใครอยากตอบคะเชิญค่ะ
1: เราควรเคารพในการตัดสินใจของศาลที่ยุติธรรมค่ะเพราะว่าคำตัดสินใจของศาลนั้นมีความยุติธรรมค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถัดมาค่ะข้อต่อไปค่ะในเรื่องของสิทธิเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นเองในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็คือในเรื่องอะไรบ้างคุณภาพชีวิตก็คือเราควรที่จะมีชีวิตที่ดีที่อยู่อาศัยที่ดีใช่ไหมคะค่ะตรงส่วนนี้เราลองช่วยกันเสนอค่ะใครอยากตอบคุณครูดีคะเชิญค่ะ
2: คือไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นครับเช่นการละเมิดสิ่งแวดล้อมโดยการตัดต้นไม้ครับ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะถัดมานะคะคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเราจะทำอย่างไรได้บ้างใครอยากตอบคุณครูคะเชิญค่ะ
3: ส่งเสริมในการตรวจสอบการทำงานภาครัฐในท้องถิ่นครับ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือการเสนอแนวคำตอบนะคะของการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเพื่อนๆห้องต้นทางนั่นเองนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะก็ขอชื่นชมนะคะที่ทุกคนนะคะมีความคิดเห็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนั่นเองในทางที่ดีนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันที่คำถามชวนคิดนะคะนักเรียนคำถามชวนคิดนะคะขอถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีความสำคัญอย่างไรคะจะช่วยทำให้เราเป็นอย่างไรมีความสำคัญกับเราอย่างไรใครอยากตอบดีการที่เรามีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีความสำคัญอย่างไรเชิญค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลย
4: ทำให้สังคมของเรามีความสุขค่ะโดยที่เราจะไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะคะก็ช่วยส่งเสริมทำให้เรานั้นรู้เกี่ยวกับสิทธิต่างๆที่เราพึงที่จะมีแล้วก็เราไม่ควรที่จะไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะก็เป็นการแสดงถึงการตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และช่วยส่งเสริมความเป็นธรรมความโปร่งใสและสร้างและเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยให้แข็งแรงซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันสังคมอย่างสันติและยั่งยืนนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2ค่ะค่ะโดยสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือกระดาษพรูฟปากกาเคมีปากกามาร์กเกอร์สำหรับออกแบบชิ้นงานรณรงค์แก้ปัญหากันละเมิดสิทธิมนุษยชนนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถจัดเตรียมตรงส่วนนี้ให้กับนักเรียนปลายทางได้เพื่อร่วมกิจกรรมกันในชั่วโมงถัดไปได้เลยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ครูที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนด้วยนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็มาพบการเรียนวิชาศิลปะนะคะในสาระนาฏศิลป์ค่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวครูนะคะจะมีอะไรให้นักเรียนได้ชมกันนะคะชมแล้วคิดตามไปด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูคลิปแรกก่อนนะคะ

ียนทราบไหมคะว่าการแสดงอะไรนักเรียนไปทางทราบไหมคะฟอนอะไรโอ้เก่งมากนะคะขอขอบคุณสื่อวิทิทัศน์ก่อนนะคะที่เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะคะ

0: วยไหม
1: สวย
0: เมื่อสักครู่นี้เขาทำอะไรทราบไหมคะ
1: สอน
0: สอนอะไร
1: สอน
0: อ่ะทีนี้มาดูครูมีคำถามค่ะการแสดงทั้งสองคลิปนี้นะคะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนักเรียนทราบหรือไม่ว่ามันขาดองค์ประกอบของนาฏศิลป์ข้อใดไปใครตอบได้ใครตอบได้ให้3แต้มนะคะอันนี้ขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยอันนี้นะคะจะเป็นคะแนนเดี๋ยวใครตอบได้นะอันนี้เรียกว่า1แต้มนะคะ3แต้มก็คือ3ลูกเนี่ยได้1คะแนนดังนั้นนักเรียนจะต้องสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะคะขอคะแนนที่คุณครูนะคะส่วนที่นี่นะคะถ้าช่วยตอบดีมีเสียงตอบอาจจะได้คะแนนไปฟรีๆเลยก็ได้นะคะสำหรับที่นี่นะคะใครตอบได้ใครตอบได้กลุ่มไหนตอบการแสดงทั้ง2คลิปนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะคะใครตอบได้แล้วเหมือนหรือแตกต่างเชิญค่ะกลุ่ม3นักเรียนปลายทางนะคะตอบได้หรือเปล่านะคะ
2: แตกต่างกันค่ะคือแตกต่างกันตรงเครื่องแต่งกายค่ะแล้วก็ขาดองค์ประกอบก็คืออาจจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ค่ะ
0: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะใช่เลยนะคะก็มีความเหมือนคือการแสดงฟ้อนผางเหมือนกันแต่ฟ้อนผางอันคลิปที่2เป็นยังไงคะไม่มีอุปกรณ์ถ้าครูไม่บอกหรือไปลำที่อื่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทราบดังนั้นเวลาการแสดงใดที่มีอุปกรณ์นะคะก็ต้องถือว่าอุปกรณ์สำคัญมากนะคะเราต้องเตรียมให้พร้อมนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในครั้งนี้นะคะ1นะคะสรุปและวิเคราะห์องค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์นะคะหลักการวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์นะคะแล้วก็2นะคะเขียนอธิบายองค์ประกอบของการแสดงนาฏศิลป์แล้วก็หลักการวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้นักเรียนวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์การแสดงกันนะคะใครทราบบ้างองค์ประกอบนาฏศิลป์ไทยมีอะไรบ้างใครพอจะรู้ห้าให้โอกาสกลุ่มไหนกลุ่มนี้ค่ะไม่ต้องครบก็ได้เอาแค่รู้อะไรนะคะนักเรียนปลายทางด้วยช่วยกันตอบนะคะ
3: ลีลาท่ารำค่ะดนตรีค่ะอุปกรณ์ค่ะ
0: ได้อยู่เก่งมากค่ะปรบมือนะคะเพื่อนอาจจะยังพูดไม่ครบนะคะแต่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะองค์ประกอบนาฏศิลป์นะคะองค์ประกอบแรกการฟ้อนรำนะคะอะไรคะจังหวะที่แสดงอะไรอีก
1: ดนตร
0: ีอะไรอีก
1: คำร
0: ้องหรือเนื้อร้องอะไรคะ
1: การแต
0: ่
1: งกาย
0: แต่งหน้าแล้วก
1: ็
0: อุปกรณ์การแสดงนะคะอ้อเมื่อสักครู่นี้ครูลืมบอกไปนักเรียนที่ได้คะแนนกลุ่มนี้ตอบนะคะเอาไป3แต้มนะคะใส่กล่องเลยเอานะคะกลุ่มอื่นอยากได้นะคะต้องช่วยคุณครูตอบคำถามนะคะต่อนะคะจากองค์ประกอบทั้งหมดนี้นะคะมันจะรวมอยู่ในชุดการแสดงทุกๆชุดการแสดงเลยซึ่งจะมีครบทั้งหมดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์การแสดงชุดนั้นนะคะทีนี้เรามาดูการฟ้อนรำหรือลีลาท่ารำกันนะคะการแสดงนาฏศิลป์ไทยเนี่ยเป็นการแสดงที่มีการร่ายรำที่เป็นยังไงคะ
1: สวยงาม
0: การแสดงสวยงามนะคะโดยการประดิษฐ์คิดค้นท่ารำต่างๆเนี่ยให้เป็นแบบแผนเหมาะสมกับการแสดงนะคะเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและสื่อความหมายในการแสดงให้กับผู้ชมนะคะอันที่2คืออะไรคะจังหวะจังหวะสำคัญไหมคะ
1: สำค
0: ัญอย่างไรใครตอบได้สำคัญอย่างไรสำคัญอย่างไร กลุ่ม3มาแรงนะคะตอนนี้กลุ่มอื่นช่วยกันตอบด้วยนะ
3: เพื่อให้รู้จังหวะของดนตรีทำให้ลำได้ถูกจังหวะค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะรับไป2แต้มรับไป2แต้มนะคะรับไป2แต้มนะคะเขาบอกว่าจังหวะเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยเลยนะคะผู้แสดงเนี่ยต้องเข้าใจกับจังหวะดนตรีเพื่อที่จะสามารถร่ายรำและแสดงท่าทางได้ถูกต้องตามจังหวะนะคะซึ่งถ้าเรารำถูกต้องตามจังหวะเนี่ยทำให้การแสดงเราสวยงามและพร้อมเพียงกันนะคะต่อไปองค์ประกอบที่3อะไรคะ
1: ดนตร
0: ีที่ใช้ประกอบการแสดงสำคัญไหมเวลาลำต้องมีดนตรีไหม
1: ต้องม
0: ีถ้าไม่มีได้ไหมมันเป็นยังไงมันจะดูไม่มีอารมณ์ใช่ไหมเสียงเพลงช่วยให้เรามีอารมณ์คล้อยตามกับการแสดงนั้นด้วยนะคะอุ๊ยเอาไปเลยอีกหนึ่งแต้มปรบมือให้เพื่อนด้วยนี่แค่ช่วยกันตอบแค่ช่วยกันคุยนะคะพูดได้แล้วคะแนนกลุ่มอื่นช่วยหน่อยนะกลุ่มหลังสุดนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเขาบอกว่าดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นวงปี่พาทย์นะคะใช้ประกอบบรรเลงนะคะประกอบการแสดงนะคะซึ่งเพลงที่ใช้ประกอบกริยาการแสดงเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นเพลงหน้าพาทย์ธรรมดาเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงนะคะซึ่งเพลงพวกนี้นะคะจะไม่มีเนื้อร้องนะคะแต่เวลาบรรเลงเนี่ยก็จะสื่อให้เห็นถึงความหมายและอารมณ์ของตัวละครนะคะซึ่งแต่ละเพลงก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะต่อไปอะไรคะคำร้องหรือร้องจำเป็นต้องมีไหม
1: จำ
0: เป็นไหมคะ
1: ไม่จ
0: ำเป็นมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับผู้ที่คิดประดิษฐ์ท่ารำผู้ที่ประพันธ์เพลงผู้ที่คิดสร้างสรรค์การแสดงนั้นๆ นะคะเขาบอกว่าการแสดงนาฏศิลป์ไทยเนี่ยนะคะมีทั้งชุดการแสดงที่มีบทร้องแล้วก็ไม่มีบทร้องนะคะซึ่งในการแสดงที่มีบทร้องเนี่ยมันก็จะทำให้ทำไมคะผู้ชมเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะว่าผู้แสดงเนี่ยเขาทำอะไรนะคะมีเนื้อร้องก็จะได้ถ่ายทอดอารมณ์ได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ดูสวยงามนะคะเพราะเรารู้ว่าเขาลำอะไรเขาทำอะไรใช่ไหมคะต่อไปค่ะการแต่งกายแต่งหน้าสำคัญไหมคะกับการแสดง
1: สำค
0: ั
1: ญ
0: สำคัญนะคะเราการแต่งกายบ่งบอกถึงอะไรใครตอบได้เอาเร็วใครจะตอบใครจะตอบ3ให้3แต้มเลยใครจะตอบว้าวมาค่ะช้าไปแล้วกลุ่มหนึ่ง
4: รูปลักษณ์ภายนอกครับ
0: รูปลักษณ์ภายนอกเป็นยังไงคะ
4: สวยงามครับ
0: สวยงามสวยงามอย่างเดียวหรอการแต่งกายเพื่ออะไรด้วยคะ
4: ดึงดูดผู้ดูครับ
0: ดึงดูดผู้ชมปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะเมื่อกี้บอกแล้วให้3แต้มเอาไปเลยนะคะการแต่งกายเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อดึงดูดผู้ชมเพื่อความสวยงามนะคะแล้วยังเป็นตัวกำหนดรูปแบบของการแสดงนั้นๆด้วยนะคะเช่นนักเรียนเคยดูโขนไหมเป็นไงเครื่องแต่งกายหนุมานสีอะไร
1: สีขาว
0: พระลักษมณ์พระรามสีอะไรสีเขียวสีเหลืองเห็นไหมคะเครื่องแต่งกายก็บ่งบอกลักษณะรูปลักษณ์ของตัวละครนั้นๆหรือการแสดงนั้นๆหรืออย่างที่นักเรียนชมไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนรู้ไหมว่าเป็นการแสดงของภาคอะไรภาคอะไรภาคเหนือใช่ไหมคะภาคอะไรเครื่องแต่งกายด้วยแล้วก็เสียงดนตรีด้วยใช่ไหมคะต่อไปการแต่งหน้าสำคัญไหม
1: สำคัญ
0: มีไว้เพื่ออะไรใครตอบได้กลุ่มนี้ไวกว่าเสี้ยววินาทีนะคะแล้วเดี๋ยวปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะคะ
5: ค่ะก็เป็นการปกปิดจุดบกพร่องบนหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ผู้แสดงเนี่ยมีความมั่นใจเพราะว่าแบบหน้าสวยหน้าเป๊ะค่ะ
0: ว้าวปรบมือรับไป3แต้มค่ะเยี่ยมเลยนะคะอย่างที่เพื่อนบอกนะคะการแต่งหน้าก็จะช่วยปกปิดส่วนบกพร่องบนใบหน้านะคะแล้วก็ช่วยให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มความสมจริงบางครั้งการแสดงเป็นยักษ์เราก็แต่งหน้าให้เป็นอะไรเป็นยักษ์หรือเราเป็นคนแก่เราก็แต่งหน้าให้ทำไมคะเป็นคนแก่มันจะได้สมจริงกับการแสดงมากยิ่งขึ้นนะคะอะไรคะสุดท้าย
1: อุปกรณ์
0: การแสดงมีได้ไหมหรือไม่มีแล้วแต่อะไรอ๋อแล้วแต่การแสดงโอ้ตอบด้วยกันทุกกลุ่มเลยเดี๋ยวรับไปคนละหนึ่งแต้มกลุ่มละหนึ่งแต้มใจดีแม้แต่จะเป็นเสียงกระซิบนะคะอุปกรณ์การแสดงเนี่ยนะคะจะมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับชุดการแสดงนั้นๆ นะคะหนึ่งช่วยให้อะไรการแสดงดูสมบูรณ์ขึ้นถ้าชุดการแสดงนั้นมีอุปกรณ์ก็จะทำให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างเช่นฟ้อนขาวเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมคะผู้ชมไม่ต้องจินตนาการว่าเอ้ยเขากำลังทำอะไรอยู่นะฉันลำพัดฉันก็มีพัดฉันฟ้อนผางฉันก็มีผางแบบนี้เขาก็ไม่ต้องเดาว่าเราทำอะไรอยู่นะคะต่อไปอุปกรณ์ที่ใช้การแสดงต้องสวยงามประณีตและถูกต้องตามแบบแผนด้วยนะคะทีนี้เรามาดูหลักการวิจารณ์เปรียบเทียบบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้เรารู้องค์ประกอบไปแล้วทีนี้เรามาดูว่าแต่ละการแสดงเนี่ยมันมีความเหมือนความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราลองมาวิจารณ์เปรียบเทียบกันนะคะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้ทำนะคะคำถามอีกแล้วมาใครอยากได้3แต้มนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนต้องวิจารณ์การแสดงนักเรียนต้องมีลักษณะหรือมีคุณสมบัติอย่างไรนี่โหมาเลยค่ะกลุ่ม3มาแรง
6: วิเคราะห์การแสดงครับแล้วก็วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมครับ
0: ได้ค่ะปรบมือเก่งมาก3แต้มไปเลยนะคะผู้วิจารณ์จะต้องมีคุณสมบัติอย่างที่นักเรียนได้ตอบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่มันยังมีอย่างอื่นอีกเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะ
7: กับเพลงนี้สักนิดนึงดีกว่าครับ
0: มีอะไรให้ดู
7: ความรักระหว่าง2คุณหนูคุณชายนะครับคุณหนูนะครับเข้าไปเรียนที่พระนครจากความรักที่มันคิดถึงแต่ว่าตัวมันยังอยู่ก็กลายเป็นความคิดถึงที่ตัวเขาตายไปแล้วนั่นเองครับผม
8: โอ้โหปรบมือสิครับ
9: ลึกซึ้งมาก
8: ลึกซึ้งมาก
9: เดี๋ยวต้องให้คณะกรรมการมาดูแต่ละส่วนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะขอเรียนเชิญครูเบิร์ตก่อนเลยค่ะ
10: อันดับแรกก่อนเลยคือชอบองค์ประกอบในฐานะที่เป็นลูกหลานรถไฟคุณปู่คุณตาทำงานรถไฟคืออันนี้จำลองมาได้ชื่นชมสวยงามมาก
8: ขอบคุณครับ
10: ครับเอาล่ะคราวนี้ก็จะมาในเรื่องของประเด็นที่ครูจะพูดคุยวันนี้อันดับแรกเลยเรื่องท่าเต้นก่อนท่าเต้นน่ะสวยแต่เราใช้ความเร็วกว่าการหยุดไม่สัมพันธ์กันนิดนึงมันเร็วไปมันแข็งแรงไปนะครับควรจะดึงตรงนี้ให้อ่อนช้อยมากกว่าเพราะเพลงมันหยดย้อยมากด้วยเนื้อหาเรื่องราวแบบนี้ด้วยนี่แดนเซอร์เต้นแข็งแรงไป
0: ก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในครั้งนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเราค่อยเรียนกันเนาะเมื่อสักครู่นี้เป็นไงคะดูคลิปวิดีโอไปแล้วคุณครูกรรมการเขาวิจารณ์การแสดงเห็นไหมคะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าผู้ที่จะต้องวิจารณ์ได้เนี่ยนะคะจะต้องเป็นมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะทีนี้เรามาดูหลักการวิจารณ์ก่อนนะคะผู้วิจารณ์นาฏศิลป์และละครเนี่ยนะคะต้องมีความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบของนาฏศิลป์ใช่ไหมครูถึงให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปก่อนนะคะว่าแต่ละองค์ประกอบมีอะไรบ้างอย่างคุณครูที่เขาวิจารณ์เมื่อสักครู่นี้เหมือนกันเขาก็ต้องมีความรู้เรื่องท่าเต้นมีความรู้เรื่องบทเพลงนะคะเขาถึงจะมาวิจารณ์การแสดงนั้นๆได้นะคะนะคะซึ่งเมื่อเราเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบแล้วนะคะเราก็ต้องเราจะได้รู้ว่าแต่ละด้านเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมีบทร้องมีทำนองเพลงอย่างไรการประดิษฐ์ท่ารำเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆของการแสดงด้วยนะคะเมื่อเรารู้เรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบเหล่านี้แล้วนะคะเราก็จะสามารถวิจารณ์การแสดงได้นะคะ ทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของผู้วิจารณ์ต้องมีความรู้นะคะต้องมีความรู้รู้อย่างไรนะคะรู้และเข้าใจในเรื่องที่จะวิจารณ์เป็นอย่างดีนะคะทำให้บทวิจารณ์เนี่ยน่าเชื่อถือนะคะอะไรอีกใช่ไหมคะคนวิจารณ์อยู่ๆเรามาวิจารณ์อย่างเดียวได้ไหมเพราะตอนนี้วิวัฒนาการของการแสดงทำไมคะพัฒนาไปเรื่อยๆดังนั้นผู้ที่เป็นผู้วิจารณ์ได้เนี่ยต้องติดตามความเคลื่อนไหวของวงการที่จะวิจารณ์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนวิจัยเกี่ยวกับนาฏศิลป์นักเรียนก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของนาฏศิลป์นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อมีความรู้และมีมุมมองกว้างขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความเข้าใจหาเหตุผลมาแสดงทัศนะที่ตรงประเด็นกับการแสดงชุดนั้นๆได้นะคะคุณสมบัติคุดข้อต่อไปต้องมีอะไรญาณทัศน์มีญาณทัศน์คืออะไรมีความคิดเฉียบแหลมอย่างรู้ถึงแก่นเรื่องนะคะไม่พิจารณาแต่เพียงผิวเผินและด่วนสรุปนะคะก็คือต้องมีความรู้ที่แท้จริงลึกซึ้งนะคะต้องมีความอะไรอีกต้องมีความเที่ยงธรรมนะคะผู้วิจารณ์เนี่ยต้องควรตระหนักถึงในเรื่องจริยธรรมนะคะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับคุณธรรมและมโนธรรมนะคะซึ่งอริสโตเติลเนี่ยคะได้กล่าวไว้นะคะถึงคุณธรรม4ประการที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันนะคะก็มีอะไรบ้างไหนช่วยครูตอบหน่อยสิ
1: ความรู้จักประมาณ
0: ค่ะความเที่ยงธรรมเนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบทั้ง4เนี้ยด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องกล้าพูดใช่ไหมเราต้องมีความกล้าหาญที่จะพูดถึงฉันเธอเป็นลูกศิษย์ฉันเธอแสดงไม่ดีเลยแต่อันนี้ไม่ใช่สิทธิ์ลับแต่แสดงดีจังเลยแต่เวลาเราวิจารณ์เราวิจารณ์ด้วยความรักเธอได้ไหมไม่ได้เราต้องมีความเที่ยงธรรมถ้าเขาทำมาดีเราก็ต้องชมว่าดีทางนี้เราก็ชมว่าดีแต่ก็ต้องมีการแก้ไขอะไรแบบนี้นะคะมีความเที่ยงธรรมเสมอภาคนะคะต้องไม่ลำเอียงนะคะสรุปตรงนี้นะคะก็คือนาฏศิลป์เนี่ยนะคะเป็นศิลปะการแสดงด้าน

0: งประเภทหนึ่งนะคะดังนั้นหากต้องการวิจารณ์ผลงานนาฏศิลป์นะคะผู้วิจารณ์เนี่ยต้องมีความรู้ในศิลปะสาขาที่จะวิจารณ์นักเรียนก็พอจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบไปแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าและมีความสามารถในการสื่อสารเป็นอย่างดีสามารถพูดให้เข้าใจได้นะคะจึงจะส่งผลให้การวิจารณ์ผลงานนาฏศิลป์ออกมาตรงวัตถุประสงค์และมีคุณค่านะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนการวิจารณ์บ้างนะคะตามทฤษฎีการวิจารณ์อย่างสุนทรีของราฟสมิธนะคะมีอะไรบ้างดูสิอันแรกอะไรการบรรยายเป็นยังไงไหนใครคิดว่าการบรรยายแบบไหนเนาะอ๋อบรรยายให้เห็นภาพเดี๋ยวลองมาดูกันว่าบรรยายให้เห็นภาพของเพื่อนเนี่ยมีอยู่หรือเปล่านะคะต่อไปอันที่สองคืออะไรคะวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆในผลการแสดงของนะคะแล้วก็การตีความและการประเมินผลการแสดงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละอย่างเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูการบรรยายผู้วิจารณ์นะคะต้องสามารถพูดหรือเขียนแจกแจงส่วนประกอบต่างๆนะคะในลักษณะการเชื่อมโยงหลักเกณฑ์ศิลปะขนานต่างขอโทษค่ะหลักเกณฑ์ศิลปะสาขาต่างๆเข้าด้วยกันหรือแยกแยะเป็นส่วนๆได้นะคะต่อไปค่ะการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆในผลงานการแสดงนาฏศิลป์ไทยต้องวิเคราะห์อะไรบ้างนะคะ1อะไรคะต้องวิเคราะห์รูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์ไทยก็เช่นมันเป็นรูปแบบอะไรด่ะเป็นระบำเป็นรำมีร้องไหมใช่การแสดงโขนหรือเปล่านะคะอะไรคะความเป็นเอกภาพของนาฏศิลป์ไทยโดยผู้แสดงต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะอย่างเช่นการแสดงที่เป็นหมู่นะคะเป็นระบำอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวความพร้อมเพียงกันถึงจะสวยงามนะคะต่อไปความงดงามของการร่ายรำและองค์ประกอบอื่นๆได้แก่ความถูกต้องตามแบบแผนของการรำไหมลีลาท่ารำมีความงดงามหรือเปล่านะคะบทร้องทำนองถูกต้องเรารำได้ถูกต้องตามบทร้องทำนองด้วยหรือเปล่านะคะต่อไปก็คือตีความและประเมินผลผู้วิจารณ์ต้องพัฒนาความคิดเห็นส่วนตัวประกอบกับความรู้หลักเกณฑ์ต่างๆนะคะมารองรับสนับสนุนความคิดของตนนะคะเขาถึงบอกว่าต้องมีความรู้ต้องมียานทัศน์ต้องมีความรู้ลึกใช่ไหมคะสื่อความหมายหรือเสนอแนะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะโดยต้องตีความการแสดงผลงานนาฏศิลป์นั้นให้ผู้ที่รับฟังการวิจัยของเราให้เข้าใจด้วยนะคะนะคะส่วนการประเมินนั้นนะคะเป็นการตีค่าของการแสดงโดยต้องครอบคลุมนะคะตามประเด็นดังนี้มีอะไรบ้างไหนช่วยบอกหน่อยต้องครอบคลุมอะไรบ้าง
1: แสดงได้ถูกต้องตามแบบแผน
0: ค่ะอะไรอีก
1: มีสุนทรีย
0: มีอะไรอีก
1: ผู้แสดงมีทักษะ
0: แล้วอะไรอีกคะ
1: มีความสามารถและมี
0: นอกจากนี้นะคะต้องประเมินรูปแบบลักษณะของงานนาฏศิลป์แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะเอาละมาถึงงานของเราละนะคะนักเรียนดูใบงานที่คุณครูเตรียมให้นะคะนักเรียนปลายทางก็ดูใบงานของตนเองนะคะที่โรงเรียนของตนเองนะคะเห็นไหมคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยนะคะเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบชุดการแสดงแล้ววิเคราะห์ว่าชุดการแสดงทั้งสองชุดเนี่ยมีองค์ประกอบเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูจะมีวิดีโอให้นักเรียนดู2เรื่อง2การแสดงนะคะคลิปวิดีโอให้นักเรียนดู2การแสดงนะคะแล้วให้นักเรียนเอามาเปรียบเทียบกันเอามาวิเคราะห์ว่ามันมีความเหมือนมีความแตกต่างแต่ละองค์ประกอบของการแสดงนั้นๆมีอะไรบ้างเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะพร้อมยัง
1: พร้อม
0: ไปทางพร้อมยัง

0: คะการแสดงแรกคะชื่อการแสดงว่าอะไรคะ
1: รามโนราร
0: ามโนราแต่งตัวนะคะก็ขอขอบคุณสื่อวิทิทัศน์รามโนราแต่งตัวด้วยนะคะอ้าวชงไปแล้วรู้อย่างว่าองค์ประกอบของการแสดงนี้มีอะไรอยู่บ้างมีครบทุกองค์ประกอบหรือเปล่านะคะอ้าววิดีโอต่อไปค่ะ

การแสดงนี้ชื่อชุดการแสดงอะไรคะระบำทะวาราวดีนะคะเป็นรำโบราณคดีนะคะก็ขอขอบคุณสื่อวิทิทัศน์ที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วยนะคะอ่ะต่อไปเป็นกิจกรรมของเราแล้วนะคะให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์วิจารณ์นะคะความเหมือนความแตกต่างของชุดการแสดง2ชุดที่นักเรียนชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวถ้ากลุ่มไหนทำเสร็จก่อนสามารถมานำเสนอได้เดี๋ยวรับไปอีก3แต้มนะคะนักเรียนไปทางด้วยนะคะลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ครูก็สังเกตเห็นนักเรียนนะคะบางกลุ่มเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะนำเสนอแล้วนะคะขอเชิญกลุ่มที่พร้อมที่จะนำเสนอได้เลยค่ะมาค่ะกลุ่มที่3เนาะเชิญค่ะแล้วก็ให้นักเรียนในทุกๆกลุ่มนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะคะดูว่าเรามีความคิดเห็นนะคะในการวิจารณ์การแสดงเนี่ยเหมือนกับเพื่อนกลุ่มนี้หรือเปล่านะคะเชิญค่ะ
1: ค่ะก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง2ชุดการแสดงนะคะก็คือการแสดงลัมมโนราแต่งตัวกับระบำทวาลาวดีค่ะลีลาท่าทางของลัมมโนรานะคะก็จะเป็นการอ่อนช้อยค่ะอีกอันหนึ่งก็เช่นกันค่ะมีความอ่อนช้อยค่ะความเหมือนก็คือมีความอ่อนช้อยในลีลาท่าลัมค่ะความแตกต่างก็คือลักษณะในการลัมค่ะจังหวะนะคะก็จะเป็นจังหวะช้ากับจังหวะช้าค่ะความเหมือนก็จะเป็นจังหวะช้าค่ะความแตกต่างก็คือน้ำเสียงของดนตรีค่ะดนตรีนะคะก็จะใช้เป็นวงปี่พาดในการบรรเลงค่ะอีกอันก็จะใช้เป็นวงปี่พาดในการบรรเลงเหมือนกันค่ะความเหมือนก็คือใช้วงดนตรีที่เหมือนกันค่ะความแตกต่างก็คือไม่มีการแตกต่างกันค่ะคำร้องหรือเนื้อร้องค่ะลัมมโนราแต่งตัวนะคะก็จะมีเนื้อร้องค่ะแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือ

0: ือไม่มีเนื้อร้องค่ะความเหมือนกันก็คือไม่มีค่ะความแตกต่างก็คือมีเนื้อเพลงและไม่มีเนื้อเพลงค่ะการแต่งตัวและการแต่งหน้านะคะอันแรกก็จะเป็นการแต่งตัวแบบกินนารีค่ะอันที่สองจะเป็นชุดโบราณคดีค่ะความเหมือนก็คือมีความสวยงามเหมือนกันค่ะความแตกต่างคือชุดที่หนึ่งแต่งตัวแบบกินนารีชุดที่สองแต่งแบบสมัยทวารวดีค่ะอุปกรณ์การแสดงนะคะก็จะมีปีกกินนารีค่ะแล้วก็จะมีเล็บค่ะส่วนอีกอันหนึ่งจะไม่มีอุปกรณ์การแสดงค่ะความเหมือนจึงไม่มีค่ะส่วนความแตกต่างก็คือชุดที่หนึ่งมีอุปกรณ์ชุดที่สองไม่มีอุปกรณ์ค่ะคุณค่าและความสำคัญของนาฏศิลป์ไทยค่ะเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ของชาติและควรอนุรักษ์อยู่กับชาติไทยตลอดไปค่ะ
1: ค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะรับไป3แต้มเลยนะคะทีนี้ในบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะคะเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องรูปแบบนาฏศิลป์ไทยนะคะ1และ2นะคะเราจะเรียน2แผนรวมกันนะคะในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะการวิจารณ์ใช่ไหมคะการวิจารณ์มีองค์ประกอบของนาฏศิลป์ด้วยใช่ไหมคะมีอะไรอีกมีเรื่องอะไรอีกอะไรอีกหลักการวิจารณ์ใช่ไหมคะว่าเราต้องวิจารณ์อะไรบ้างนะคะนักเรียนก็นำความรู้นะคะเหล่านี้นะคะนำไปใช้นะคะเวลาจะต้องวิจารณ์การแสดงของใครนะคะผู้วิจารณ์ต้องทำไมคะต้องมีความรู้ที่รอบรู้นะคะมีความรู้ที่ทันสมัยอะไรอีกมียานทัศน์คือมีความรู้ที่อะไรคะลึกรู้ลึกนะคะแล้วก็มีความเที่ยงธรรมด้วยนะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะในครั้งต่อไปก็คือใบความรู้นะคะในเรื่องรูปแบบนาฏศิลป์ไทยนะคะแล้วก็ใบงานด้วยนะคะในเรื่องรูปแบบนาฏศิลป์ไทยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้นักเรียนได้รับความรู้นะคะสามารถนำไปใช้ต่อยอดในครั้งต่อไปได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในการเรียนวิชานาฏศิลป์ไทยค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ใครมาร้องไห้อยู่แถวนี
1: ้เสียงอยู่ทางนั้นไงล่ะวิตตี
0: ้อ้าวพี่หมึกเป็นอะไรทำไมนั่งร้องไห้อยู่คนเดียว
2: ก็เพื่อนพี่หมึกไม่ยอมเล่นกับพี่หมึกเลย
0: อ้าวทำไมล่ะครับพี่หมึกก็หมึกน่ะสิเวลาเล่นวิ่งไล่จับกันทีไรพอจับตัวได้ชอบพ่นหมึกใส่เพื่อนทุกทีเลย
3: ใช่
0: เพื่อนๆเลยไม่อยากเล่นกับหมึกแล้วเพราะหมึกอ่ะชอบรังแกเพื่อน
4: อ้าวทำไมพี่หมึกแกล้งเพื่อนแบบนั้นล่ะครับ
2: พี่ไม่ได้แกล้งเพื่อนนะก็พี่ตกใจอ่ะเวลาใครมาจับตัวพี่ก็จะชอบพ่นหมึกใส่พี่ไม่ได้ตั้งใจ
0: ฮะแค่ตกใจก็พ่นแล้วหรอ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะพี่หมึกจะพ่นหมึกเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้พรางตัวไม่ให้ใครหาเจอน่ะ
0: อย่างนี้นี่เองเอาแบบนี้ไหมครับพวกเราหาวิธีเล่นกันโดยไม่ทำให้พี่หมึกตกใจดีกว่า
3: ก็ดีนะว่าแต่พวกเราจะเล่นอะไรกันล่ะ
2: เล่นซ่อนแอบกันดีไหมพี่หมึกถนัดเลย
0: ได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนหาก่อนนะ

0: าถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไง
1: พี่วิดดี้จะแบ่งขนมกับของเล่นให้เพื่อนๆครับเพราะพี่วิดดี้กับเพื่อนจะได้กินขนมและเล่นของเล่นด้วยกันน่าสนุกมากเลย
0: ส่วนพี่แว่นจะช่วยสอนการบ้านเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจนอกจากเพื่อนของพี่แว่นจะเก่งขึ้นแล้วพี่แว่นจะได้ทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าถ้าอยากมีเพื่อนเยอะๆน้องๆต้องทำยังไงพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือวิธีของน้องๆน่ารักมากเลยครับพี่แว่นคิดว่าน้องๆแต่ละคนต้องมีเพื่อนเยอะมากแน่ๆเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นแล้วครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโ
1: บใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเคี้ยวเขียวนั่นเอง
1: เคี้ยวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: คร
1: ับ เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ครับก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโ
0: ร่
1: เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนอะที่จะทำร่วมกันได้
0: ซึ่ง
1: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเคี้ยวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบล้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์เหมือนเลยนะครับ
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรกแต
2: ่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่การจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
2: ค
1: ่ะคอนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
2: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
1: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
2: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
1: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลามันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมานี่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหยังไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผม

0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
1: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราคงจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้ในแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย

0: เอาละครับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ําทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันเมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
0: ็
2: จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
2: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
2: รวม
3: oh, no.
2: ไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอัพ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
2: ใช่
0: ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: ว
0: ัน
4: นี้ทำ
0: น้ำ
4: ให้ทีมงาน
0: แต่เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ป้อมๆไว
0: ้ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
2: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
2: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
3: Oh my god
2: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
2: ปกติ
0: จริงเหรอ
2: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
4: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
4: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
4: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะกับหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
4: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
5: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
5: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
5: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
5: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็ทางขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่ทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
6: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0 จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
1: ว้าว
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับ

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
4: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
5: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
4: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
5: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำกูบุญละ
4: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
5: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยหรือไง
6: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
5: ่เออนี่วันนี้อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
4: ทำไมอ่ะ
5: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
4: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
7: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
5: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
4: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
5: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
4: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
5: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
4: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
8: สามานิโจติระโสยะตาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา

0: เพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIY อีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DIY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายยูเซลดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นท่อนเลยเราทำอะไรคะเนี่ยวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไปเอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่คือชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้
0: าเลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: โอ้แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาที่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: มันง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี
2: ้ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหม
0: ถ
1: ูกต้องแล้วมันคือเก้าอี้เกิด
2: ได้
0: ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือสองส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช
2: ้าตัวนั่งก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: ได้เครียด

0: ู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูในไฟเท่าไหร่อ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: แล้วเวลาไปร้านเราบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องน้ำหนักไ
1: หมมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกรูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาใส่แล้วต้องนำไปก่อน
1: เจาะนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
1: ใช่ครับ
3: นี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในส่วนหลังบ้านแล้วเป็นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืนอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆ
2: ไม่ได้ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ
1: ่
2: ะ
1: ใช
2: ่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
3: มีความเวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออย่างนึงก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
3: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
3: หัวหมวก
1: อื
2: มอ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู
1: ่ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวกอ
3: ันนี้อันนี้ค
2: ือหัวหมวกคือหัวหมวก
1: ใช่
3: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆจะเหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
3: พยายามนิดนึงก็พยายาม
2: นิดนึงแต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
3: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: อ
1: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
2: นะคร
1: ับ
2: เดี๋ยวเราต้องทำไงต่อพี
1: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
3: ่แขวนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี
3: ้
1: ดามด้วยน็อตและบันอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วแขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่ใช
2: ่ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
3: ให้มันหมุนได
2: ้ค่ะโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะแอดแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบัลลังก์นะฮะ
1: บัลลังก์เลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ย
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามา

0: แต่วันนี้ตัวหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
1: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
2: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
1: ไม้สน
2: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลาง1นิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะแบบนวดหลังหน่อย
1: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นะอ๋อนี่ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
1: แล้วอุ๊ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
2: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
1: ตัดเราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
2: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
2: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
2: อะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
2: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
1: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
2: ใช
0: ่
1: โอเค
0: แล้วก็
1: มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
0: ใช่ครับ
1: สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
2: ถูกต้องครับ
0: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
2: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
2: ัน หลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
2: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
1: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
2: ตัวไหน
1: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
2: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
2: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
1: โอ้ถูกเลย
2: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
1: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทําม
0: ัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
2: ้ยไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
2: ประมาณนั้นคร
0: ับรวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
2: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งนู่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ย
2: โซ่
0: ก็จะราคา
2: โซ่ก็เมตร70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
1: โอเค
2: นะ
0: ฮะโอเคถ้างั้น
1: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
2: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: ครับ
1: นี่คืออะไรคะ
2: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ท
3: กึ่ง
2: จริงช้าหรอกจริงช้าอะไรใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
2: ใหญ่แล้วน
1: ี่
0: เพื่อความแข็งแรงไง
2: ใช่เนี่ยครับพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมันสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
0: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
2: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
0: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
2: นี่ไงเอาโซ่
0: ก็ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
0: แล้วก็คล้องตรงนี้สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
2: หรือว่าจะบาดมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
0: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของ
2: เตา
0: อย่างนี้
2: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
0: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เสร็จ

0: นนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวนผม
0: ทดลองเออวันนี้รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สา
2: วโอ้ยังเลยก็รู้สึกแข็งแรงเลยคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
3: ันนี้ขอแรงหน่อยผมรู้คนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
2: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
3: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
3: เราสองคน
2: เลย
3: ยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้อ่ะ
3: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้แล้วจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
3: เดี๋ยวผมจะแขวน
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
3: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่าง
3: นี้เลยใส่แขวนดูความสูง
2: อ๋อดูความสูง
3: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
2: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
3: เป็นชิงช้าม
2: ันก็จะไปเป็นชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าทีมันเทข้างหน้า
3: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
2: ่มันต้องเทให้มันแบบไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
3: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
3: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้อง

0: ให้มันแบบประมาณน
1: ี้ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
2: ได
1: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
2: โอเคครับ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช่
1: แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลยน
1: ะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผูกไปตามกาลเวลาทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วยน
1: ะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็ค
0: ือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจากน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มไหมจะดูเข้ากับสมมุติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมชกัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: และอันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
1: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะนี่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้มเป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยไฮเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: เออแล้วทาสีก็จะไม่ค่อย
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กําลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทําเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้จ้ะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีไอ้พวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว
0: ้เอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรเงี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ย
1: แล
0: ้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนาะถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะของความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไป

0: นี่ยสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วยอ
0: าจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต้องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าที่จะเห็นว่ามีต้นไม้ที่แก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณน้องเต้โถทำเป็นถามในมือที่กำแน่นเลย
0: เพราะว่าอะไร
1: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆ
0: ม
1: ัน ก็อาจจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เราม
0: ีกลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: นะแบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
1: ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: ไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ที
0: แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะนิดน
0: ึงแล้วใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากกลวกจากเชื้อรา
1: ค่ะ
0: มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีสายได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล์
0: ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: เอ้ยคุณต้อง
1: ใช่อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับไอ้การเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับ

0: กลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้อง
2: ก่อนกลับบ้านก็ทำมาดิทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

การนำปลาใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะโดยส่วนมากแล้วค่ะคนที่ซื้อปลามาจากตลาดค่ะมาถึงปั๊บก็เทใส่ตู้ปลาได้เลยแต่จริงๆแล้วการที่เอาปลาเทลงจากถุงเลยโดยที่ไม่ทำการปรับอุณหภูมิเลยมันอาจจะทำให้ปลาเกิดภาวะของการช็อกได้นะคะเนื่องจากว่าปลาเนี่ยค่ะเป็นสัตว์เลือดเย็นดังนั้นนะคะสิ่งที่ถูกต้องคือเอาถุงลอยน้ำก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ปลาปรับอุณหภูมิอย่างน้อยเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะคะเมื่อปรับสภาพหรือว่าปรับอุณหภูมิของน้ำได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเปิดปากถุงแบบนี้นะคะแต่เรายังไม่เทปลาลงไปนะคะแล้วก็ให้น้องปลาลอยอยู่ในถุงนี้ค่ะอย่างน้อยค่ะก็ประมาณ 5-10 นาทีนะคะถ้าเรามีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะวัดอุณหภูมิของน้ำได้โดยที่วัดอุณหภูมิของน้ำนอกถุงได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลองวัดอุณหภูมิของน้ำในถุงดูนะคะแต่ถ้าในกรณีของที่บ้านไม่มีเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ใช้อุปกรณ์ของเราเองค่ะหลังฝ่ามือค่ะโดยที่จุ่มลงไปแบบนี้เลยนะคะเย็นประมาณไหนแล้วก็ค่อยจุ่มลงในถุงถ้าอุณหภูมิเท่ากันสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการวักน้ำค่ะใส่ในถุงแบบนี้นะคะให้ปลาได้คุ้นเคยกับสภาพน้ำใหม่ที่เขาจะอยู่ป้องกันไม่ให้ปลาเขาเกิดภาวะของการช็อกน้ำหรือความเครียดถึงจะมีการปล่อยปลาได้ระหว่างที่เราลอยถุงเนี่ยค่ะให้สังเกตดูตัวปลาด้วยนะคะว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราจะปล่อยปลาไม่แนะนำนะคะว่าจะให้ยกถุงขึ้นมาแล้วก็เทพรวดลงไปในน้ำนั่นหมายความว่าไอสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยดังนั้นปกติแล้วเวลาปล่อยปลาเนี่ยคุณจะต้องให้ถุงอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยปลาแบบนี้นะคะค่อยๆปล่อยให้น้องเขาว่ายออกมาเองยิ่งถ้าเราทำให้น้องปลานุ่มนวลเท่าไหร่มันก็จะทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็ไม่เครียดนะคะหลังจากที่เราปล่อยปลาไปแล้วบางคนจะนิยมใช้ในเรื่องของการเติมสารเคมีหรือว่าเติมยาเข้าไปเพื่อจะทำให้ปลาไม่ป่วยปลาไม่เครียดแต่จริงๆแล้วอะค่ะหมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากปล่อยปลาไปแล้วคือการใช้เกลือเป็นเกลือสมุนแบบนี้นะคะมันก็คือเกลือธรรมชาตินั่นเองจะนิยมใส่ประมาณ1กิโลต่อน้ำประมาณ1,000ลิตรนะคะเกลือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลเพิ่มแร่ธาตุให้กับตัวปลาค่ะได้แต่เกลือที่ใช้อยู่ตามบ้านอย่างเช่นพวกเกลือที่เติมไอโอดีนนะคะอันนั้นหมอไม่แนะนำนะคะการที่มีปริมาณไอโอดีนมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นพิษอะค่ะเกิดขึ้นกับตัวปลาได้ดังนั้นใช้แค่เกลือสมุนแบบนี้ธรรมดาก็เพียงพอแล้วอะแล้วปกติเวลาที่เราใส่เกลือหรือว่าใส่ยาลงไปในตู้ปลาวิธีการที่ถูกต้องในการเทเกลือลงไปอะค่ะควรจะต้องใช้วิธีการนี้นะคะหาภาชนะที่เป็นขันเป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะใส่น้ำที่อยู่ในตู้ปลาหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้ปลาไปอมเกลือได้อาจจะทำให้เกิดการเบิร์นได้ในกรณีที่เป็นเกลือเข้มข้นสูงสูงอะค่ะอันนี้คือเกลือที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เราเทเราจะไม่เทพรวดเดียวลงไปหมดเลยเราจะต้องเทให้มันกระจายทั่วบ่อแบบนี้นะคะทำไมเราถึงเทพรวดเดียวลงไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเทพรวดเดียวลงไปแล้วณตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีปลาอยู่ปลาจะได้รับความเข้มข้นของเกลือหรือว่าสารเคมีหรือว่ายาที่อยู่ในนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะบางตัวอาจจะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของหลอดไฟค่ะในตู้ปลาเองเนี่ยค่ะหลอดไฟมีความสำคัญมากแสงไฟเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงของพืชที่อยู่ในน้ำได้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวปลาเองแสงไฟก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนสมดุลให้กับตัวปลาด้วยนะคะและวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ในยุคสมัยของพระนารายณ์มหาราชฝรั่งได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังเมืองนครปฐมทางการเลยมีรับสั่งให้ข้าหัวหมูแจ็คไรเดอร์เดินทางมาต้อนรับขับสู้พวกฝรั่งเหล่านั้นในฐานะแขกบ้านแขกเรือนเพื่อสานสัมพันธไมตรีทางการค้ามิให้ขาตกบกพร่อง
1: เดินมาตั้งไกลไม่เห็นมีฝรั่งเลยแถวนี้ในหมายที่ส่งมาให้ข้าเนี่ยมันก็ต้องอยู่แถวนี้เนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาดำข้าวสักคน
2: เฮ
1: ้ยเราชายชาติทหารไทยเราต้องทำให้สุดความสามารถไม่งั้นไปต่อไปหาฝรั่งกัน
2: เฮ้ย
1: สวัสดีจ้าโอ้ท่านคงเป็นคนแถวนี้สิเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีเลยดีเลยคืออย่างนี้คืออย่างนี้เอ้าเดี๋ยวถามชื่อเสียงเรียงนามท่านก่อนท่านชื่ออะไร
3: ชื่อป้อยค่ะ
1: ป้อย
3: ค่ะ
1: อ๋อแม่หญิงป้อย
3: ค่ะ
1: เฮ้ยหน้าตาน่ารักเชียวล่ะเฮ้ยเอาเรื่องงานก่อนคือฉันเนี่ยมาตามหาพวกฝรั่งอ่ะเพราะว่าท่านเสนาบดีฝ่ายการต่างประเทศบอกว่าช่วงนี้พวกโปรตุเกสพวกสเปนเนี่ยฝรั่งเข้ามาเต็มเลยแต่ว่าฉันเดินมาตั้งไกลเนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาน้ำข้าวที่ไหนสักคนนึงอ่ะฝรั่งเข้าไปอยู่แถวไหนหมดอ่ะ
3: อยู่แถวเนี้ยค่ะแถวนี้มีฝรั่งเยอะนี่ก็ฝรั่งนะคะเนี่ย
1: นี่นะฝรั่ง
3: ใช่ค่ะ
1: ฝรั่งอะไร
3: อันนี้ฝรั่งกิมจูค่ะ
1: ฝรั่งกิมจู
0: ฝรั่งเป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นพืชที่มีจุดกำเนิดอยู่ในอเมริกากลางและหมู่เกาะอินเดียตะวันตกหลักฐานทางโบราณคดีในเปรูก็ชี้เห็นว่าฝรั่งนั้นมีมาตั้งแต่800ปีก่อนคริสตกาลโดยพ่อค้าชาวสเปนและโปรตุเกสเป็นผู้นำผลไม้ชนิดนี้ไปยังถิ่นต่างๆทั่วโลกเข้ามาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อราวคริสตศตวรรษที่17ส่วนในประเทศไทยเองคาดว่าจะเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: ตรงว่ามีฝรั่งเยอะแยะแต่ไม่ได้เป็นฝรั่งเป็นคน
3: ใช่
1: ฝรั่งเป็นต้นไม่เป็นไรไหนๆก็มาถึง

0: นี่แหละเชฟคงต้องขอศึกษาเชฟต้องขอรายละเอียดสักนิดนึงจะได้เอาไปรายงานท่านเสนาบดีได้ถูกว่าที่ท่านเข้าใจมันผิด
1: ใช
0: ่แม่นางป้อยนี
1: ่ค่ะ
0: อยู่แถวนี้มานานแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แล้วก็สนิทชิดเชื้อคุ้นเคยกับพวกฝรั่งกิมจูเป็นอย่างดี
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็ต้องถามก่อนเลยว่าเริ่มแรกล่ะจ้าทําไมถึงมารู้จักกับฝรั่งได
1: ้พ่อแม่ปลูกมาก่อนนะคะ
0: พ่อแม่ปลูกมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ปลูกฝรั่งแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาเกิดเป็นส่วนนี้ได
1: ้เริ่มแรกเดิมทีนี้เราเริ่มปลูกจากฝรั่งแป้นสีทองก่อนนะคะแล้วช่วงนั้นราคามันถูกมากเลยคือกิโลละบาท2บาท
0: โอ้ฝรั่งนี่ราคาแค่กิโลละบาท2บาทเอง
1: ใช่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วพอดีมันมีพันธุ์กิมจูเข้ามาใหม
0: ่
1: เราก็เลยไปทดลองปลูกครั้งแรกปลูกแค่200ต้นแต่ผลตอบแทนที่ได้รับคือกิโลละสมัยนั้น18บาท
0: ก็เลยสนใจเจ้ากิมจู
1: ใช
0: ่แล้วนี่แม่หญิงมาเป็นเกษตรกรตั้งไหนไหนตะไลแล้วป่ะจ๊ะหรือยังไง
1: เปล่าค่ะ
0: ฮะ
1: แรกเริ่มเดิมทีพอจบมหาลัยเราก็ไปทำงานธนาคารออมสินอยู่พักนึง
0: อ๋อจ้าน้าแม่หญิงจบมหาลัยแล้วก็ไปทำงานธนาคาร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ดีอยู่แล้วดิทำงานธนาคารใครๆก็ว่าดีก็ดีไหม
1: มันก็ดีค่ะแต่ว่าสู้รายได้จากการทำฝรั่งไม่ได้
0: ปลูกฝรั่งกิมจูรายได้ดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ทำงานธนาคาร
1: ใช
0: ่สู้ไม่ได
1: ้สู้ไม่ได้เลย
0: แล้วไงอ่ะ
1: เราเลยตัดสินใจออก
0: เหรอ
1: ค่ะแล้วก็มาขยายตัวนี้เพิ่มข
0: ึ้
1: น
0: ทำนานไหมธนาคารเนี่ย
1: สองเดือนค่ะ
0: ทำสองเดือนเองตัดได้ออกเลย
1: ตัดสินใจออกเลย
0: แสดงว่าในช่วงเวลาเดียวกันไอ้สองเดือนนั้นก็คือปลูกฝรั่งกิมจูไปด้วย
1: ใช่อ๋อ
0: แล้วผลผลิตมันเริ่มออก
1: ใช่
0: ขายได้ราคาดี
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็เลยคิดว่าหนีจากธนาคารดีกว่า
1: ใช่
0: มาเป็นเกษตรกร
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง แล้วไอ้ช่วงที่ว่าดีๆเนี่ยมันมีการขยายออกไปอีกใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เริ่มแรกเราปลูกแค่200ต้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ขยับไร่จนปัจจุบันนี้มีทั้งหมด24ไร่ค่ะ
0: ตอน200ต้นนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลย
1: ประสบผลสำเร็จค่ะ
0: ก็เลยตัดสินใจง่
1: ายเลย
0: ออกจากธนาคารแล้วขยายเลยอ๋อแบบนี้นี่เองเห็นไหมหญิงว่าปลูกฝรั่งกิมจูนี่มันดีและที่นี่ดีขนาดไหนฝรั่งกิมจูเนี่ย
1: คือเราก็เคยไปประกวดตามงานต่างๆนะคะงาน120ปี 3,000แล้วล่าสุดก็เป็นงานเกษตรแฟร์มหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเราได้รางวัลที่1ที่2ที่3
0: แสดงว่าอันนี้ดีจริงๆไม่ใช่ดีแค่คิดเองดีแบบมีคนการันตีให้ด้วย
1: ไม่ได้โม้ค
0: ่ะโหอ่ะแล้วเขาเอาอะไรมาตัดสินว่าใครได้ที่1ที่2ที่3แล้วก็ตัดสินฝรั่งเขาตัดสินยังไง
1: ดูจากผิ
0: วพ
1: รร
0: ณ
1: รสชาติน้ำหนัก
0: อ๋อรสชาติดีต้องรสชาติหวานด้วยจะมาออกอมเปรี้ยวๆหรือจืดๆไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องหวานก็เลยได้รางวัลมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่คือเกณฑ์การตัดสินคร่าวๆของเขา
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อช่วงดีที่สุดพีคที่สุดของฝรั่งกิมจูที่สวนนี้เนี่ยขายจากหน้าสวนได้เท่าไหร
1: ่กิโลละ48บาทค่ะ
0: ช่วงพีคของเราเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยกิโลละ48บาทไร่นึงเนี่ยมันได้ผลผลิตสักกี่กิโล
1: ไร่นึงนะคะก็ประมาณ200 300กิโลต่อรอบนะคะ
0: รอบหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นขายโลเท่าไหร
1: ่48ค่ะ
0: 48ตีซะว่า50 2โอ้โหได้ไร่ละหมื่น
1: ค่ะ
0: เฮ้ย
1: แต่ละมี10ไร่ค่ะ
0: โอ้โหโอ้โหต่อรอบนึงก็อภิมหาอมตะนี่ลังกาเลยเนี่ยแบบนี้น่าสนใจฉันว่าแบบนี้เนี่ยน่าสนใจของพวกฝรั่งตาน้ำข้าวอีกอ่ะไอ้ฝรั่งตาน้ำข้าวเข้ามาบางทีอ่ะเราไม่เคยได้อะไรด้วยกับเสียด้วยอ่ะแต่คราวนี้อ่ะเมื่อวนต้องถูกใจในตัวคาแน่นอนตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บคิดไม่ยากเลยแบบนี้งั้นเอาเป็นว่าช่วยพาไปดูแบบเจาะลึกหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ฉันอยากจะรู้ว่าพวกฝรั่งกิมจูเนี่ยมันจะช่วยบ้านเมืองของเราได้ยังไง
1: ค่ะพร้อมหรือยังคะ
0: พร้อมแล้วสิ
1: ไปกันได้ค่ะ
0: ไปเลย
2: รู้หรือไม่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้แถมยังแก้ท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วย ที่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้และก็ยังแก้ท้องเสียได้ด้วยเพราะว่าใบฝรั่งนั้นมีโควซิทินจึงช่วยให้หยุดถ่ายและสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อพยาธิที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยโดยวิธีการรับประทานใบฝรั่งให้เป็นยาแก้ท้องเสียก็ให้นำใบฝรั่ง 10-15 ใบมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นโขลกพอแหลกแล้วนำไปต้มกับน้ำ1แก้วใหญ่ผสมเกลือปรุงรสลงไปเล็กน้อยพอเดือดแล้วจึงพักให้หายร้อนแล้วนำมาจิบเป็นชาใบฝรั่งได้เลยแหละครับ
0: แม่รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากปกติฉันอยู่แต่ในสนามรบแน่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเจอผลหมากรากไม้ใกล้ชิดขนาดนี้นะโอ้นี่ใช่ไหมต้นฝรั่งของเรา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเจอกันอย่างใกล้ชิดเลยนี่ต้องถามก่อนว่าอย่างข้างหลังเรา2ต้นนี้คือฝรั่งกิมจูทั้งหมดเลยใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อฝรั่งกิมจูมันถ้าดูจากต้นเนี่ยมันจะรู้ไหมความแตกต่างระหว่างพันธ
1: ุ์ฝรั่งกิมจูนะคะใบเขาจะไม่เหมือนพันธุ์อื่นใบเขาจะมีหยักๆขอบๆนิดนึง
0: ตัวขอบใบเขาจะหยักๆหน่อย
1: ใช
0: ่ถ้าเป็นอันหนึ่งเขาจะอาจจะเรียบกว่านี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ฝรั่งจริงๆแล้วที่เขานิยมปลูกจำหน่ายผลเนี่ยมีกี่สายพันธ
1: ุ์ฝรั่งนะคะหลักๆมีทั้งหมดประมาณ6สายพันธ
0: ุ์6สายพันธ
1: ุ์นะคะ1ก็จะเป็นแป้นสีทอง
0: อันนี้คือในเมืองไทยนิยม
1: ใช่ค่ะแป้นสีทองสองก็คือกิมจูเนี่ยแหละค่ะ
0: กิมจูของเรา
1: ค่ะสามคือฝรั่งพันธุ์ไทยไส้แดงหรือขี้นกเนี่ยแหละค่ะ
0: ฝรั่งขี้นก
1: ค่ะ
0: คือข้างในมันจะแดง
1: ๆค่ะต่อไปคือพันไร้เมล็ด
0: ไร้เมล็ด
1: ค่ะต่อมา2พันนี้เป็นพันใหม่นะคะคือพันหวานพิรุณ
0: หวานพิรุณ
1: ค่ะอีกพันนึงคือพันสุยมี
0: ่สุยมี่
1: ค่ะหรือสายน้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
0: ทั้งหมด6พันนี่อะไรราคาดีสุด
1: กิมจูค่ะ
0: กิมจูดีสุด
1: ณเวลานี้นะคะกิมจูค่ะ
0: แต่2สายพันธุ์ใหม่มาไม่แน่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงนี้กำลังพัฒนาอยู
1: ่ใช
0: ่อ๋อแต่ตอนนี้ที่ครองตลาดอยู่แล้วก็ราคาดีสุดคือฝรั่งกิมจู
1: ใช
0: ่อ๋อแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างเรื่องของการปลูกไหมอันนี้ปลูกยากอันนี้ปลูกง่ายอันนี
1: ้วิธีการปลูกเหมือนกันหมดการดูแลรักษาก็เหมือนกันหมดแต่รูปทรงของผลที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นแป้นจะผลใหญ่มีเมล็ดหวานฟูเหมือนกันส่วนกิมจูผลจะเล็กลงมานิดนึงกอฟู
0: มีเยอะเม็ดน้อย
1: เม็ดน้อยถึงไม่มีเมล็ดเลยค่ะ
0: แล้วอย่าง 2,000 ใหม่ล่าสุดล่ะ
1: หวานพิรุณเขาจะคล้ายๆแป้นสีทองนะคะแต่หวานกว่
0: า
1: เสร็จแล้วสายน้ำผึ้งหรือสุยมี่นี่จะเหมือนกับกิมจูแต่ว่าดกกว่า
0: ดกกว่า
1: ค่ะ
0: แต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างจะมาปลูกนี่เราใช้อะไรปลูกเมล็ดหรือปลูกเลยหรือว่า
1: เราใช้ต้นพันธุ์ซึ่งตอนมาจากต้นอีกทีนึง
0: ต้นพันธุ์ที่ตอนมาจากต้น
1: ค่ะ
0: มาปลูก
1: ค่ะ
0: หน้าตาเป็นอย่างนี้
1: ใช่ค่ะ
0: มีวิธีดูไหมว่าอันนี้กิ่งพันธุ์ดีอันนี้ใช้ได้อะไรยังไง
1: ค่ะเวลาเราตอนเราจะเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีลักษณะยังอ่อนอยู่นะคะเพราะเวลาช้ำเสร็จแล้วมันจะเริ่มเข้าสีแก
0: ่อะไรมันก็ต้องอ่อนไว้ก่อนนะก็ไปถึงมาแก่งักแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยเอากิ่งอ่อน
1: ใช
0: ่ตอนเลย
1: ค่ะ
0: พ
1: อกว่าจะช้ำแล้วมันถึงจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะคะดูใบ
0: แสดงว่าตอนที่เราเริ่มช้ำนี่เขียวเลย
1: ค่ะเขียวเลยตั้งแต่ตรงนี้มาเลยเพราะว่าหลังจากตอนมาช้ำเนี่ยใช้เวลา2เดือนครึ่ง
0: 2เดือนครึ่ง
1: ถึงเป็นแบบนี้ค่ะ
0: แล้วจากนี้ลงดิน8เดือนได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นคุยนักคุยหนาว่าฝรั่งแม่หญิงนี่ได้รางวัลด้วย
1: ค่ะ
0: มีเทคนิควิธีการปลูกไหม
1: จริงๆอยู่ที่การดูแลรักษาค่ะ
0: ยังไง
1: เวลาเราห่อเราก็เลือกลูกที่มันสวยๆไม่มีริ้วรอยขีดข่วนนะคะเสร็จแล้วการบำรุงรักษาคือฉีดยาเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็คือเวลาตัดก็พยายามตัดให้มันมาตรฐานเดียวกันหลักๆ
0: น
1: ะคะ
0: ยังไงตัดมาตรฐานเดียวกัน
1: สมมติเราตัดฝรั่งที่มันเริ่มไซส์แบบหมายถึงผิวขยายแล้วแล้วก็พยายามตัดให้มันเหมือนกันทุกลูกอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ให้มันช่วงจังหวะเดียวกันทุกลูก
1: ค่ะ
0: ส่วนว่าจะตัดตอนลูกไซส์เท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: แต่หลักๆที่ทำให้ผลผลิตของเราดีคือเรื่องความสม่ำเสมอการดูแล
1: การดูแล
0: การเอาใจใส่
1: ใช
0: ่ต้องเสมอต้นเสมอปลาย
1: สำคัญมาก
0: เหมือนความรักแน่เหมือนคนเป็นแฟนกันต้องดูแลเสมอต้นเสมอปลาย
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรมันจะได้ออกมาดีอย่างนี้ฝรั่งตึงต้นเนี่ยเขาจะ โตไปกี่นานแค่ไหนถึงให้ผลผลิตเราได้
1: ตั้งแต่วันปลูกนะคะประมาณ8เดือนเราจะเริ่มตัดลูกได
0: ้
1: ค่ะ
0: แล้วเขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนหนึ่ง
1: เขาจะอยู่ประมาณ 3-5 ปีอะค่ะ
0: 3-5 ปี
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นล่ะ
1: ตัดทิ้ง

0: ูกใหม่ค่ะ
1: ต้องตัดทิ้งปลูกใหม
0: ่ใช
1: ่ช่วง 3-5 ปีนี่คือแก่เลย
0: ค่ะ
1: ตัดแล้วปลูกใหม่ก็รอ8เดือนเหมือนเดิม
0: ค่ะ
1: ก็เก็บผลผลิตได
2: ้กินจูเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือห่อไม่ทันแล้วลายตลาดไม่ต้องการแล้วก็ทำไซส์ยากอย่างห้างเนี่ยเขาจะเอา8ลูกกิโลเราก็ต้องห่อให้เยอะถ้าห่อน้อยสมมติห่อน้อยนะ4ลูกกิโลเนี่ยตกเกรดแล้วแต่ห้างจะซื้อในราคาประกันอยู่ที่35บาทณปัจจุบันตอนนี้นะคะห่อ1กันแมลงวันทอง2แดดค่ะนี่แหละแต่ว่ากิมจูเนี่ยผิวมันจะบางมากต้องรีบห่อก่อนค่ะถามว่าดีไหมดีนะแต่ว่ากิมจูเนี่ยถ้าทำไม่เป็นเลยก็ถ้าเวลาหมดชุดจะหมดไปเลยถ้าจะให้ออกตลอดทั้งปีคือเราจะต้องรู้วิธีการโน้มกิ่งตัดยอดยังไงค่ะผลผลิตก็จะไม่ขาดกิมจูนี่ก็คือว่าถ้าโน้มกิ่งสมมุติว่ามันวันเนี้ยมันมีกิ่งโดออกไปเนี่ย5กิ่ง5กิ่งเราก็โน้มไว้3อีก2ปล่อยไว้เดี๋ยวมาอีกอาทิตย์นึงเราก็จะโน้มอีก2โน้มลงมาแล้วตัดยอดแล้วทําให้ในตัวหยุดในตัวเจนมันก็จะย้อนกลับไปแตกออกมาเป็นตาดอกเนี่ยค่ะก็คือที่ประสบการณ์ที่ทำมา20ปี
1: เหมือนงี้จะรอทำไมเรามาดูเรื่องการปลูกหน่อยดีกว่า
0: ได
1: ้วิธีการปลูกพอยกล่องมาล่องต้องกว้างเท่าไหร
0: ่กว้างประมาณ
1: คันดินนี่ต้องกว้างเท่าไหร
0: ่ประมาณ3เมตรค่ะ
1: ตรงดินตรงนี้กว้าง3เมตร
0: จริงๆมันกว้าง3เมตรแต่นะวันนี้มันพังจนเหลือแค่นี้แล้วค่ะ
1: อ๋อจริงๆมันต้องกว้างออกไปอีก
0: ใช
1: ่เริ่มต้นเนี่ยคือให้เริ่มต้นสร้าง3เมตร
0: ค่ะ
1: ระยะห่างระหว่างต้น
0: ระยะห่างเราใช้2เมตรค่ะ
1: 2เมตร
0: ที่สวนนี้ใช้ปลูกสลับฟันปลาค่ะ
1: 2เมตรแต่ว่าปลูกฝั่งนี้อันนึงปลูกฝั่งนี้อันนึงสลับกันไปเรื่อยๆ
0: สลับฟันปลาทะยานกัน
1: ทำไมมันดียังไง
0: มันจะปลูกได้ต้นมากกว่าผลผลิตมันก็จะมากกว่าการปลูกแถวเดียวอ่ะค่ะ
1: คือหมายถึงว่าระยะห่าง2เมตรเนี่ยเราปลูก1คันเนี่ยปลูก2แถว
0: ใช่
1: ปลูก2แถวเพื่อให้ได้จำนวนต้นอีกเท่านึง
0: ค่ะ
1: แต่ระยะห่างก็คือ2เมตร2เมตร2เมตรแถวนี้ก็2เมตรแถวนั้นก็2เมตร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แบบนี้นี่เองแล้วการขุดหลุมล่ะต้องหลุมลึกเท่าไหร่ต้องอะไรยังไง
0: ค่ะหลุมลึกประมาณ30เซนนะคะเอาพอกบขุยมะพร้าวมิดค่ะ
1: แค่นั้นเอง
0: ค่ะ
1: อ้าวงั้นปลูกเลยดีกว่าครับ
0: ได้ค่ะ
1: โอ้ยจะได้ยืนรอเดี๋ยว8เดือนจะได้กินแล้ว
0: ลองดูค่ะ
1: จากนั้นแบบนี้แล้วก
0: ็ใส่หลุมลงไปเลยค่ะ
1: ใส่ลงไปในหลุมโอ้หลุมมันดีเลย
0: ให้ตรงนะคะ
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็เอาดินกลบค่ะ
1: เอาดินกลบลงไปอย่างนี้
0: ค่ะ
1: แบบนี
0: ้ค่ะ
1: ปึ๊บ
0: ค่ะ
1: ประมาณนี
0: ้ค่ะแค่นี้ใช้ได้แล้วค่ะ
1: ได้เลย
0: เสร็จแล้วค่ะ
1: 8เดือนเจอกันใหม
0: ่ค่ะ
1: อ๋อโอ้ไม่ยากเท่าไหร
0: ่ไม่ยากค่ะ
1: เออแล้วลดน้ำลดท่าเขาต้องลดวันกี่ครั้งอะไรยังไง
0: ถ้าเป็นฤดูฝนนี่ก็ถ้าฝนตกไม่จำเป็นต้องลดเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นฤดูร้อนก็คือเว้นวันครั้งหนึ่ง
1: วันหนึ่งเว้นวันหนึ่ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็แค่ครั้งเดียว
0: ค่ะ
1: อ๋อก็เอาเรือล่องไปก็ลดน้ำไป
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคโอ้ง่ายแบบนี้ง่ายสบายแล้ว
3: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมว่าการปลูกฝรั่งกิมจูนั้นก็ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเนื่องจากเจ้าฝรั่งกิมจูเนี่ยเขาอยู่ได้กับทุกสภาพดินโดยวิธีปลูกก็เริ่มจากการขุดหลุมลึกประมาณสัก30เซนติเมตรหรือแค่ให้กลบกุยมะพร้าวที่ห่อรากเอาไว้ให้มิดจากนั้นก็ให้นำต้นพันธุ์ใส่ลงไปแล้วก็กลบให้เรียบร้อยจากนั้นครับเราก็รดน้ำวันเว้นวันมาแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: โอ้โหได้ฝรั่งกิมจูมาเพียบขนาดนี้ตะกร้าหนึ่งสักวันกี่โลเนี่ย
0: ประมาณ 12-13 โลค่ะ
1: 12-13 โล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหช่วงบิ๊กพีนี่ตะกร้าหนึ่ง 6-700 นะโอ้ที่สำคัญเก็บมาเป็นผลผลิตเนี่ยมันจะอยู่ในถุงแบบนี้แหละต้องอยู่ในถุงแบบนี้ก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้อยู่ในถุงแบบนี้จนถึงส่งถึงมือลูกค้าเลยไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมต้องเอามาเป็นอันอย่างนี้ด้วยทำไมไม่แกะมาให้เรียบร้อยอ่ะ
0: ไม่ได้ค่ะถ้าเราแกะมาแล้วอ่ะเวลาการขนย้ายมันจะทำให้ฝรั่งช้ำ
1: อ๋อมันจะช้ำ
0: ใช่
1: เนื้อฝรั่งมันจะกระแทกกัน
0: แล้วมันจะเหี่ยวด้วย
1: อ๋ออยู่ในถุงแบบนี้ดีกว่า
0: ดีกว่าค่ะมันก็ยังคงความสดอยู่ได้หลายวันนะคะบางทีก็ถึงอาทิตย์เลยถ้าเราเก็บไว้ดีๆนะคะ
1: มันก็จะสวยจนเป็นอาทิตย์เลย
0: ค่ะ
1: หลังจากได้แบบนี้แล้วเรามาทำอะไรจ๊ะตรงนี้ทำอะไรจ๊ะ
0: ต

0: ี้เรามาคัดไซส์ค่ะ
1: เรามาคัดไซส
0: ์ค่ะ
1: อ๋อต้องแบ่งเป็นกี่ประเภทแบ่งเป็นยังไงจ๊ะ
0: ฝรั่งมีทั้งหมด3เบอร์
1: 3เบอร์
0: ก็คือเบอร์สวยเบอร์สวยก็คือแบบนี้เบอร์สวยหรือเบอร์ยอด
1: เบอร์ยอด
0: ใช่ค่ะเราก็จะเลือกที่ผิวเลี่ยมแล้วไม่ค่อยมีกลีบแล้วนะคะ
1: คือหมายถึงว่า
0: เจ้าเบอร์สวยเนี่ย
1: ผิวเขาจะตึง
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อแล้วอะไรจ๊ะ
0: ผิวขาว
1: ผ
0: ิ
1: วขาวสวย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเบอร์สวยเลยของเรามันจะมีลูกใหญ่กว่านี้ไหมจ๊ะหรือว่ากิมจูมันก็จะไซส์ประมาณนี้อยู่
0: กิมจูก็จะมีประมาณ2ไซส
1: ์โอ้โหคือไซส์ใหญ่
0: ใช
1: ่เออโอ้โหนี่ใหญ่ชัดเจนเลยแตกต่างเลยเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: อ่ะเบอร์ต่อมา
0: เบอร์ต่อมาคือเบอร์พิเศษ
1: เบอร์พิเศษ
0: พิเศษมันคือเบอร์รองนะคะ
1: เออเหรอ
0: ค่ะ
1: ตั้งชื่องง
0: ค่ะตั้งมาค่ะไม่ได้ตั้งเองจะเป็นขีดข่วนนิดนึง
1: เบอร์พิเศษนะจะต่างเห็นไหมต่างเลยนะ
0: ค่ะ
1: ขนาดอันนี้กำลังดีอันนี้ใหญ่ไปหน่อยผิวก็จะไม่แบบเรียบตะปุ่มตะปำไปหน่อยอันนี้เรียกเบอร์รองหรือเบอร์พิเศษ
0: ใช่ค่ะ
1: เบอร์พิเศษของเราเบอร์สุดท้าย
0: เบอร์สุดท้ายคือเบอร์ตำหนิค่ะ
1: เบอร์ตำหนิ
0: ค่ะ
1: เบอร์ตำหนิก็คือมีตำหนิเลยอ่ะมีแผลมีความช้ำอ่ะไอ้พวกนี้เกิดจากอะไรจ๊ะ
0: ส่วนหนึ่งแก่จัดนะคะแล้วก็เกิดจากว่าโดนแมลงกัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เวลาแก่แล้วก็จะมีตำหนิบ้างธรรมดาถ้าเป็นคนก็ต้องไปโบท็อกเอาแต่อันนี้ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้
1: จะฟิลเลอร์โบท็อกอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝรั่งต้องอย่าปล่อยให้แก่เกินไปก็เก็บมา
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากเก็บมาแบบนี้คัดไซส์มาแบบนี้แล้วจะส่งอะไรยังไงจ๊ะ
0: คือส่วนหนึ่งของเรานะคะส่งไปจำหน่ายที่ตลาดสี่มุมเมือง
1: ตลาดสี่มุมเมือง
0: ค่ะ
1: พ่อค้ามาหรือเราเอาไปส่ง
0: มารับที่สวนเลย
1: มารับที่สวนเลย
0: ค่ะ
1: แย่งคิวต่อคิวมาเลย
0: ค่ะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะจำหน่ายปลีกให้กับแม่ค้าขาจรตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบนี้ได้ออกมาส่งขายส่งขายปลีกแม่ค้าขาจรมีไหมแบบคนซื้อกินเองแวะเข้ามาขอซื้อหน่อย
0: มีค่ะและอีกส่วนหนึ่งเราก็จะไปจ่ายจำหน่ายที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมซึ่งเป็นแผงของเราเอง
1: อ๋อเลยแผงเราดิ
0: ใช่ค่ะ
1: ตลาดน้ำคลองลัดมะยมใกล้ตรงนี้
0: ค่ะ
1: ส่งไปหลายที่หลายทางแล้วราคาแต่ละที่ต่างกันไหม
0: ต่างกันค่ะ
1: อืม
0: เราก็จะได้เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราจำหน่ายเองก็จะแพงขึ้น
1: อ๋อเราก็ขายเหมือนเราเป็นคนก็ตัดยี่ปัวไปต
0: ั
1: ดพ่อค้าคนกลางไปแล้วก็ขายแต่ว่าก็ราคาก็ยังมาตรฐานอยู
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อ

0: นอกจากนี้ได้3เบอร์แล้วปกติก็ขาย3เบอร์นี้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ามันหนักๆนี้มันขายได้ราคาเหรออย่างนั้น
1: อย่างส่วนนี้เบอร์นี้เราจะเก็บมาแปรรูปเองคือทำน้ำฝรั่งสด
0: อ๋อเรามีทำน้ำฝรั่งสดด้วย
1: ค่ะคือผิวมันเสียแค่ภายนอกเราก็
0: จะ
1: ม
0: าตัดความอร่อยเขายังได้อย
1: ู่เหมือนเดิม
0: ก็ตัดผิวส่วนที่เสียออก
1: ใช่
0: แค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: กลายเป็นน้ำฝรั่ง
1: ใช่ค่ะกลายเป็นน้ำฝรั่งสดม
0: ี
1: ค่ะ
0: ฉันเนี่ยกระหายมากเลย กว่าจะเดินเกวียนกว่าจะล่องเรือไปถึงว้าชัยควรมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่แบบกำลังเย็นฉ่ำเลยเนี่ย
1: ใช่ขยับอย่างนั้นเหรอคะ
0: ไม่ใช่ขยับนั่นตกลงอย่างนี
1: ้เป็นยังไงบ้างคะ
0: รสชาติดีมากเลยอ่ะแบบนี้ปกติขายไงจ๊ะ
1: คนละ25บาทค่ะ4ขวด100
0: แบบนี้ก็มีจำหน่ายด้วย
1: มีค่ะ
0: แล้วกว่าจะได้ขวดหนึ่งขวดเท่านี้เนี่ยเราจะใช้ฝรั่งกี่ลูกกันเนี่ย
1: ขวดนี้นะคะประมาณลูกครึ่งได้ค่ะ
0: ลูกครึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อได้เป็นน้ำฝรั่งแบบนี้
1: 1ขวด
0: ลูกครึ่ง
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเข้มข้นอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลย
0: เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลยผสมแต่น้ำตาลล้วน
1: ๆใช่ค่ะ
0: เอาใจเราเลย
1: ค่ะ
0: น้ำฝรั่งแท้ๆล้วนๆเลยตรงนี้อันนี้เรียกสวนแบบวิธีการปลูกแบบไหน
1: ยกล่องค่ะ
0: อันนี้เรียกว่ายกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อยกล่องดีกว่าวิธีอื่นยังไง
1: คือเวลาเราขนย้ายออกตอนตัดเราก็สามารถล่องแพร่ล่องโฟม

0: เข้าไปรอรับได้เลย
1: ไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปยกมา
0: ไม่ต้องใช้รถเอาเข้าออกมา
1: อันนี้แง่ดีของการเก็บผลผลิตและแง่ดีของการปลูกการเจริญเติบโตของเขา
0: ก็คือเขามีน้ำหล่อเลี้ยงเราสามารถเอาเรือเข้าไปรดน้ำได้สะดวกกว่าค่ะ
1: นี่คือข้อดีของวิธียกล่อง

0: เลียแป้ง
1: ค่ะ
0: เลียแป้งมันเป็นยังไง
1: เป็นขาวๆอะค่ะเป็นตัวขาวๆตัวเล็กๆมันจะอยู่ใต้ก้นผลฝรั่งอะค่ะถ้ามันเข้าไปมันจะทำให้ผลไม่สวย
0: เลียแป้งก็เป็นปัญหามีอะไรอีก
1: แมลงวันทองค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: นิสัยไม่ดีสองใจแน่นอน
1: แมลงวันทองค่ะไม่ใช่นางวันทอง
0: แมลงวันทองแมลงวันทองนี่จะทำยังไง
1: วิธีป้องกันของเราก็คือเราก็จะฉีดยาป้องกันส่วนหนึ่งพวกน้ำส้มควันไม้อะไรเงี้ยค่ะสองก็คือห่อถุงที่มันกันแมลงวันทอง
0: แล้วแมลงวันทองมันจะมาทำอะไร
1: มันจะมาต่อยลูกค่ะ
0: ต่อยลูก
1: ต่อยลูกฝรั่งพอต่อยเสร็จมันก็จะไขไว
0: ้มันจะมาต่อยทำให้ลูกเป็นรู
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาวางไข่ไว้ในรู
1: ค่ะ
0: แล้วหนอนก็ชัย
1: ใช่
0: อ๋อนี่คือแมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: แก้ไขยังไงแมลงยังเพี้ยแป้งแก้ยังไง
1: เพี้ยแป้งเราก็ใช้พวกยาพวกชีวภาพพวกเคมีเอามาฉีดอย่างเงี้ยค่ะก็ตามแต่จะหาซื้อได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่แก้เลือกเพี้ยแป้ง
1: ใช่
0: แมลงวันทอง
1: แมลงวันทองทั้งใบมีเราใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดนะคะส่วนอีกอย่างที่ช่วยคือเราใช้ถุงกันแมลงวันทอง
0: ก็คือห่อซะเลย
1: ใช่อ
0: ย่างนี้เจาะเข้าถุงเราไม่ได้แน่นอน
1: ไม่ได้ถุงเราหนาเป็นพิเศษ
0: หนาเป็นพิเศษเลย
1: ค่ะ
0: งี้เล่าย้อนกลับไปถึงช่วงที่เสียหาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หนักๆของเราเคยเจออะไรบ้าง
1: ก็แมลงวันทองนี่แหละค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้ว มันเพิ่งระบาดรุนแรงมาก
0: เอาเรามีถุงแล้วไม่ใช่เหรอ
1: สมัยนั้นยังไม่มีถุงกันแมลงวันทอง
0: อ้าวเหรอ
1: ค่ะ
0: ก็ปล่อยผลออกมาธรรมดาอย่างนี้แล้วพอแมลงวันทองลงปั๊บ
1: มันก็ต่อยทะลุถุงเลยชุดนั้นจำได้ว่าห่อไว้แสนถุงตัดได้ประมาณ 40,000 ถุงที่เหลือเสียหมดเลย
0: หายไปเกินครึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นคือความเสียหาย
1: ใช่
0: แบบร้ายแรงเลย
1: ค่ะ
0: โอ้หลังจากนั้นมาก็ต้องยอมเสียตรงนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาแก้ไขด้วยกันหาถุงที่มัน
1: หนาขึ้น
0: แข็งแรงขึ้น
1: ค่ะ
0: สามารถกันแมลงวันทองได้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแบบนี้นี่เองอย่างนี้เรื่องฤดูกาลมีผลกับฝรั่งกิมจูของเราไงบ้างแต่ละฤดูกาล
1: ค่ะอย่างฤดูร้อนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ดอกกิมจูร่วงนะคะ
0: ร้อนนี่ทำให้ดอกร่วงเหรอ
1: ใช่ชุดแพงของเราเลยที่จะร่วง
0: ซึ่งหมายความว่าถ้าดอกร่วงก็จะไม่ติดผล
1: ใช
0: ่อ๋อ
1: มันเลยทำให้ราคาหลังจากนั้นแพงขึ้น
0: ช่วงหลังจากหน้าร้อนหรือช่วงปลายหน้าร้อนนี่คือฝรั่งกิมจูแพง
1: ใช่ต้นฤดูฝนฝรั่งกิมจูจะแพง
0: แพงมาก
1: ค่ะ
0: วิธีการแก้ล่ะ
1: วิธีการแก้คือเราก็ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ฮอร์โมนเขาให้ทั่วถึงอะค
0: ่
1: ะ
0: ให้เขาออกดอกให้เยอะที่สุด
1: ค่ะให้เขาอิ่มเต็มที่ไม่สลัดดอก
0: ดอกจะแข็งแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ฝนล่ะ
1: ฝนเยอะก็ไม่ดีค่ะทำให้ร่องแฉะนะคะต้นเหลืองฝรั่งจืด
0: อ๋อถ้าน้ำเขาเยอะเขาจะดูดน้ำเข้าไปในลูกเยอะทำให้รสชาติของ
1: จืด
0: ฝรั่งนั้นจืด
1: ค่ะวิธีแก้ก็คือเราต้องคอยวิดน้ำออกสูบน้ำออกให้เหลือในปริมาณที่พอเหมาะค่ะ
0: อ๋อแล้วอย่างช่วงหน้าหนาวล่ะ
1: หน้าหนาวอันนี้ก็มีผลเหมือนกันหน้าหนาวจะมีพวกไรแดงนิดนึงและอย่างคือมันชอบสลัดดอกอะค่ะเกิดจากการเปลี่ยนฤดู
0: หนาวก็ทิ้งดอกร้อนก็ทิ้งดอก
1: ทิ้งดอก
0: ฉะนั้นจริงๆแล้วหนาวกับร้อนเนี่ยทำให้ฝรั่งแพง
1: ค่ะ
0: ส่วนหน้าที่อาจจะขายฝรั่งถูกหน่อยก็ต้องเป็นช่วงหน้าฝน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่านอกจากออกผลผลิตเยอะๆแล้วก็ยังไม่หวานด้วย
1: ค่ะ
0: อย่างในสวนเราเองทุกวันนี้นี่กี่ไร่ครับตรงนี้
1: 10ไร่ค่ะ
0: 10ไร
1: ่ค่ะ
0: ใช้คนงานกี่คน
1: 10ไร่เราใช้คนงานตั้งแต่4ถึง6คนค่ะ
0: 4ถึง6คนช่วงที่6คนนี่คือทำหน้าที่อะไรกันบ้าง
1: ก็จะมีห่อแมกกาดาษนะคะแล้วก็จะเป็นตัด
0: ลูกออกสำหรับลูกที่ได้
1: ขนาด
0: แล้ว
1: ค่ะเราก็จะตัดออกใช่ค่ะ
0: แล้วทำอะไร
1: น้มกิ่งตัดแต่งกิ่ง
0: น้มกิ่ง
1: ค่ะ
0: น้มยังไง
1: คือเราจะเอายอดที่มันชูขึ้นนะคะลงมาน้มกับไม
0: ้
1: เพื่อบังคับให้มันออกดอกใหม่อ่ะค่ะ
0: ถ้ามันชูมันไม่ออกดอกมันมัวแต่แตกยอดอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องโน้มให้มาอย่างงี
1: ้ให้มันโค้งงอ
0: เพื่อมันออกดอก
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าเกิดว่าวันนี้

0: นี้มีพื้นที่อยู่หนึ่งไร
1: ่ค่ะ
0: สนใจเหลือเกินอยากได้ฝรั่งกิมจูมาชุบชีวิตบ้านเราจะต้องลงทุนเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: อันดับแรกเลยเราต้องมีทุนนะคะ1ไร่เนี่ยใช้ทุนประมาณ 10,000 บาทนะคะ
0: 10,000 บาทสำหรับเตรียมร่องทุกอย่างจนเอาต้นกล้าไปปลูกได้เลย
1: ใช่ถ้าเป็นภาคกลางก็จะยกร่องแบบนี้แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะปลูกแบบพื้นไร่
0: ปลูกพื้นไร
1: ่ส่วนใหญ่1ไร่เนี่ยใช้ต้นประมาณ200ต้น
0: 200ต้น
1: ค่ะต้น 1,200 แล้วก็อาจจะถ้าเป็นแบบไร่ก็จะเดินสปริงเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ
0: นานแค่ไหนกว่าจะเริ่มมีผลผลิต
1: ประมาณ5เดือนเนี่ยเราเริ่มไว้ผล
0: ตั้งแต่เอากิ่งชามเราไปปักเนี่ยนะนับไป5เดือนต้นจะพร้อมที่จะมีดอกแล้ว
1: ใช่เราไว้ลูกหลังจากนั้นไปอีก3เดือน2เดือนครึ่งถึง3เดือนเราจะเริ่มตัดได
0: ้
1: ซึ่งเหมือนที่เคยได้ยินทั่วไปคือฝรั่งจะตัดได้ในเดือนที่8
2: ศูนย์วรพรแห่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นฝรั่งกิมจูคุณภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยผ่านการการันตีจากงานประกวดต่างๆมาอย่างโชคชนโดยวิธีคิดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่คือเริ่มจากตั้งเป้าจะสร้างผลผลิตได้มีคุณภาพและวางแผนการออกผลผลิตให้ออกได้ทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่ฝรั่งในตลาดออกได้น้อยจึงทำให้ได้ราคาในช่วงนั้นที่ดีกว่าและทำให้ผลผลิตจากสวนแห่งนี้กลายเป็นที่ต้องการของแม่ค้าและผู้บริโภคที่มีก็มาจับจองจนขายกันแทบไม่ทันเลยแหละครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงที่มีปัญหาพฤติกรรมทำร้ายผู้ตัวเองและผู้อื่นเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สารานุรมีจำนวนมากหนึ่งในนั้นมาจากตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์

0: เมื่อเราติดตามผู้ป่วยก็พบว่ามีอาการเจ็บป่วยซ้ำค่อนข้างสูงทั้งปัญหาโรคจิตเภทเรื้อรังแล้วก็ปัญหาอาการทางจิตรุนแรงจากการใช้สารเสพติดจนเกิดความยุ่งยากให้แก่ชุมชนในการนำส่งต่อดูแลรักษาแล้วก็หางานทำจนทำให้เกิดเป็นภาระสังคมค่อนข้างมากเราพบว่าส่วนที่สำคัญที่เราจะทำให้เกิดความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยก็คือการที่เราจะไปสะท้อนข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ตั้งแต่ความรู้ทางเชิงวิชาการภาคปฏิบัติวิธีการจับมัดฉีดยากินยาการนำส่งต่อจนถึงการดูแลที่จะทำให้ผู้ป่วยจิตเวชนั้นอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากการกินยาสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือวันที่ผู้ป่วยมีงานทำบ้านทำเนียบทำให้เห็นแล้วค่ะว่าคนเราจะอยู่ยังมีเสียดสีได้ก็ต้องมีคุณค่าคุณค่าของเขาคือการทำงานก็เลยเกิดการจ้างงานอย่างเป็นระบบแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชได้มีเครือข่ายเป็นสมาคมแล้วก็ได้รับโอกาสได้เท่าเทียมกับผู้อื่นแล้วก็มีงานทำ
1: เยาวชนในพื้นที่เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสืบเนื่องมาจากยาเสพติดหลังจากเราพบเจอผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่เนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองและญาติของผู้ป่วยนะครับว่าอาการขนาดนี้ควรจะรักษาตามขั้นตอนเมื่อเขาให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็ได้ติดต่อทางโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยที่จะได้เอาไปทำใบส่งตัวแล้วก็นำไปรักษาโรคทางจิตที่โรงพยาบาลชนทานรมนะครับ
2: ไปดูงานกับโรงพยาบาลสวนสาธารณรมครับก็ไปเรียนรู้ก็เราต้องนำมาปรับปรุงเพราะแต่ละเคสแต่ละพื้นที่ผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราต้องมาปรับปรุงเฉพาะแต่ละบุคคล
3: จากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราก็

0: เป็นไปตามระบบของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับคือ1ระงับเหตุแต่ต่อมาเนี่ยนะครับได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสวนสรันรมนะครับก็ได้หันมาให้ความสำคัญในการนำผู้ป่วยเหล่านี้ไปทำการบำบัดรักษาตามขั้นตอนและพิธีการเราก็ได้รับความรู้องค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างนี้ที่มีความละเอียดขึ้น
1: เราพบว่าทุกที่สนใจว่าเป็นโมเดลที่น่าจะทำได้จึงได้มีโครงการนำร่องนะคะในอำเภออย่างน้อยอีก2อำเภอให้เขาในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับพื้นที่แต่ละพื้นที่สูงสุดค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พืชทุกชนิดต่างมีความต้องการน้ำเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเป็นตัวละลายธาตุอาหารในดินเพื่อให้รากดูดขึ้นไปสร้างการเจริญเติบโตและคายน้ำเพื่อระบายความร้อนนอกจากนี้น้ำยังเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดปริมาณและผลผลิตของพืชด้วย

พืชแต่ละชนิดมีความต้องการน้ำที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์และอายุหากให้น้ำน้อยก็จะทำให้โตช้าผลผลิตต่ำแต่ถ้าให้มากไปก็สิ้นเปลืองดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้น้ำอย่างเหมาะสมกับความต้องการของพืชชนิดนั้นๆดังนั้นสิ่งที่เกษตรกรจำเป็นต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการจัดการระบบให้น้ำซึ่งจะสามารถควบคุมปริมาณการให้น้ำพืชได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสะดวกซึ่งจะส่งผลดีดังนี้ค่ะทำให้พืชเจริญเติบโตเต็มที่ไม่ชะงักการเติบโตเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตกำหนดเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้การให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวกและประหยัดเวลาระบบการให้น้ำที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น2ประเภทได้แก่ประเภทแรกคือการให้น้ำแบบฉีดฝอยโดยฉีดน้ำขึ้นไปในอากาศเหนือต้นพืชกระจายเป็นฝอยแล้วตกลงมาบนพื้นที่เพาะปลูกอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนี้คือสปริงเกอร์ใช้แรงดันน้ำตั้งแต่20เมตรขึ้นไปและมีอัตราการไหลของหัวปล่อยน้ำตั้งแต่250ลิตรต่อชั่วโมงเหมาะกับการให้น้ำในบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่ได้มากระบบสปริงเกอร์เหมาะกับแหล่งน้ำที่มีปริมาณมากคุณภาพน้ำปานกลางหากคุณภาพน้ำมีน้อยจำเป็นต้องมีระบบการกรองเพื่อป้องกันปัญหาอุดตันประเภทที่2คือการให้น้ำแบบเฉพาะจุดเป็นการให้น้ำบริเวณรากของพืชโดยตรงน้ำจะถูกปล่อยลงสู่ดินให้ซึมไปในดินบริเวณรากของพืชระบบนี้ถือได้ว่าเป็นระบบที่ประหยัดน้ำอย่างแท้จริงเนื่องจากเกิดการสูญเสียน้ำจากปัจจัยอื่นน้อยมากและใช้แรงดันต่ำทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแยกออกได้ดังนี้ระบบมินิสปริงเกอร์เหมาะกับไม้ผลที่มีระยะปลูกตั้งแต่5เมตรขึ้นไปรวมไปถึงพืชผักไมโครสเปรย์และเจ็ตเหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีจำกัดรูปล่อยน้ำมีขนาดเล็กดังนั้นจึงต้องมีระบบกรองที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันระบบน้ำหยดอัตราการปล่อยน้ำอยู่ที่ 2-8 ลิตรต่อชั่วโมงโดยปล่อยน้ำจากหัวปล่อยน้ำสู่ดินโดยตรงแล้วซึมผ่านดินบริเวณรากเหมาะสำหรับพืชไร่พืชผักที่ปลูกเป็นแถวชิดหรือผลไม้บางชนิดระบบน้ำหยดเหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีปริมาณจำกัดและต้องมีระบบกรองที่ดีเพื่อป้องกันการอุดตันรู้จักระบบการให้น้ำทั้ง2ประเภทกันแล้วนะคะลองมาดูตารางเปรียบเทียบของการให้น้ำแต่ละระบบกันดูนะคะ

สำหรับพี่น้องชาวนาเราจะมีวิธีการปลูกข้าวยังไงให้ประหยัดน้ำและได้ผลผลิตที่ดีตามมาดูกันเลยค่ะ

จัดการน้ำในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้งเป็นเทคนิคการใช้น้ำอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของข้าวซึ่งมีวิธีการง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. ช่วงเตรียมดินให้ปลูกพืชตระกูลถั่วเช่นปอเทืองลงไปในแปลง

ถ่ายกลบช่วงออกดอกเพื่อเพิ่มปุ๋ยและอินทรีย์วัตถุหลังจากนั้นปล่อยน้ำเข้านาระดับ5เซนติเมตรนาน20วันแล้วทำเทือกเตรียมหว่านพันธุ์ข้าวหรือโยนกล้า 2. ช่วงเริ่มปลูกระยะข้าว 1-2 วันให้ระบายน้ำออก 3. ช่วงระยะเจริญเติบโตระยะข้าว 3-35 วันให้น้ำในระดับ5เซนติเมตรสม่ำเสมอช่วงที่ข้าวอายุ25วันใส่ปุ๋ยสูตรไนโตรเจน6ส่วนฟอสเฟต4ส่วนโพแทสเซียม2ส่วนอัตรา27กิโลกรัมต่อไร่ระยะข้าว 36-45 วันปล่อยน้ำในนาให้แห้งเพื่อส่งเสริมให้รากลงลึกแข็งแรงแตกกอดีและป้องกันโรคและแมลง 4. ช่วงออกดอกและติดรวงระยะข้าว 46-90 วันให้น้ำในระดับ5เซนติเมตรช่วงนี้ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าถ้าน้ำลดหรือแห้งให้เติมน้ำจนถึงช่วงข้าวโน้มรวงหรือข้าวก้ม 5. ช่วงเก็บเกี่ยวระยะข้าว 91-120 วันปล่อยน้ำออกให้แห้งรอการเก็บเกี่ยวเป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคนิคการให้น้ำอย่างรู้คุณค่าพี่น้องเกษตรกรสามารถเลือกใช้ระบบการให้น้ำให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตช่วยกันประหยัดน้ำและที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยสวัสดีค่ะ

0: ใจบวก positive mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ผู้วิชาการเราของเราได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับเฉาก๊วยสักถ้วยชื่นใจสำหรับท่านที่ไม่เคยเห็นต้นเฉาก๊วยแวะมาก่อนนะครับวันนี้เรามีต้นเฉาก๊วยให้ดูกันด้วยนะครับ

0: มเนี่ยเคยยากจนมาก่อนพ่อแม่ก็ยากจนต่อสู้มาพอสมควรนะครับปากจะไม่ทันสิ้นกินน้ำนมก็มาอยู่วัดตั้งแต่7ขวบใช้ชีวิตอย่างนี้มาจนตลอดทำงานเป็นลูกจ้างหลายๆที่จนวันหนึ่งเราก้าวขึ้นมาสู่เป็นผู้บริหารเราจะมองเลยว่าชีวิตของทุกคนนั้นต้องการอยู่ดีมีสุขกินอิ่มนอนหลับอยากเห็นครอบครัวมีอนาคตด้วยกันทุกคนทำให้ผมคิดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้ลูกน้องเราเนี่ยมีความสุขตามอัตภาพอันสมควรที่เราจะสามารถช่วยได้ก็เลยมีการส่งเสริมในหลายอย่างครับพนักงานมีอยู่ประมาณ80กว่าคนกินเหล้าเมายาเสพยาตีรันฟันแทงกันโอ้โหรถลาน้ำมงน้ำมันเฉาก๊วยขโมยกันยับหมดสตุ้งสตางค์เนี่ยให้ไปเก็บไม่ส่งคืนเสียหายปีหนึ่งเป็นล้านๆนะครับเราก็หาวิธีการป้องกันก็เลยตั้งเป็นโรงงานสีขาวให้ทุกคนอยู่ในศีล5มีการอบรมบรรพระอันนี้เป็นที่มาของเรื่องคุณธรรมศีลธรรมที่จะนำเข้ามาใช้ในโรงงานแต่พนักงานก็ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตอนหลังเราก็หาวิธีการใครที่ทำงานบรรจุแล้วคนที่เป็นคนขยันเราก็จะมีเงินเพิ่มให้อีกเดือนละ 2,000 นอกจากในเดือนขึ้นแล้วก็จะเพิ่มอีก 2,000 3,000 4,000 แล้วแต่ความสามารถแต่อันนึงที่เรามีเป็นหลักประกันของชีวิตพนักงานเราก็คือเงินกองทุนเลี้ยงชีพเช่นใครทำงาน5ปีก็จะได้เงินอีก 50,000 ใครทำ10ปีก็จะได้เงินอีก 100,000 แต่10ปี15ปีไอ้ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมากบางคนได้เป็นบ้านเป็นหลังๆหลังละเป็นล้านๆบางคนก็ให้เงินเป็นล้านๆบางคนให้เงินด้วยให้บ้านด้วยบางคนแล้วก็แจกซื้อที่ดินให้คนละไร่คนในที่มีความขยันขันแข็งเราก็จะมีรางวัลเหล่านี้ให้ 1. คนคนนั้นต้องเป็นคนที่มีความขยัน 2. ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับอันนี้เราจะมองตรงนี
1: ้ผมทำมาตั้งแต่ออกป.6 ครับประมาณอายุ12ปีครับทำงานที่นี่มา24ปีแล้วครับเมื่อก่อนผมก็เคยเกเรเคยเที่ยวกลางคืนเคยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาลุงเขาสอนก็เลยปรับตัวเปลี่ยนตัวเองใหม่ผมเรียกเจ้านายว่าลุงครับลุงเสริมรู้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ได้มาเป็นเท่าแก่ลูกน้องสอนเรื่องทำความดีการใช้ชีวิตเรื่องศีล5พวกธรรมะพวกอะไรทุกอย่างสอนหมดครับดีขึ้นทุกอย่างครับทั้งเก็บตังค์ได้เยอะขึ้นทั้งสุขภาพตัวเองดีขึ้นก็มีโบนัสทุกปีครับแล้วก็มีได้บ้านมีได้ที่ดิน

0: ผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้เหมือนกันเขาบอกทำงานมานานทำงานดีทำงานอยู่กับโรงงานมานานอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจก็ยิ่งใหญ่มากผมก็ไม่คิดว่าผมจะมีบ้านเป็นของตัวเองถ้าลุงเขาไม่ให้บ้านผมผมก็ยังคงอีกนานกว่าจะมีบ้านของตัวเองครับรู้สึกดีใจที่กันแล้วได้อะไรดีๆกลับมา
1: ถ้าพูดถึงความสุขอยู่ในเกณฑ์ที่ผมพึงพอใจนะที่เห็นพนักงานทุกคนมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปจากคนที่เคยกินเหล้าเมายาจากคนที่เคยเสเพอะไรดีขึ้นอย่างที่เห็นได้ชัดเราดูแลเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันใครมีความทุกข์จะมาปรึกษาหารืออะไรเนี่ยเราก็จะให้ข้อคิดอะไรไป
2: คุณลุงคุณป้าเขาจะแบบจะไม่วางชั้นหรือว่าเป็นมาตรฐานว่าเราต้องเขาเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเขาจะให้เกียรติกับพนักงานหมดเลยเขาจะเรียกเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ดูแลประมาณนี้ค่ะเราทำด้วยใจเหมือนเราทำเป็นครอบครัวค่ะอยู่กันเป็นครอบครัวไปแล้วมีอะไรก็จะแบบถึงกันมีอะไรก็ช่วยกันอย่างเงี้ยทุกคนมีจิตสำนึกเพราะคุณลุงเขาปลูกฝังดีวันพระหรือว่าทุกวันได้มีโอกาสพูดคุยเขาจะบอกพนักงานบอกลูกน้องเขาด้วยความหวังดีตลอดมีความสุขในการทำงานมีแรงบันดาลใจก็จะทุ่มเททำงานเต็มที่เต็มกำลังกันทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นการทำเพื่อที่จะได้ของแต่เป็นการทำด้วยใจค่ะพอเขาให้มามากพอแล้วเขาให้มาตลอด
0: ผมก็จะทำหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดลุงเขาสอนผมตลอดให้เป็นคนดีห้ามเกเรนะเลิกไปแล้วอะไรเงี้ยจะเป็นคนดีอย่างที่ลุงสอนไว้ครับ
1: อันนี้สำคัญมากการตอบแทนผู้มีพระคุณเนี่ยตั้งแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วคนที่เคยดีกับเราเนี่ยคนที่เคยให้ความเมตตาเราเนี่ยเราจะไปลืมคนที่เคยเอื้อเฟื้อช่วยเกื้อหนุนจงแทนคุณจนกว่าจะอาสันแม้นไม่มีอะไรจะให้ปันก็จงหมั่นสรรเสริญเจริญพรความกตัญญูนั้นเป็นรากแก้วของมนุษย์ถ้าคนไหนที่ขาดความกตัญญูไม่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่หรือบุคคลที่เคยมีพระคุณกับเราเนี่ยมันเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้ววันหนึ่งเขาก็จะล้มแต่ถ้าเขามีรากแก้วคือความกตัญญูจะสร้างความเข้มแข็งสร้างความมั่นคงให้กับตัวเขาเองและครอบครัวอันนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญในแง่ธุรกิจเนี่ยเราคิดว่าเราอยู่ได้พวกน้องก็ต้องอยู่ได้

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทุเรียนราชาแห่งผลไม้ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันการผลิตทุเรียนให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพื่อป้อนตลาดโลกจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายทุเรียนหลายสิบตันที่เห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์แม้จะเป็นกลุ่มที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานแต่ก็เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจไม่น้อย
1: ครับชื่อชินะครับชื่อจริงชื่ออัชนันท์รัติปานนะครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับแต่ว่าบ้านเดิมจริงๆเป็นคนจังหวัดยะลาครับ
0: วันนี้อัชนันท์รัติปานหนุ่มนักบินผู้ชื่อการเดินทางหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านจะพาเราไปหาคำตอบ
1: เนื่องจากผมเป็นนักบินนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ตั๋วโควต้าตั๋วฟรีต่างๆไปตามที่ต่างๆได้งานในเล็กผมก็เลยเป็นการท่องเที่ยวไปที่ต่างๆต่างประเทศก็คงจะเป็นที่เยอรมันนะครับก็คือเป็นสวนผลไม้เป็นสวนส้มครับผมก็อยากดูว่าสวนผลไม้ในไทยเนี่ยมันจะแตกต่างอย่างไรกับที่ต่างประเทศที่ผมเคยไปมาจริงๆอ่ะผมชอบทานทุเรียนพันหมอนทองอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงใจเลยครับ
2: พอหมอนทองสักลูกนึงได้ไหมผมเลือกไม่เป็นอ่ะพี่เลือกให้หน่อยครับ
3: ทานวันนี้หรือพรุ่งนี
2: ้ทานพรุ่งนี้ครับ
3: ถ้าเรายกดีมันก็จะง่าย
1: ซื้อมาลูกนึงครับหมายใจว่าอยากจะมาเปรียบเทียบดูซิว่าเอ๊ะที่เราซื้อตรงก่อนเข้าเมืองจันทร์เนี่ยกับซื้อในสวนเมืองจันทร์เลยเนี่ยมันจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันอย่างไร
2: เอาอันนี้ครับ
3: เอานี
2: ้ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเรียนวันนี้ฉลาดวันนี้จ้าคิดว่าแก่มาแล้วจะกรอบแล้วก็มันไม่เละครับถ้าเละนี่ผมมาเปลี่ยนนะครับก็

0: ักครู่ที่เราขับรถเข้ามาในเมืองจันทบุรีครับเราก็เห็นเขาโบกอะไรก็ไม่ทราบครับพี่ครับโทษนะครับอันนี้พี่โบกผลไม
1: ้มาดักซื้อเลยครับ
0: มาดักซื้อครับก็คือดักซื้อจากชาวสวนใช่ไหมครับ
2: เขาโบกรถของชาวบ้านครับโบกรถผลไม้ของชาวสวนเนี่ยครับคือมาขายเขาก่อน
0: จากทั่วทุกสาธิตของจันทบุรีเนี่ยก่อนที่จะมาวัดศรีเมืองเนี่ยตลาด
2: เป็นภาพคนการที่แบบค่อนข้างจะหัวใสครับ
0: ไม่คันแล้วครับพี่ครับอันนี้พันอะไรอ่ะผมทราบของดู
3: กระดุมครับผม
0: กระดุมอ่ะครับอันนี้คือเขาช่างโลขายเลยใช่ไหมครับพี
3: ่
0: หรือว่าโอ
2: ้ถ้าชาวสวนที่มาขายไม่โอเคก็คือผ่านไปขายในวัดศรีเมืองต่อแต่ถ้าตกลงกันได้ก็เอาเข่งลงตรงนั้นเลย

0: ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อุดมนะครับเป็นผู้จัดการของที่นี่นะครับวิสาหกิจชุมชนท่าใหม่นะครับผมถามคำแรกเลยครับล้งแปลว่าอะไรครับพี
1: ่ล้งนี่จริงๆแล้วก็เหมือนอย่างกับเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตมีแหล่งรับซื้อที่ครบวงจรนะมีกลุ่มพ่อค้าส่งออกแล้วก็มีกลุ่มพ่อค้าภายในประเทศ
2: ตอนแรกผมเข้าใจว่าล้งเนี่ยเป็นแค่แบบว่ารับผลประโยชน์แต่ว่าเนี่ยของพี่อุดมเนี่ยเขาแบบมีการให้ผู้อื่นด้วยให้ความรู้ให้การจัดการที่ดี
0: เคยแบบเฉลี่ยไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ตันได้ครับ
1: ช่วงปริมาณมากๆเนี่ยวันหนึ่งก็อยู่ประมาณ3ตู้คอนเทนเนอร์ตู้ละ18ตัน
0: ตู้ละ18ตัน54ตัน
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ภายในประเทศก็อยู่ประมาณอีกไม่เกิน 10% 20%
0: 90% ส่งกลับ
1: แล้วก็ที่เหลือก็ไปกลุ่มแปรรูปมั่งอะไรมั่งนี่ก็คือตัวที่เราแยกเกณฑ์ออกมากลุ่มนี้ก็คือ4ใส่4ฮะ
0: 4
1: คือลักษณะลูกมันจะทรงไม่เต็มนะ
0: ครับ
1: มันจะแบบ
0: มีว้าแหว่ง
1: ว้าแหว่งตรงนี้ครับแล้วล่ะเป็นไส้4นะ
0: คือมาดูเกณฑ์ที่ส่งออก
1: ครับ
0: นอกประเทศกันครับ
1: กลุ่มนี่ก็จะเป็นไซส์ AB หมายความว่า A กับ B ปนกัน
0: สังเกตว่าครูเนี่ยจะเรียงตัวสวยมาก
1: สวยป่ะ
0: จ
1: ะสวยป่ะ
0: โอ้ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นทุเรียนขนาดนี้มาก่อนเลยส่งเมืองนอกนะครับนกาดทุเรียน
3: นกาดทุเรียน
4: นกาดทุเรียน
5: ปัญหาสำคัญของการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคือการตัดผลผลิตก่อนเวลาที่เหมาะสมหรือการเก็บทุเรียนอ่อนมาขาย
6: จริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของชาวสวนมากกว่านี่บางครั้งเนี่ยของนะที่ขายไปเนี่ยมันยังไม่ได้คุณภาพนะไปชิงขายซะก่อนผลผลิตที่เขาขายไปมันอาจจะไม่มากแต่มันไปทำให้ผลผลิตที่เขาตามหลังมาเนี่ยเกิดความเสียหายคือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้สมาชิกเนี่ยรอให้ถึงช่วงอายุจริงๆแล้วค่อยเก็บเกี่ยวกันจุดเด่นของเรานะที่เราไม่ขายทุเรียนอ่อนกันนะ
1: hey! จริงๆแล้วที่เรามาชุบขมิ้นเนี่ยคือขมิ้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะสามารถที่จะไปเคลือบแล้วไปสมานผิวถ้าเกิดเราไม่ชุบขมิ้นเนี่ยเวลาหนามเนี่ยมันไปทิ่มกันนะมันก็จะเกิดมีอาการเชื้อราย างออกมามันก็จะไม่สวย
0: เข้าใจแล้ว
1: มันก็จะออกดำๆแบบช้ำๆอะไรประมาณเนี้ยผลสุดท้ายบางครั้งก็อาจจะเน่าได้อะไรประมาณเนี้ย
2: เขาจะไม่ปล่อยให้ทุเรียนอยู่เฉยๆเกิน10ชั่วโมงครับทุเรียนลูกหนึ่งสมมติว่า6กิโลใช่ไหมครับ54ตันก็เท่ากับ 54,000 กิโล6กิโลก็เท่ากับ 8,000 ลูกถ้าจัดการไม่ดีพอมันก็คงจะแบบเละอยู่แล้วครับ
0: อันนี้คือขั้นตอนของการแพ็กกิ้งหลังจากที่เขาได้มาคัดเกรดกันแล้วเนี่ย A B C แล้วเนี่ยเกรด C หรือเกรดที่ต้องการจะส่งภายในประเทศเนี่ยเขาก็จะมาแพ็กกิ้งส่งรถกระบะอย่างนี้สำหรับผมเองอ่ะผมว่ายากที่สุดแล้วขั้นตอนนี้มันต้องเป็นมีขั้นตอนของการเทรนนิ่งใช้เวลา3เดือนครับในการฝึกแต่ละคน
7: มาจากตลาดไทยก็เราซื้อหลายที่บางที่ก็คือทำทุเรียนไม่เก

0: อะไรประมาณนี้แต่ที่นี่คือเขาตัดกับทุเรียนเปอร์เซ็นต์ไงแก่ดีอะไรประมาณนี้เลยลูกค้าติดปากต่อปากพูดกันเนี้ย
1: ทุเรียนมันได้คุณภาพครับเปอร์เซ็นต์มันแก่ดีครับลูกค้าชอบคนทานแล้วติดใจเนี่ย
2: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลย
3: ลองชิมไหมฮะลองชิมไหม
2: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
4: ตบอังระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
5: การแปรรูปเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนที่ด้อยคุณภาพและยังช่วยเก็บรักษาความสดของทุเรียนไว้ได้นาน
2: พี่ดงครับเนื้อทุเรียนแบบไหนที่เราจะนำมาแปรรูปต่อครับ
3: ปัจจุบันนี้นะฮะในกลุ่มเราก็จะเอาทุเรียนที่มันด้อยคุณภาพนะ
2: ครับ
3: ไม่ใช่เนื้อด้อยคุณภาพนะ
2: ครับ
3: เปลือกมันมั่งที่เปลือกมันอาจจะโดนหนอนแทกหนอนเจาะอะไรประมาณนี้ที่มีตำหนินะ
2: ครับ
3: ส่งออกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะชิ้นไหนที่มันเล็กไม่สวย
2: ครับ
3: ก็จะไปแปรรูปชิ้นนี้ชิ้น A ชิ้น B ชิ้นอะไรแบบนี้ไอ้พวกนี้เราก็จะ
2: แยกเกรดดี
3: แยกเกรด
6: ห้องที่แกะเนื้อเนี่ยก็คือเป็นห้องที่ใช้สกิลสูงมากคือต้องเป็นแรงงานที่แบบได้รับการฝึกมาอย่างดีมากครับเขาแกะเนื้อโดยที่ไม่ให้เนื้อช้ำหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียเลยเพราะว่าจะเอาแบบทั้ง 100% นะครับที่เกษตรกรในกลุ่มของเขาเนี่ยมาให้เนี่ยจะต้องเอาไปใช้ได้หมด
2: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลย
3: ลองชิมไหมลองชิมไหม
2: ขอสักเม็ดนึงได้ไหมครับยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
7: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
4: นี่การแกะทุเรียนครับพี่ครับแกะให้ผมหน่อยแล้วก็ได้ดีใจมากครับ
2: แล้วนี่อยู่ที่ไหนครับพี่
3: อยู่ในห้องแรกเลยห้องบาร์ห้องนี้คือ
2: บาร
3: ์ลบ40องศาอันนี้ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
2: 4-5 ชั่วโมง
3: ครับก็จะแข็ง
2: โอ้เย
3: ่คือเนื้อทุเรียนเนี่ยมันจะคงสภาพได้นานเป็นปีๆนะ
2: ครับ
3: ต่อไปนะถ้าเกิดมีปริมาณมันล้นตลาดมันเยอะเกินไปเราก็สามารถเอามาเก็บไว้ชั่วคราวไว้ก่อน
4: เปิดออกมาเป็นโอ้หนาวเท้าหนาวเท้าครับผมเคยไปรัสเซียอุณหภูมิลบ -30 แต่ผมว่าอันนี้หนาวกว่าครับไปดีกว่า

0: อันนี้ก็อยู่ที่สวนของพี่อุดมนะครับอันนี้ประมาณสักกี่ไร่ครับพี
1: ่ทางนี้ก็ประมาณ100ไร่ครับ
0: คูณ100ไร่ในไร่นึงมีประมาณกี่ต้นนะครับ
1: แปลงนี้ผมปลูก10เมตรคูณ10เมตรนะฮะไร่นึงก็ปลูกได้ประมาณ15ต้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปลูกชิดเกินไปเนี่ยต้นไม้มันก็จะขาดแสงแล้วก็อากาศที่จะต้องถ่ายเทมันทําให้ช่วงฤดูฝนอากาศที่มันแบบมีความชื้นสูงเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อราอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้
0: ครับส่วนทุเรียนเนี่ยในจินตนาการของผมเนี่ยมันคงจะเป็นส่วนที่แบบว่าต้นไม้แบบทุบๆๆๆใหญ่ๆแล้วก็แบบมีทุเรียนแบบเป็นพวงๆเป็นเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่พอผมมาเห็นส่วนของที่นี่แล้วเนี่ยผมให้ความรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ประเทศไทยมันคือยุโรปชัดๆอะครับนี่มันเป็นการจัดการส่วนที่ดีมากสะอาดโล่งแล้วก็อากาศถ่ายเทตลอดลักษณะเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวนึงเลยอะครับ
2: คำว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยของกลุ่มพี่หมายความว่ายังไงรวมกลุ่มกันอย่างไรทำไมถึงคิดจะรวมกลุ่มกันขึ้นมา
1: เมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างผลิตนะคือผลิตไปคนละทิศคนละทางคุณภาพออกมาก็จะไม่คล้ายก
0: ัน
1: ต้นทุนก็จะต่างกันมันก็ทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาซื้อขายเนี่ยมันก็เสียโอกาสนะตั้งแต่รายผลิตเลย
0: พี่อุดมทำอย่างไรครับให้วิสาหกิจชุมชนของพี่เนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาขนาดนี้ได้ครับมีแบบกฎระเบียบมีกติกาอย่างไรมีแนวคิดอย่างไร
1: คือจริงๆแล้วมันก็เป็นอาชีพของเราเป็นงานของเราที่เราต้องช่วยกันทำช่วยกันบริหารการนะในกลุ่มของเราก็เหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่มีคนอยู่หลายๆคนนะตรงนี้มันก็ต้องมีสัดส่วนต้องมีปัญหาต้องมีอะไรเยอะสมาชิกทุกคนเนี่ยเข้า

0: มาก็เพื่อผลประโยชน์เพื่อสิทธิ์ของตัวเองอะไรประมาณนี้เราเองเราเป็นผู้นำกลุ่มนี้เราต้องพยายามคือทำยังไงให้สมาชิกเนี่ยเกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะคือเราค่อยเป็นค่อยไปคือให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเริ่มต้นคนหนึ่ง 20% ก่อนคือเอาของที่มีอยู่นะที่แก่ๆเนี่ยนะเอามาขายรวมกันนะให้เขารู้ว่าตรงเนี้ยเรามีทุเรียนคุณภาพให้กลุ่มของเราเนี่ยคือมีพ่อค้าเข้ามาซื้อถึงที่นะ
1: สามารถเป็นเพราะทุเรียนต้นๆเนี่ยลงทุนสูง
2: อันนี้คืออะไรอ่ะครับพี่
0: คือกองปุ๋ยหมัก
2: อ๋อที่จะพามาดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
0: ที่เราคือเอาเปลือกทุเรียนมาย่อยสลายถึงเวลาแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกพวกมูลไก่มาเข้ารวมเพื่อจะได้มีธาตุอาหารได้ครบถ้วน
3: ด้วยการเปิดรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆจากภายนอกวันนี้เปลือกทุเรียนที่เคยเป็นขยะสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรกลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี
0: ส่วนผสมก็จะมีแกะเผาเพื่อไปปรับแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาช่วงก่อน1เดือนเราจะใส่เราก็จะเอาเชื้อไตรโคเดอร์มามาใส่เข้าไปปรับโครงสร้าง
2: ครับ
0: ให้ย่อยสลายได้ดีขึ้น
2: ตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเปลือกมันก็เอามาเป็นปุ๋ยได้ต่อ
0: ได้ต
2: ่ออันนี้เขาตัดกันอยู่เลยใช่ไหมครับพี
0: ่
2: พี่เพิ่งตัดนะครับผมเสียวครับเสียวหัวไอ้ลูกนี้กี่เดือนแล้วครับหลังจากเห็นดอก
0: ตั้งแต่เห็นดอกมาประมาณ130วันได้แล้วฮะ
2: แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะมันจะร่วงลงมาใช่ไหมครับ
0: ถ้าลูกไหนถ้ามันเกินอายุก็จะหล่น
2: เสียวๆผมแล้วใกล้แล้วผมก็เต็มตัวแล้วครับระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
0: เฮ้
2: ย 2,000 บาทครับลงมาจากฟ้า
0: ลูกนี้จริงๆอ่ะเป็นเกรดพรีเมียมได้ลูกนี
2: ้เป็นเฉียงครับ
0: เฉียงระวัง
2: 2,000 บาทครับเจอกันในซุปเปอร์ครับผมนี่ที่นี่เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เหนียวแน่นมากมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดีคือเขาติดต่อภาครัฐเองนะครับขอความรู้ทางวิชาการการสนับสนุนแล้วก็การตลาดผมก็คาดหวังว่าความรู้ที่ได้มาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยสามารถเอาไปบอกกับคนอื่นชาวบ้านหรือเกษตรกรอื่นๆได้
4: เราจะรู้ได้อย่างไรว่าดีหรือไม่ดีอันนี้ผมซื้อมาจากข้างนอกนะครับ
0: ถึงทุเรียนเนี่ยเราจะไปมองรูปทรงเพราะเรากินเนื้อเราไม่ได้กินเปลือกนะคือบางครั้งต้องดูเลือกดูผู้เป่งๆอย่างลูกนี้โอเคเลยมันมีกลิ่นสับสาบละหอมน้อยๆอย่างเงี้ยพวกนี้ลองต้องเวลาดมต้องดมที่ก้นลูกมันประมาณนี้

0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนส่วนข้าง
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วย
2: ผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่กินของเก๊
3: สิ่งสำคัญของการทำการเกษตรในปัจจุบันก็คือการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและมีความสนใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย
0: อยากทำตามพ่อครับพ่อก็เป็นเกษตรกรแล้วก็ทำอาชีพนี้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะก็เลยเลือกที่จะเรียนต่อในสายอาชีพนี้แล้วก็กลับมาช่วยพ่อทำต่อฮะก็ร้อนก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขดีฮะอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ตลาดทุเรียนค่อนข้างจะดีทำแล้วมันเห็นรายได้มันเห็นกำไรแล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจ
4: ถ้าเราไม่มีการพัฒนาต่อยอดอนาคตนะอาชีพของเราก็อาจจะถูกทิ้งปล่อยนะทำให้ลูกหลานเราเนี่ยในอนาคตไม่อยากจะเดินในเส้นทางอาชีพนี้ต้องช่วยกันพัฒนาอาชีพนะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้ต่อยอดให้เขามองเห็นว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่เป็นอาชีพที่มันลำบากหรือยากเหมือนสมัยก่อน
0: ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในสวนของคุณนะครับไม่ใช่มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวมีกล้วยด้วยนะครับเป็นมันปลูกได้ด้วยกันนะครับ
1: ได้ได้เพราะว่าทุเรียนก็ต้องอาศัยร่มเงาจากกล้วยใช่ไหมคะเพราะว่าปีแรกเราก็ยังไม่ได้รายได้จากทุเรียน
0: ครับ
1: เราก็

0: มีรายได้จากกล้วย
1: ถ้าทุเรียนยังไม่โตแล้วก็ปลูกกล้วยแทนก่อน
2: มันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว8เดือนมันก็จะมีรายได้คืนกลับเข้ามาดีกว่าเราปลูกทุเรียนเดียวๆแล้วก็ทำร่มให้ทุเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์ปี1ปี2เราก็มีรายได้จากกล้วยพอปี3ปี4ทุเรียนถึงจะมีผล
1: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
0: ใช่เหมือนสวนข้างๆใช่มั้ยเค้าเริ่มรับปริญญาแล้วเห็นมั้ยล่ะ
3: การตลาดออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีมูลค่าและไม่อาจมองข้ามได้ในปัจจุบันไม่เว้นแม้แต่สินค้าทางการเกษตร
1: จับประโมทครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: กล่องนี้คือยังไง
4: กล่องสำหรับใส่ทุเรียนพรีเมียมครับจะเห็นว่าพรีเมียมดิวเรียนโปรดักต์ออฟไทยแลนด์แบรนด์ทุเรียนไทยมันหายไปจีนเขาทำตลาดทรงหนึ่งก็คือต่อไปเนี่ยเขาจะปลูกที่ไหนก็ได้ส่งเสริมการปลูกที่ไหนก็ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ยี่ห้อนั้นผมก็เลยชวนชาวสวนเนี่ยถ้าไม่มีใครทำให้เรามานั่งทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งไหมให้มันเป็นชื่อของเมืองไทยก็คือทุเรียนไทยก็เลยทำเป็นสถาบันทุเรียนไทยนี่น้ำหนักประมาณ5กิโลนี่นะครับขายระบบออนไลน์เนี่ยนะครับส่งให้ถึงบ้านเลย 1,000 บาทก็ตก100กิโลประมาณ200บาทจิ๊บความแตกต่างจริงๆของมันก็คือเรื่องของคุณภาพเป้าหมายในแง่ของผู้บริโภคผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่เจอคำพูดของดีๆส่งขายต่างประเทศแล้วคนไทยต้องมากินของเก๊ของไม่ได้คุณภาพที่เรารับประกันนี่ก็คือว่า1ทุเรียนของเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่แก่สุกแล้วต้องอร่อยนะครับ
5: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วยก็คิดว่าอายุสัก45ปี50ปีก็ออกจากงานการบินแล้วก็กลับไปเป็นเกษตรกรครับเราลงไปเป
6: ็นทางภาครัฐเอง
5: ก็อยากจะให้คนต่างจังหวัดคนในบ้านผมเนี่ยยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เจริญเติบโตด้วยลำแข้งของตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วเราก็จะกลับมาเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมอีกครั้งนี่คือเป้าหมายที่ผมคิดว่ายังไงก็ตามแต่คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องได้รับการเคารพนับถือ
3: ความรักในอาชีพและการน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการแบ่งหน้าที่การทำประโยชน์ตามความถนัดและความสามารถเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์มีความเข้มแข็งสามารถผลิตและส่งออกผลไม้ไทยได้อย่างภาคภูมิท่ามกลางวิธีแข่งขันระดับโลก

0: เราส่งไปห้องแลบแล้วแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร
1: ่ไม่เชื่อต้องได้ทดลองเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถามมาใกล้ๆอันนี้เป็นน้ำมันเนื้อที่เราเจียวออกมาก็เอาเนื้อลง
2: แป๊บนึง
3: หยุดก่อน
2: จะกินน้ำลายทำไม
4: ดูภาพแล้วคือน้ำลาย
2: มันกวงเหมือนกันเลย
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้

0: อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที่
1: เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้แล้วก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเปิ้ลไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็น social enterprise บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มีกี่อันเนี่ย
1: ท่อ3อันแล้วก็ตะข่ายอันนึง
2: เหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบน
2: ี้
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดคุณละหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
3: วันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
4: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
0: ๆสวัสดี
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพลับค่ะ
0: คนนี้ก็ปลูกถั่วงอกกัน
2: ใช่
0: คร
2: ับแบบนี้ถูกไหม
4: ถูกจ้ะลูกถูกถูกเลย
0: แสดงว่า
4: อย่างนี้เรียกว่าได้1ชั้นแล้วเราจะทำประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้ลูก
2: อ๋อไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
4: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะให้ลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ครับไว้ด้วย
4: เนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
0: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
4: ใช่
2: ถ
4: ้
2: าเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบนี้ป
4: ่
2: ะ
4: ก็ต้องใช้เวลาลูกแล้วเพาะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ำนะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
5: ็ก่อนนอน
4: รดแล้วทำไมจึงเรียกถุงมือถือนะลูก
5: มันสามารถถือได
4: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
2: ถือกลับบ้านได้เลยหรือเปล
4: ่
2: า
4: ถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
0: นี่เลยค่ะเป็นถั่วงอกหกผา
4: ถั่วงอกหกผาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการตัดแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกถ่านหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้นะครับเขากลับชาติยังไง
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกออกมาเป็นแบบนี้งอกไวมากเลยนะคะ
6: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
5: กลับชาติเป็นฐานด้วย
0: ดำเป็นปี
5: ไม่ใช่มันฐานผลไม
0: ้ฐานผลไม
6: ้อันนี้มันคือผลไม้อะไรอ
4: ่
6: ะ
4: คะอะไรเอ่ย
6: อันน
5: ี้
6: ม
5: ัน
6: ค
5: ืออ
6: ะไรคร
4: ับ
6: ส้ม
5: ส
4: ้มโอลูกเล็กๆอ่ะทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามาเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
6: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่มั้ยคะ
4: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
0: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
6: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วย
0: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโล
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
7: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้เช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
6: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
7: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเนาะ
0: เห็ดเน่า
3: ถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
0: ค่ะ
3: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กลับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
4: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
0: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณตามากๆเลยนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
6: ุ
0: ณค่ะได้ความรู้เยอะเลยไปน้องเตยพาพวกเราไปหน่อยเดี๋ยวพี่เป๋จะไปดูที่บ้านว่ามีเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะ
2: ใช่ไหม
0: ลูกลูกมังคุดเต็มเลยระวังล้มกัน
6: ยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
2: มันยังเป็นสีเขียวไม่
5: ได้ไม่ได้ไม่สุก
0: มาเก็บผลไม้บ่อยไหม
2: เสียวที่สุด
0: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
5: ก็ตะลิงปิงมาดาม
2: แล้วไหนตะลิงปิงอะคะ
0: เฮ้ยนั่นไงเต็มต้นเลย
2: มันเด่นมาทั้งพวง
0: เว้ย
2: มาละ
5: เนี่ยเราไปทำตะลิงปิงกับชาติได
0: ้หึตะลิงปิงกับชาติ
2: มันเป็นยังไงคะเนี่ยตัวพี่เฟยยังไม่รู้เลย
0: ไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิด
2: อันนี้เปรี้ยวจัง
0: บอลละเพ็ดเปรี้ยวหอม
2: กินละ
0: ไม่เราต้องเลือกเป็นเถาใหญ่ๆเลยเถอะหอม
8: ไปไหนกันจ๊ะ
5: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชาติ
0: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
8: อ้าวเดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
0: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
9: ชิมดูจะได้รู้นิดเดียว
10: ขม
11: เฮ้ยหนูไม่กล้า
12: ไม่อยากที่บอกไงคะหวานเป็นลมขมมันยาก
11: เร็วเร็วกินหรือยัง
9: เอาแค่แตะก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
11: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะผมมากเลย
12: โอ้อันนี้คือยังไม่กลับชาติ
9: ใช่อ้
11: าวขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
12: ขมปิดปีเลยนะคะ
9: เดี๋ยวหนูดูที่กลับชาตินะคะนี่กับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
12: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
7: ต้องชิมค่ะต้องชิม
12: หนูไม่ชิมได้ไหม
9: ไม่ได้
12: เพราะว่าคราวนี้กับชาติ
9: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี
12: ้แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
11: ้หอมน้ำเชื่อมค
12: ่
11: ะ
12: อ๋อใช่ใช
9: ่หวานไหมคะ
12: ก็คือบาราเพชรเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานๆใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
12: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
9: ้แล้
12: ว
9: อันนี้
12: ต้องเป็นหวานอีกแน่เลย
9: มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
12: วันนี้นี่ทำให้เฟรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อนใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
11: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะ
12: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
11: ขอบคุณมากค่ะ
12: นี่น้องๆค่ะพี่เฟนัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมมัสกอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะน้องเจนกับน้องโบอิง
11: ค่ะ

0: งั้นไงคะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: หุยเฮ้ยน้องๆนี่คะผลไม้กับชาติที่พวกเราไปทำกันไง
5: ใช่ค่ะมีตะลึงปิงมีมะนาวนี่ดูสิคะมีขนมด้วย
0: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสคอตเนี่ยเป็นยังไง
6: เป็นแบบนี
0: ้มันแบบนี
5: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
3: อันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขาวานนะคะของล้นเกล้ารัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
7: มัสคอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสคอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องขาวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
0: หุยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะคุณครู

0: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
1: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
2: แป้งสาลีน้ำตาล
1: แล้วก็ไข่ไก
0: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะสมบูรณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
1: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
0: ใช่มั้ยสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
2: ไข่เละแล้วอายครึ่งใบแล้วไม่เป็นไรต้องทำให้เขาตื่น
3: ได้แล้ว
0: นะคะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
1: หนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
2: นี่ครับแป้งสาลีตวงจะไปทาหน้าซะแล้ว
0: จ้า
1: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
3: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
1: ปาดเลยปาดออก
0: ไม่เป็นไรประมาณ
1: ทำให้ส่วนผสมนี่เข้ากันนะฮะเลยใช้การคน
3: ค่อยๆคนก่อน
0: คนลูกค่อยคนกัน
2: คนให้ไข่
0: แตกเวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะ
3: เหมือนจับ
0: สองหนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
2: ได้แล้ว
3: สีจะออกนวลๆนะคะปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวมากแต่มันจะเหนียวเหนียวหนักๆนิดนึง
1: ใช้เวลาน
0: ี่เราตีไข่เขาจะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
1: ได้ละ
0: จะได้แล้วลูกเอาไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
2: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหกแค่นั้นเอง
3: ต้องคนอีกนานไหมคะ
1: ถ้าใช้มือนี่ก็ประมาณ30นาที
0: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
2: ดูสิมันเริ่มเป็นสีนวลแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
0: อ
2: ๋
0: อใช้ได้แล้วค่ะ
1: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
0: เอาถาดนะคะ
1: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
2: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้วค่ะ
1: เรียงให้เต็มนี่เลย
2: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
1: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร้หรือน้ำมันมะพร้าว
0: น้ำมันขี้โร้ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
2: ๆ
0: เคี่ยวเราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
1: ้ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
2: ตักหยอดเลย
0: ค่ะ
1: ตั้งช้อนเลย
0: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
2: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: เราต้องสู้เขานะ
0: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
2: พิถีพิถันค่ะ
3: คนเร็วมาก
2: เ
3: ลย
2: เร็วเบา
0: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
3: ต้องอบนานกี่นาทีคะ
1: 30นาทีครับ
2: อย่างนั้นฝากน้องปั้นเลยนะคะ
3: เป็นหน่วยกล้าตายไปอบให้
2: ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกค่ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้เดี๋ยวใส่เก็บพิมพ์ห้าเผื่อไปไว้ด้วยนะคะ
2: วางไว้ชั้นไหนอะคะ
1: ชั้นล่างเลยครับ
0: ชั้นล่างเลยลูก
1: ครับผมอ่ะนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
2: ชั้นบน
1: ครับผม
3: ดันเข้าไปด้วย
2: ได้แล้วค่ะ
1: แล้วก็ปิดเตา
0: แล้วก็ปิดฝา
1: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
2: ได้แล้วค่ะแล้วหนูก็เอาออกมาน
1: ั่นแหละครับ
2: ไม่ออก
1: เตือนนิดนึง
2: ไม่ออก
1: ไข่แดงแตกโอเค
2: โหสวยมาก
3: วิไข่แดงมันใหญ่กว่า
4: เนี่ยทีเดียวออกเลย
3: โอ้นี่ไงค่ะได้แล้ว1ฟอง
2: อันนี
4: ้แตก1ฟอง
2: แตก1ฟอง
3: ไม่เป็นไรตบมือ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: สวยมา3ลูกแล้ว
2: ลูกที่4ปรากฏว่าแตก
1: ปุ๊บ
2: ได้แล้ว
1: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลง
2: ไ
1: ปเลย
2: ไม่แตกหรอกไม่แตกเราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอน
3: ออกให
2: ้
3: หมด
2: น
3: ะฝั่งนะเดี๋ยวไปย้ายมาตรงนี้ก่อน
2: อย่างนี้นะคะ
1: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
3: ันนี้ใส
0: ่ดูเอาลิโป้งรีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
3: แตกค่ะ
0: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
2: ีลูกเดียวที่ไม่แตก
3: พอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
1: ก่อนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อนหนึ่งถ้วย
2: แล้วเราต้องคน
1: ให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเท

0: ถ้าเราตีให้ขาว
1: ค่อยๆเทค่อยๆเท
0: เราต้อง
1: ไม่ต้องหมดนะทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
2: ให้น้องก่อนนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไ
1: หมอ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟู
2: เป
1: ็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
2: เออพอแล้ว
1: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งเดียวพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส่
2: โอ้โห
3: จับถ้วยเอียงๆเอาไว
2: ้แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี
1: ่
2: ย
1: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
2: บีบใส่หน้าขนม
1: ใช
4: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
1: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มากหลับยังโบอิ้งหลับยัง
2: ยังครับยังอันนี้พอใส่น้ำตาลใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วอะค่ะเราทำอะไรต
1: ่
2: อ
1: ต่อด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
2: มีมะนาวเลยนะ
1: ทำมะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
0: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
2: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวขม
4: เราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
1: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
2: อีก10นาทีก็เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นขาวแบบนี
1: ้ครับผม
2: ไม่เราคงไม่ได้ขาว
4: ๆใช่ค่ะ
2: คงจะออกส้มๆนิดน
0: ึ
2: ง
0: สีสวย
2: โอ้ยอันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟูกินขนมป
1: ัง หอม
2: เคี้ยวน่าจะสุกแล้วมั้งน
1: ่
2: าจะส
1: ีแล้ว
2: งั้นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะคะมาอ๋อเดี๋ยวต้องเอาผ้าพื้นนึงค่ะอยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ยโอ้ร้อนนะคะร้อน
4: สวยมาก
0: เห็นไหมคะ
1: ขนมเดียวกัน
2: ฟูจังเลยค่ะ
4: ใช่
0: เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตักตัวครีมหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะเวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
2: จะปิดตักส
0: รุปหนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
2: มันเหมือนมีหน้าขนม
1: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันไม่ฟูนี่เท่า
2: โอ้ย
4: ฟกมันเลย
2: น้องปันขาช่วยน้องด้วยค่ะ
4: ปิดรูให
2: ้จับถุงจับถุง
0: ก็ทำหรือบีบน้อยๆใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
2: จับไว้ให้มั่นนะ
0: แล้วก็พอประมาณนะคะ
2: ปล่อย
0: วนไปวนไปวนไปเอานิ้วปิดไว้
1: ค่ะแค่นั้นแหละอันนี้ค่ะนี่ก่อน
0: ค่ะ
2: แล้วเอาอันนี้ขึ้น
0: ถอดถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะแล้วค่ะหนูเอาสีชมพูนะคะลาไปวนค่ะไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
2: เหมือนใช้ดินสอเขียน
0: สี
4: ม่วงบ้าง
1: แรงไหมเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
2: นี
4: ่สีม่วงที่ใส่มันเป็นจุด
0: ๆเดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
2: อย่างนี้ก็ไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกใช่ลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ้ะไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
2: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละทานฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
0: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
2: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
0: ีอบอีกครั้งนึงเอามาหลายขั้นตอนลูก
2: ใช้เวลานานได้แล้วค่ะ
0: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
2: ่
0: เป็นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
1: นาที
0: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
2: หนูกลัวหนูกลัวเสือมาส่งไม่เป๊ะ
0: หนูตวงน้ำตาลทีนี้เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนไม่ต้องปาดก็ได้นะคะหนูตวงพอเขาพูนสวยจ้ะ
2: แบ่งให้น้องมดกิน
0: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
2: ไปเดี๋ยวไปกวน
0: มะพร้าวมากวน
2: ไปกวนมะพร้าวกัน
1: ไปเลย
2: นี่ระวังร้อนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
4: ตุ๊บตุ๊บ
0: กวน
4: ร้อนมากเลย
2: ร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนก
0: ัน ให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะ จะได้ที่แล้วลูก
4: มันงวดใช่ไหมคะที่ม
0: ันใช่ลูกใช่
2: แสดงว่านี่ต้องใช้
0: เขาก็จะงวดไงอีกนิดนึงอีกนิดนึง
5: ร้อนมือร้อนมือ
0: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
4: นี่กลาง
0: ได้แล้วค่ะ
2: ได
0: ้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
2: งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
0: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
2: ตรงไหนดีคะตรงนี
1: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
2: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่แฟลออกให
4: ้หุ้ยหอม
0: ค่ะ
4: หอมค่ะ
2: เป็นไงบ้างคะหน้าตาหุ้ยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี้
0: เป๊ะสวยมากเลยหนูไปประจำที
5: ่ไปที่ตัวเอง
0: จ้ะ
2: สองมือกับที่กับที่
0: มาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
4: เวอร์มันเคลื่อนสักเล็ก
2: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
0: นะคะ
2: ไข่ขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
0: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะคะทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้เมื่อกี้ออก
2: แม่แต่งอันสวยใช่ไหมคะพี่เฟย์พี่เฟย์ฝีมือสุดยอดเนี่ยค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
5: เขาทำนี้เลย
4: นี่สวยไหมคะ
0: ดีเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
4: วายหก
0: ใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
4: แล้วถ้าไม่อบกินได้ไหมคะ
0: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
6: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวง
0: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะ ที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะ ตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
4: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะ
0: แ
4: ล้วชิมได้หรือยังคะ
0: ได้ค่ะ
4: อันไหนอันนี
2: ้พี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเป็นยังไงบ้างคะ
5: ยัง
2: น้ำตาลติดปากมะพร้าวหมดแล้วว่าอันเนี้ย
0: ค่ะ
4: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบตรงอันเนี้ยค่ะไข่ขาว
0: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
2: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติ
4: อร่อย
2: มากเลย
4: อร่อยเหรอ
2: แล้วน้องเจนล่ะคะ
4: หวานหอมค่ะ
2: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมมัสกอตค่ะ
4: ถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเพจชมเครื่องข้าวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
6: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: กินกันต่อดีกว่าไหมคะ
2: คุณพี่เฟย์กินของคุณ

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาค่ะ

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังบายข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

ี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ถ้าพูดถึงชุมชนที่มีความเก่าแก่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับไปกับแอปพลิเคชันดีๆโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับชุมชนคุณธรรมชุมชนท่าโมนะครับ
1: ติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรม
0: เริ่มต้นทริปด้วยการตักบาตรบนสะพานรัศดาพิเศษนะครับสะพานที่มีอายุกว่า104ปีที่ชาวลำปางเนี่ยเขาเรียกกันว่าสะพานขาวนะครับเพราะว่าเรียกกันตามสีสะพานนะครับหลังจากที่ตักบาตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับผมการที่เราจะไปเที่ยวต่อนะฮะเราต้องเปิดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับผมเพื่อที่จะดูสถานที่ต้องเที่ยวต่อไปนะครับนี่เลยครับเจอแล้วนะฮะจุดหมายต่อไปนี่ครับวัดประตูป่องนะครับผมแต่การเดินทางมาถึงลำปางแล้วจะเดินทางแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะครับผมเตรียมรถไว้แล้วจะเป็นรถอะไรตามมาครับผมมาเลยครับพี่นี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่บั๊มใช่ไหมครับ
2: ครับผมใช่ครับ
0: ว
2: ัน
0: นี้ผมรบกวนพี่บั๊มพาผมเที่ยวลำปางหน่อยนะครับ
2: ได้เลยครับน้องเต๋ามาถึงลำปางแล้วก็ต้องกลมกลืนกับคนลำปางหน่อย
0: ยังไงฮะ
2: สวมเสื้อ
0: โอ้มีเสื้อด้วยนะ
2: ครับ
0: โอ้ย
2: นี่เป็นคนท้องถิ่นเลยครับวันนี
0: ้ได้เลยครับผม
2: นี่แหละโหเท่มากเลยครับ
0: งั้นเราไปเลยนะฮะ
2: ครับผม
0: ไปวัดประตูป่องครับพี
2: ่ครับผม
0: ไปครับ

0: ณมากครับพี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดประตูป่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวด้านในเนี่ยเขาทำสวยกาไปรอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับวัดประตูป่องสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2220โดยวิหารอันสวยงามของวัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2409โดยเจ้าวรยานรังสีจักรลำปางสร้างแบบโบราณช่างหลวงหน้าบานเป็นลวดลายจีนสวยงามภาพฝาผนังเป็นวิถีชีวิตของชาวลำปาง12เดือนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมนับเป็นวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอย่างเต็มเปี่ยมครับคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ชื่ออะไรครับ
1: แม่ชื่อแม่ทองกรเจ้า
0: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: ตอนนี้แม่กำลังทำดอกพึ่งเจ้า
0: ดอกพึ่งแต่ทำไมเอาอันนี้คืออะไรมะละกอ
1: นะอันนี้บ้านเหนือคนตั้งเหนือเขาก็จะห้องว่าบักกุเตศ
0: บักกุเตศก็คือมะเขือเทศ
1: มาใจ
0: ฮะใช่มะละก
1: ออ
0: ๋อบ้านผมเรียกบักหูดอกพึ่งคืออะไรครับ
1: ดอกพึ่งคือส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะบูชาของล้านนาของเจ้า
0: ทำไม่ยากนี่ครับ
1: ลองก็ได้เจ้าลองดูเนาะ
0: จุ่มไปก่อนนะครับ
1: พอแล้ว
0: อย่าเอาพอแล้ว
1: ก็ไม่เอานาน
0: แต่ก็จุ่มน้ำ
1: น้ำ
0: เอ้ยบักกุเตศแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์นี่จะมาสอนพี่เต๋าทำอะไรครับวันนี้
2: ทำสวยกาบครับ
0: สวยกาบสวยกาบคืออะไรครับ
2: สวยกาบก็คือกรวยดอกไม้นะครับที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชานะครับของภาคเหนือเราไม่ว่าจะ

0: ถัดจากวัดประตูป่องนะครับยังมีอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลนะครับผมนั่นก็คือกู่เจ้าย่าสุตาครับผมตามเลยครับไปกู่เจ้าย่าสุตาครับผมไปเลยครับถึงแล้วครับถึงแล้วหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับอีกโลกหนึ่งเลยนะครับข้างในนี้นะฮะมีต้นโพที่แบบอายุเก่าแก่น่าจะหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือไว้อยู่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะครับทำให้แบบว่าเราได้มาซึมซับได้เห็นนะครับผมสถาปัตยกรรมที่มีมานานแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะผมเห็นในแอปนะครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปครับผมตามนะครับโอ้โหถึงแล้วขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับผม
0: เดี๋ยวเจอกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมนี่คือบ้านหลุยนะครับผมเป็นเรือนไม้สักโบราณกึ่งปูนทรง
2: มีอาคารสำนักงานเก่าและมีต้นเหลืองอินเดียที่จะผลิดอกบานสะพรั่งในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมและเมษาของทุกปีครับ

0: ถึงแล้วขอบคุณครับพี่จอดรอได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับถึงแล้วครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันดีกว่านะครับผมก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะครับทางจากบ้านหลุยไม่ไกลนะฮะสามารถเดินมาได้นะครับหรือจะนั่งรถมาเท่ๆมาแบบผมก็ได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีข้าวซอยด้วยนะครับโอ้โหมาแล้วข้าวซอยมาแล้วอันนี้ข้าวซอยอะไรครับ
1: ข้าวซอยไก่
0: ข้าวซอยไก่นี่โอเคได้เวลาทานแล้วครับขออนุญาตถอดอากาศนะครับมาลุยกันเลยเดี๋ยวชิมอะไรก่อนดีชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันนะฮะนี่โอ้โหอร่อยหมดเลยอ่ะร้านนี้ต้องบอกเลยครับต้องมานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะไม่งั้นมาไม่ถึงกระเด็นกินข้าวซอยต้องระวังกระเด็นโอเคครับกินคาแล้วเราต้องกินหวานนะฮะผมจะพาไปทานร้านนี้ครับบอกเลยว่าอร่อยมากเดินทางไม่ไกลครับข้ามถนนมาถึงแล้วร้านนี้ฮะยิ้มคาเฟ่ครับผมตามมาเลยครับแต่งจานมาสวยมากนะครับผมอันนี้คือแอปเปิ้ลใช่ไหมครับแอปเปิ้ลส้มมะละกอกล้วยส้มไม่ใช่อันนี้คือเค้กส้มอันนี้คือเค้กอะไรฮะคัสตาร์ดมาที่นี่ต้องกินนะของอร่อยแล้วเนี่ยโอเคอิ่มท้องเรียบร้อยก็ไปเที่ยวกันต่อได้ครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือวัดปงสนุกครับผมโอเคครับพี่ไปได้เลยครับ Go! Woohoo!

ปงสนุกเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจอีกวัดหนึ่งของจังหวัดลำปางพบหลักฐานกล่าวถึงวัดปงสนุกในปีพุทธศักราช1929ในตอนนั้นใช้ชื่อว่าวัดเชียงภูมิโดยหมื่นโลกนครผู้รักษาเมืองใช้เป็นที่ตั้งรับทัพอยุธยา

างจากวัดบงสนุกมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่มีชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงครับนอกจากความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาแล้วนะครับวัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตยาวนานถึง32ปีด้วยกันก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปยังเชียงใหม่เวียงจันทร์กรุงธนบุรีและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองครับสถานที่ต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสตรีทอาร์ตกันครับนี่ครับผมสตรีทอาร์ตนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสะพานรัชดาภิเษกหรือว่ากาดกองต้านะครับเราก็สามารถมาถ่ายรูปชิคๆได้นะครับเพราะที่นี่นะครับผมเขามีโครงการนะครับ River Street Art นะครับผมที่รวบรวมศิลปินมากฝีมือนะครับผมกว่า20กว่าคนเพื่อมาสร้างสรรค์นะครับผมสตรีทอาร์ตบนกำแพงเหล่านี้นะครับผมสามารถเป็นถ่ายรูปลงได้ถ่ายวิดีโอทำบล็อกทำ YouTube มีตั้งแต่ฝั่งนี้ยันฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่ก็ยาวประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะครับใครที่มาลำปางต้องมาแบบถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตนะครับมีทั้ง2ฝั่งนะครับตะเร็มนะครับถัดจากสตรีทอาร์ตนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ขายเซรามิกของจังหวัดลำปางนั่นเองตอนนี้ก็มีเซรามิกให้เลือกชมหลายร้านมากๆนะครับผมมีหลายแบบให้ด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกอย่างที่นี่นะครับผมเป็นเซรามิกหมดเลยถ้วยตาไก่อุปกรณ์ตกแต่งบ้านนี้มีตุ๊กตาไล่ฝนด้วยน่ารักมากหลังจากที่เราช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันดีกว่านะครับวันนี้ที่ผมจะไปนั่นก็คือโฮมสเตย์คัมออนตามมาเลยครับ

นี่ครับผมขันโตกมาแล้วนะครับผมที่โฮมสเตย์ที่คําออนแห่งนี้นะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากห้องนอนนี่แบบโอ้โหน่านอนมากๆแล้วคิดว่าตอนกลางคืนนี่อากาศคงเย็นสบายมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าลำปางหนาวมากเดี๋ยวมาแนะนําเมนูก่อนนะครับอันนี้คือหมูทอดนะครับชุดผักเครื่องเคียงกับน้ําพริกหนุ่มและเมนูนี้นะครับผมคือเสียงดาผัดไข่คุณแม่บอกว่านะครับถ้ามาพักที่นี่แล้วเนี่ยห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดนะครับผมนั่นก็คือแกงฮังเลและเมนูสุดท้ายคือแกงแคครับโอเคแนะนำเสร็จแล้วก็ชิมสิครับมา

0: แล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวถนนคนเดินกาดกองใต้กันครับโอ้โหตอนนี้นะครับที่กาดกองใต้นะคนเยอะมากๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะตลาดที่นี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวดีกว่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างเดินไปสดๆนี่แหละนะดูไปเรื่อยๆตามมาเลยฮะคำว่ากาดกองใต้นั้นมีความหมายว่าตลาดตรอกท่าน้ำโดยเรียกตามที่ตั้งที่อยู่ขนานกับแม่น้ำวังครับซึ่งบนถนนที่เป็นที่ตั้งของกาดกองใต้มีอาคารโบราณอายุกว่า100ปีที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากๆเลยนั่งพักหน่อยเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วโอเคนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับต้องบอกว่าเป็นสีสันอีกสีสันนึงเลยนะครับผมของชุมชนท่ามะโอนะครับที่แบบว่าผมมาแล้วหลงเสน่ห์มากๆมีทั้งสตรีทฟู้ดนะครับของฝากก็มีของกินเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีมุมถ่ายรูปชิคๆด้วยถ้าพูดถึงคนที่นี่นะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมแล้วก็น่ารักใจดีจริงๆยิ้มแย้มไม่หมดนะก็เลยขอมาพักก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะต้องตื่นแต่เช้านะครับผมก็เป็นว่าวันนี้ก็ขอพักเหนื่อยแค่นี้ก่อนนะฮะขอจิบกาแฟแล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักโฮมสเตย์คัมออนแล้วก็กลับไปนอนนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะบ๊ายบายแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อรุณสวัสดีครับคุณแม่
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะเป็นไง
0: ครับ
1: หลับสบายดีไหม
0: หลับสบายดีมากเลยครับผมอากาศดีมากครับคุณแม่ครับ
1: ยินดีค่ะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆนี่นะ
0: ครับ
1: จักรยานไปได้แป๊บเดียว
0: ยืมจักรยานที่นี่ได้ใช่ไหมครับผม
1: ได
0: ้ครับงั้นผมขอตัวนะครับ
1: จ้า
0: ได้ครับเจอกันครับ
1: จักรยานเลย
0: ได้ครับ

อนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านครัวคุณยายนะครับวันนี้ก็มีเซตอาหารเช้านะครับขนมปังแล้วก็นี่ครับโจ๊กใส่ไข่เดี๋ยวผมขอตัวทานข้าวเช้าก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยาน

ตอนนี้นะครับจ๋าอยู่ที่ถนนสายวัฒนธรรมนะครับผมเป็นถนนที่สวยงามมากนะครับและวันนี้เขาจัดงานอยู่ด้วยนะฮะและผมได้นัดท่านปลัดไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอท่านในงานกันครับ

0: ก่อนจะกลับกันนะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่มิวเซียมลำปางกันครับ
1: สวัสดีครับพี่เมย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับพี่เมย์ครับเดี๋ยวช่วยเล่าถึงมิวเซียมลำปางหน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: ได้ค่ะมิวเซียมลำปางของเราที่นี่นะคะเกิดขึ้นค่ะจากความร่วมมือของเทศบาลนครลำปางค่ะเครือข่ายประชาชนค่ะแล้วก็สพล.ค่ะหรือว่าสถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั่นเองค่ะ
1: วันนี้จะพาต่อไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับ
2: โอ้ข้างบนนะคะเราจะเป็นที่ที่เหมือนนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางค่ะมารวบรวมมาที่นี่ก่อนให้เราได้มาดูที่นี่แล้วก็ได้ไปดูของจริงทีหลังค่ะ
1: โอเคครับผมงั้นเราไปกันเลยไหมคร
2: ับ ได้เลยค่ะเชิญนั่งนี้เลยค่ะ
0: มิวเซียมลำปางหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางคือหนึ่งในต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์เมืองในระดับจังหวัดลำปางนิทรรศการทั้งหมดนะครับในมิวเซียมเนี่ยที่จะนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่เทคโนโลยีและอินเทอร์แอคทีฟโดยแบ่งการจัดแสดง16ห้องนิทรรศการด้วยกันให้ชมอย่างเต็มอิ่มนะครับ

ช่วงเวลาแห่งความสุขของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางกับเต่าในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับก่อนจากกันอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวชุมชนยมวิถีกันเยอะๆหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยได้มีรายได้ที่ยั่งยืนกันครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากคุณยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริบใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะไอ้ในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่ทุกที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี
0: ่
1: ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ือจามวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชน์แล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชน์อันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลย
3: ถ้
1: าทำเป็นไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดินกวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากแล้วเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: ระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: ดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่า

0: แล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือทียิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาด
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
1: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วยจะค่อยๆลิฟต์มันออก

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: อันนี้เนี่ยถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต่านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต่านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นเอกกฎที่ชาวบ้าน
0: ค่ะ
3: ตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่ม
0: ค่ะ
3: เพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้วล้มแล้ว

0: ื่อยไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับข้าวกัน

0: ำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองเนาะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะนี่อันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได
1: ้ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงจริงด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆ ท่อนแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำชำซึมซึมอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ียดสุดๆโอ้หอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย
1: ์ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
2: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
0: ค่ะเกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
1: ชิมดูค่ะ
0: อันนี้ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
1: ะ
0: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยมาก
2: ส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: ่อยจานที่2ของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนา
1: ะ
0: ตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้
1: มตำเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ็นไม้ไผ่ที่เขาทำให้เป็นซิกซี่แบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดกับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บ
0: ความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บีบี้หน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: เราวันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวก

0: แซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอะเนาะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอะอร่อยมากนี่อีกเนื้อไ
1: ทยต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงๆคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้เราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดเว้ยเจอจังหวะเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังพักเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
4: นี่หนูทำเองเหรอลูก
3: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
4: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
3: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
5: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
3: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน

0: ก็เลยมาเรียนสายครับ
1: จริงไหมครับอภิสร
2: จริงครับ
3: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
4: ทำดีไม่ต้องเหนียว

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่12 กรกฎาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้มรสุมกำลังแรงพัดปกคลุมประเทศนะครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่แถวทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมทางด้านทะเลอันดามันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ฝนทางด้านตะวันตกของประเทศค่อนข้างเยอะนะครับเราลองมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เน้นจริงๆเนี่ยก็จะมีตกหนักถึงหนักมากเนี่ยทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับพวกกาญจนบุรีระนองพังงาแล้วก็ทางด้านรับลมพวกจันทบุรีและตราดนะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับทางด้านทะเลอันดามันนะครับก็จะค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมา2-4 เมตรกระบี่ลงไป2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า3-4 เมตรได้นะครับอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งรวมทั้งอ่าวไทยตอนบนก็เช่นเดียวกันนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยตอนล่างนะครับคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่15เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลดำมาแล้วอ่าวไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกในเนื้อความเนี่ยก็พูดถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วไทยเนี่ยมีกําลังแรงนะครับทําให้คลื่นลมเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับอาจจะมี2-4 เมตรทางด้านทะเลอันดามันตอนบนได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังแรงนะครับก็ทําให้ฝนเยอะทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับทางด้านตะวันตกของภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมเนี่ยไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีสำหรับพายุบ่าวีนะครับก็ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็อ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนและดีเพรสชันตามลําดับนะครับพายุนี้ก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนก็ยังเน้นทางด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกที่เป็นด้านรับลมนะครับเนี่ยจะมีหนักถึงหนักมากได้เรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเชียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากเน้นทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้เน้นจริงๆก็จะเป็นทางด้านกาญจนบุรีนะครับที่จะมีหนักถึงหนักมากได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะไม่หนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะเน้นทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งก็จะเน้นทางด้าน

0: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยก็จะเน้นทางด้านระนองพังงานะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-34 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 70% นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงบ่ายเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-34 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีน
2: อยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินทร์กลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทร์ทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: ัสดีครับนี่คือรายการเกษตรไทยไอดอล
1: เอ้าทำไมมีแต่รถอ่ะผิดรายการปะเนี่ย

0: วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยเพชรเกษม46กรุงเทพมหานครครับจากโรงรถเล็กๆหลังบ้านถูกแปลงให้เป็นฟาร์มขนาดย่อมปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วไข่ที่ได้นะครับเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแลกเป็นเศษผักคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดหรอกครับเศษผักจริงๆว่าแต่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยเขาจะเอาเศษผักไปทำอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันเลยดีกว่าครับ
1: ชารีบุญยวินิตอดีตเชฟหนุ่มวัย26ปีผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นเศษผักเหลือทิ้งจำนวนมหาศาลในห้องครัวอยู่ทุกวันเขาคิดว่าจะมีทางไหนที่จะกำจัดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะเหล่านี้ได้บ้างคำถามนี้เองที่จุดประกายให้เขาหันหน้าเข้าสู่การเป็นเกษตรกรและเดินทางมาพบกับเพื่อนร่วมงานใหม่ที่มีชื่อว่าไส้เดือน
0: โทษนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนี่ลุงลีนั้นไม่ดูแล้วหน้าอ่อนกว่าวัยมากเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ทำอะไรอยู่
2: ครับก็กำลังให้อาหารไส้เดือนครับผม
0: อาหารไส้เดือนเมื่อกี้เห็นแอบปรุงแบบมีฉีกทงฉีกผัก
2: ใช่ช่วย

0: เราเคี้ยวหน่อย
1: ได้มายังไงผักใน
0: ผักเนี่ยเราเนี่ยไปขอเข้ามาเราก็เลยเอาของในฟาร์มเราเนี่ยที่เราผลิตได้อย่างเช่นไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยไปแลกเข้ามาไข่เลี้ยงเองนะฮะขอบคุณมากครับได้ได้ขอบคุณครับ
1: ทำไมถึงได้เริ่มการเลี้ยงไส้เดือนได้อ่ะ
0: จริงผมชอบไส้เดือนอย่างตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปดูแลเขามากเรามีเวลาไปทำอย่างอื่นพอเรารู้จักกันนานๆเข้าเนี่ยเราเริ่มเข้าใจลักษณะพิเศษของเขาหลายๆอย่างคือนอกจากทำให้ดินดีเนี่ยยังทำให้น้ำดีนะคือบำบัดน้ำบำบัดดินผมชอบประโยชน์ของไส้เดือนคือเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยได้ปุ๋ย1 2น้ำหมักแล้วก็3เนี่ยคือตัวไส้เดือนซึ่งปกติภาชนะเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเราต้องเจาะรูเพื่อระบายน้ำเพราะว่าไส้เดือนไม่ชอบน้ำขังคือจริงๆแล้วเนี่ยเลี้ยงไส้เดือนเราจะมีเศษผักกับมูลสัตว์แต่ในที่นี้ผมใช้เป็นลักษณะของเน้นกำจัดเศษผักจะเป็นดินก็ได้ขุยมะพร้าวก็ได้เปลือกถั่วก็ได้ใบไม้แห้งก็ได้กระดาษรีไซเคิลก็ได้กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้เพราะว่าผมเน้นผลิตตัวไส้เดือน
1: อ๋อคือกระบะเนี่ยคือเพราะไส้เดือนเลยล่ะ
0: ไส้เดือน
2: วงจรชีวิตของไส้เดือนดินจะประกอบด้วย4ระยะครับระยะแรกก็คือระยะถุงไข่หรือที่เรียกว่าโคคูนไข่จะมีขนาดประมาณ5มิลลิเมตรใช้เวลา 7-13 วันไส้เดือนจะฟักออกจากถุงก้าวสู่ระยะตัวอ่อนระยะนี้ลูกไส้เดือนจะมีตัวเล็กสีขาว2สัปดาห์ต่อมาไส้เดือนก็จะก้าวสู่ช่วงของวัยรุ่นกันแล้วล่ะครับระยะนี้เรียกว่าระยะก่อนเต็มวัยสีของไส้เดือนจะเป็นสีแดงขนาดตัวจะเริ่มใหญ่ขึ้น1เดือนต่อมาก็จะเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์โดยไส้เดือนดินจะนำส่วนท้องแนบติดกันและสลับหัวสลับหางกันเป็นปลาท่องโกอย่างที่เห็นนี่แหละครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะได้เป็นไข่โคคูนอีกครั้งวนเป็นวงจรอย่างนี้ล่ะครับ
1: อันนี้พันอะไรฮะ
0: พันแอฟริกันไนท์คอลเลอร์หรือว่า AF ที่เขาเรียกกันครับ AF ซุปเปอร์สตาร์
1: อันนี้โตเต็มวัยยัง
0: โตเต็มวัยก็ไม่เกินคืบก็ใหญ่กว่านิ่งนิดเดียวฮะคือไม่ใช่ไส้เดือนไซส์ใหญ่แล้วก็เพิ่มจำนวนอยู่อย่างเงี้ย
1: ปาดไปแต่ละปาดนะไส้เดือนนี่เยอะเลยอะ ปาดปุ๊บเยอะขึ้นมาเยอะเลยอากาศดีอาหารดีดนตรีไพเราะไส้เดือนเขาก็จะแบบผสมพันธุ์กันไงแล้วแบบผสมกันทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยเดือนนึงก็ออกไข่ออกลูกมาเพียบอ่ะแล้วหลังจากเนี้ยนี่แหละคือวัตถุดิบหลักในการที่ไปผลิตปุ๋ยผลิตน้ำหมัก
2: หลังจากขยายพันธุ์ไส้เดือนแล้วก็จะนำไส้เดือนที่ได้เข้าสู่กระบวนการทำปุ๋ยและน้ำหมักมูลไส้เดือนต่อไปครับ
1: นี่รอด้วย
3: ตอนนี้ครับเดี๋ยวจะได้ฝากเก็บของเข้าไป
0: อยู่ๆเนี่ยจะเอาขี้วัวมูลสัตว์อะไรมาใช้เนี่ยเอามาใส่เลยไม่ได้เพราะว่าในมูลสัตว์เนี่ยมันมีความร้อนอยู่ทีนี้เราเอามาแช่น้ำเราแช่ประมาณ 3-4 วันหลังจากที่เราแช่เนี่ยเราก็คลุกเคล้าให้คลายแก๊สให้ทั่วก่อนที่เราจะใช้ฮะเราหมักดินไว้ก่อนตัวนี้มันจะเป็นที่ขี้วัวที่คลายแก๊สมาแล้วรอบหนึ่งรอบนี้เราแค่ทำให้มันกลับมานิ่มชุ่มฉ่ำ
2: หลังจากเตรียมมูลวัวเรียบร้อยแล้วก็นำเศษผักมาใส่ในกระบะในอัตราส่วนมูลวัว 70% เศษผัก 30% รวมกันให้ได้5กิโลกรัมใส่ไส้เดือนลงไป500ตัวครับถึงขั้นตอนนี้ก็ให้ปิดด้วยรอบครอบอุปกรณ์พิเศษที่ลุงรีคิดค้นขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไส้เดือนหนียังไงล่ะครับอีกทั้งยังช่วยกรองแสงให้สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเจริญเติบโตของไส้เดือนอีกด้วยล่ะครับ
1: เอาไส้เดือนลงเสร็จแล้วต้องเลี้ยงนานไหมกว่าจะได้แบบมูลไส้เดือนน้ำหมักมูลไส้เดือน
0: ครับไส้เดือนจะกินหมดเกลี้ยงทุกอย่างภายใน1เดือนนะฮะแล้วกินข้างล่างถ่ายข้างบน

0: ลดน้ำ2 สัปดาห์แรกเราจะไม่ลดให้น้ำหยดเป็นการลดแบบบ่ม
1: ระหว่างนี้เราก็ดูแลโดยการรดน้ำสัปดาห์ละครั้งช่วง2 สัปดาห์แรก
2: เคยลดอยู่แล้วพัดตกลงมาไหมฮะ
3: ไม่เคย
2: เหรอ
1: สัปดาห์ที่3จะรดน้ำด้วยระบบน้ำหยดเพื่อเป็นการเก็บน้ำหมักน้ำหมักที่ได้นี้มาจากน้ำที่ขับถ่ายผ่านลำตัวไส้เดือนน้ำที่ชะล้างผ่านมูลไส้เดือนและน้ำจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ภายในแต่ละคอนโดยังไงล่ะครับ
2: ผมเห็นสังเกตว่ามีเนี่ยมีเชือกอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะ
0: ใช่ครับมันจะค่อยๆหยดนะ
2: อ๋อเหรอเป็นระบบน้ำหยด
1: แล้วน้ำก็ไหลลงมาเป็นทอดๆถูกเก็บไว้ที่คอนโดชั้นล่างสุดสุดท้ายก็เปิดก๊อกออกมาเพียงเท่านี้ก็ได้ผลิตภัณฑ์น้ำหมักมูลไส้เดือนกันแล้วล่ะครับ
2: เปิดออกมาปึ
0: ๊บแล้วที่3เราได้น้ำหมักไส้เดือนเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราเช็คสภาพแล้วมันยังไม่เข้มข้นพอแล้วก็เอาที่เปิดออกมาเนี่ยขึ้นไปลดลงมาใหม่จนกว่าที่มันจะได้คุณภาพที่โอเคสัปดาห์ที่4เราไม่ลดเพื่อให้ดินกลับมามีความเข้มข้นอีกครั้งวันสุดท้ายที่เราร่อนเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์คัดแยกไส้เดือนออกเราก็ทำบ้านไส้เดือนใหม่แล้วก็เอาไส้เดือนวนกลับมาใช้เราคัดแยกตัวไส้เดือนออกไปที่เหลือทั้งหมดคือปุ๋ย
2: อดีตบ้านเก่าเนี่ย
0: ใช่ครับผม
2: จะกลายเป็น
0: ปุ๋ยมูล
2: ปุ๋ยมูลไส้เดือนนั่นหมายความว่าในเขาเรียกว่าคอนโดนี้ดีกว่านะพอเสร็จกระบวนการ1เดือนก็จะได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือน
0: มูลไส้เดือน
2: มูลไส้เดือน
0: แล้วก็ตัวของเขาเองที่เพิ่มจำนวนขึ้น3เด้งนะฮะ
2: 3เด้งใน1เดือน
0: เราหลับไปเราไปต่างจังหวัดไส้เดือนทำงาน
1: นอกจากการมุ่งเน้นที่จะผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนแล้วลุงรียังนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบมาผสมผสานกับเกษตรกรรมนำเสนอเรื่องราวการเลี้ยงไส้เดือนออกมาในรูปแบบที่คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ง่ายอีกด้วยนะครับโอ้ยฝีมือจริง
2: ๆตอนนี้ทำมา2ปีกับธุรกิจตรงนี้
0: ครับขึ้นปีที่3จากฟาร์มเล็กๆฟาร์มเถื่อนมีลุงคนนึงไว้หนวดทำสวนหลังบ้านตอนนี้เราเป็นสวนผักโรงรถที่อยู่ในการดูแลของสสส.โครงการสวนผักคนเมืองนะครับก็เปิดอบรมทุกเดือนจะเป็นสัปดาห์ที่2ของทุกเดือนเป็นวันอาทิตย
2: ์ครับแล้วอย่างว่ามีกลุ่มเพื่อนที่เป็นThailand Young Farmer คืออะไรยังไงฮะ
0: Thailand Young Farmer เนี่ยเป็นคำประกาศความสำเร็จระดับหนึ่งว่ามันมีคำว่า Young Farmer มีคำว่าเกษตรกรหนุ่มเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วนะและผมตั้งกลุ่มขึ้นมาเริ่มต้น7คนทุกคนเป็นวัยเดียวกันหมดเจอกันเพราะว่าเลี้ยงไส้เดือนเหมือนกันและโคจรมาเจอกันเองแล้วก็มองเห็นว่ามีความต้องการทำให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่สร้างสรรค์แล้วก็เท่มาก
2: ๆชีพมากแล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกมาได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือนทั้งปุ๋ยมูลไส้เดือนตลาดลูกค้าเขาเป็นยังไงฮะมันขายได้ไหมขายดีไหม
0: ตัวมูลไส้เดือนเนี่ยเดี๋ยวเริ่มจากมูลไส้เดือนก่อนออเดอร์ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ตันต่อเดือนทำคนเดียวไม่ได้เราต้องเป็นผู้รวบรวม มันขยับจากนักเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยกลายเป็นผู้รวบรวมปุ๋ย
2: แล้วน้ำหมักอีกอะ
0: ตัวตลาดน้ำหมักเนี่ยก็จะไปนิยมในลักษณะของผสมอาหารสัตว์อย่างเช่นกุ้งเป็นต้นที่คลุกเคล้าด้วยน้ำหมัก
2: ไม่เหม็นเหรอ
0: น้ำหมักตัวนี้ไม่มี
2: กลิ่นเลยเหรอ
0: ไม่มีกลิ่นได้เห็นเลย
2: อันนี้คือ2หลักที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนหลักๆ
0: ครับหลักๆ
2: รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับอย่างผักที่เราปลูกได้เงี้ยไปทำอะไรยังไงบ้าง
0: เราจะเอาอาหารไปนำเสนอเขาโดยที่เราจะปลูกวัตถุดิบจากดินของเรานะฮะการทำกิมจิผมสนใจเพราะว่ามันเกิดจากการรวมตัวกันของผักเกือบ9ชนิดเกิดเศษผักเศษผักเอาไปเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
2: ทำบ่อยไหมกิมจิเดือนน
0: ึงกิมจิเนี่ยทำเดือนละครั้งให้ลูกค้าง้อให้ลูกค้าตาม
2: รายได้จากการทำธุรกิจเกี่ยวกับไส้เดือนเนี่ยมันอยู่ได้ไหม
0: อยู่ได้ดีมากๆและไม่มีแววที่จะลดลงอย่างยั่งยืนคนต้องการเข้าใจออร์แกนิกแล้วก็อยากสัมผัสกับออร์แกนิกที่แท้จริงซึ่งเราทำออร์แกนิก 100% อยู
2: ่โอเควันนี้ขอบคุณมากมุมมองดีๆความรู้ที่ให้นะครับขอบคุณมากครับลุงดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: ด้วยแรงบันดาลใจจากปัญหาเล็กๆสู่การเป็นเกษตรกรผู้สร้างต่อยอดความรู้ความคิดและไม่อยู่ที่จะพัฒนานำเสนอการเกษตรในรูปแบบที่สุดเท่แล้วก็เข้าใจง่ายทำให้เรารู้นะครับว่าการที่จะเป็นเกษตรกรที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้ามีความรักแล้วก็ตั้งใจจริงครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าชารีบุญยวินิตหรือลุงรีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับยี่ห
1: ูรับเลยครับลุงรีเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ผิดคนนี่ครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลบนพื้นที่ทำกินเพียง1ไร่ครับยังชีพด้วยการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็ให้พืชกับสัตว์สร้างประโยชน์เกื้อกูลกันและกันอย่างสมดุลลดแรงงานต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสร้างรายได้1ไร่ 200,000 บาทฟังไม่ผิดครับ1ไร่ 200,000 จริงๆว่าแต่เขาทำได้ยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปเลยจะมีปล่อยเขาไปเดินเล่น
1: เขาไม่ต้องปล่อยนะเขาอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยพอนานเขานั่งเขาจะคลายเขาก็นอนคลายก็ไปเล่นมะนาวคลาย
0: และนี่ก็คือพี่สุชนสุขเกษมเกษตรกรคนเก่งแห่งบ้านสารพีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าของสวน1ไร่200,000ของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: ในปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรนึกจะปลูกอะไรก็ฟื้นปลูกเลยเห็นตรงไหนดินดีก็ปลูกแต่ไม่ได้มองอากาศว่ามันล้มไหมพืชทุกตัวต้องการแสงแดดมีไม่กี่ตัวที่ไม่ต้องการแสงแดดอย่างเช่นกล้วยไม้ต้องทำสแลนด
0: ์ครับ
1: ผมก็จะแนะนำบางส่วน
0: พี่สุชนตั้งต้นจากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่1ไร่1แสนมาตั้งแต่ปี2547ครับโดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องพี่สุชนบอกว่าถ้าจะทำตามทฤษฎีนี้ให้ได้ผลจะต้องเข้าใจพื้นที่การเกษตรของตนเองให้ดีซะก่อนนะครับ
1: ตอนนี้ทางเนี้ยทางทิศตะวันออกเราก็จะปลูกพืชเตี้ยๆแล้วไล่ขึ้นไปจนถึงพืชสูงทิศตะวันตกเนี้ยส่วนใหญ่สังเกตลมฝนฟ้าแรงจะมามันก็จะบังต้นใหญ
0: ่
1: ๆต้นเล็กๆก็ไม่กระทบกระเทือน
0: ทำมาได้5ปีพี่สุชนก็สามารถมีรายได้ 100,000 บาทต่อไร่ตามเป้าที่วางไว้เป๊ะๆเลยล่ะครับและก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ยังคิดค้นวิธีใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับสวน1ไร่แห่งนี้ด้วยนะครับอย่างการเลี้ยงไก่ไว้ในตะกร้าแล้วผูกติดไว้กับต้นมะพร้าวอย่างนี้ก็เป็นวิธีที่ได้ประโยชน์หลายต่อเลยล่ะครับ
1: แต่ขี้ไก่สดเนี่ยพอมันหล่นมาปุ๊บเนี่ยพอมาโดนอากาศสักพักนึงความร้อนมันก็จะกระจายหายไปก็เหลือแต่สารอาหารที่สุดยอด
0: จะบอกว่าเป็นต้นมะพร้าวที่ด้านล่างเนี่ยเต็มไปด้วยมูลไก่แล้วก็น้ำรดก็มีน้ำพูดว่าได้ปุ๋ยตลอดปีว่ากันเถอะ
1: ก็คือได้ปุ๋ยตลอดเขาก็เลยให้ผลผลิตทั้งปีโดยไม่มีวันหมด
0: ได้ไข่ไก่ทุกเช้ามีปุ๋ยให้มะพร้าวทุกวันมะพร้าวแต่ละต้นก็เลยให้ลูกดกอย่างที่เห็นนี่ละครับโอ้ยดกขนาดนี้ระวังจะล้มทับเอานะครับเฮ
2: ้ยพี่แล้วต้นนึงนี้มันได้สักกี่ลูกเนี่ย
1: ถ้าทลายนี่ก็10ลูกขึ้นไปอ่ะคราวที่แล้วถึงมา3ทลายได้49ลูกอ่ะขายลูกละ10บาท
2: เฮ้ย
1: ต้นเดียว
2: ต้นเดียวเกือบ5
1: เกือบ5
2: ขนาดลูกละ10บาทนะ
1: ลูกละ10บาท
0: เคล็ดลับการเกษตรในแบบฉบับของพี่สุชนก็คือสัตว์ที่เลี้ยงไว้จะต้องทำประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างเจ้านกกระทานอกจากจะทำหน้าที่ออกไข่แล้วยังมีงานพิเศษให้ทำด้วยนะครับ
2: แต่ในมือเลยครับผมนกกระทาน
1: กกระทาย
2: ังได้ไข่แล้วมูลนกกระทาเทลงไปใน
1: ถังเนี้ย
2: มีอะไร
1: ในถังนี้เราเลี้ยงไส้เดือนไว้ธรรมดาไส้เดือนเนี้ยเขาจะกินมูลสัตว์อยู่แล้ว
2: ครับ
1: เราไม่ต้องไปหาซื้อมาใส่เราก็เอานกกระทามาไว้ข้างบนซะขี้นกกระทาเข้าไปอยู่ในท้องไส้เดือนเหมือนผ่านโรงงาน

0: ผลิตปุ๋ยย่อยออกมาเป็นปุ๋ยยางดีเหมือนกับกินข้างคาว
1: มูลไส้เดือนนั้นถือว่าเป็นปุ๋ยชั้นดีใส่พืชก็งามขายก็ได้ราคานอกจากนี้ฉี่หรือน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ยังมีประโยชน์

0: ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีจากนั้นก็นำภาชนะมารองจากท่อได้เลยล่ะครับ
1: มูลเศษมูลไก่อะไรนี่เขาออกมาหมดเลยนะต้องไปกรองก่อนมั้ย
2: ต้องไปกรองก่อนยังมูลมันเนี่ยพอมันมีเยอะเราก็เอาไปตากแดดแพ็คใส่ถุงทีละ5โล6โลโล30
1: ก็จะได้อย่างเนี้ยประมาณสัก3ขวด
2: 3ขวดครั้ง
1: ต่อการเปิด1ครั้งต่อไปนี้เราไปไหนครับพี่
2: ไปเก็บไข่เป็ด
1: มีไข่นกกระทาแล้วยังไม่พอเอาไข่เป็ดด้วยนะพี่นะ
0: พื้นที่บริเวณนี้พี่สุชนตั้งใจเลี้ยงสัตว์ปีกเอาไว้เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ครับจึงต้องออกแบบและวางแผนการเลี้ยงให้เป็นระบบโดยพื้นที่ของบ่อต้องสูงกว่าถังหมักแก๊สชีวภาพครับเวลาล้างทำความสะอาดบ่อมูลสัตว์จะได้ไหลตามท่อลงบ่อหมักแก๊สไปได้เลยยังไงล่ะครับ
1: พี่มีนกกระทาพี่มีไก
2: ่
1: เลี้ยงไว้บนเป็ด
2: เลี้ยงไว้บนเป็ด
1: ชั้นสูงเลยนะแล้วเป็ดพี่ไม่เปื้อนแบบมูลไก่มูลนกเหรอ
2: เป็ดสัญชาตญาณเขาต้องเล่นน้ำมูลถ้าเขาอยู่ข้างบนเนี้ยพอไก่ขี้มาเลอะเขาก็ลงไปเล่นอาบน้ำแต่ก่อนเราจะเปิดสปริงเกอร์เราก็เอาปุ๋ยน้ำชีวภาพสาดไปก่อน
0: ก่อนล้างบ่อก็ต้องราดน้ำหมักเปลือกสับปะรดทุกครั้งนะครับเพื่อช่วยดับกลิ่นและเร่งการเกิดแก๊สภายในถังหมัก
1: ใช้ได้เลยโอเค
2: เดี๋ยวตรงนี้เราก็เปิดสปริงเกอร์
1: เป
2: ิ
1: ดสปริงเกอร
2: ์แล้วเดี๋ยวให้เป็ดก็เนี่ยเขาขึ้นมา
1: อ๋อถ้าเปิดปุ๊บเป็ดจะมาเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเป็ดจะขึ้นมาล้างแต่เราต้องแอบก่อนเป็ดเขาอาย
0: การเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดนอกจากจะต้องคำนึงถึงเรื่องประโยชน์และการใช้แรงงานจากสัตว์แล้วการจัดสรรพื้นที่เลี้ยงและจำนวนการเลี้ยงก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ว่าสัตว์นั้นจะอยู่บนบกหรืออยู่ในน้ำอย่างนี
1: ้ได้ไข่มาเพียบเลยพี่เดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปทำอะไรเนี่ย
2: ไปทำไข่เค็มแล้วต้มยำ
1: ไข่เค็มต้มยำปั๊บโหสุดยอด
2: อันนี้ก็
1: ตรงนี้คืออะไรพี่
2: กุ้งตะกร้า
1: อะไรนะ
2: กุ้งตะกร้าก
1: ุ้งตะกร้า
2: แต่ก่อนเนี้ยลุงเลี้ยงปล่อยทั่วไปเนี่ยเวลาอยากจะดูตัวหายากมากไม่รู้มันอยู่ตรงไหน
1: จริงจริง
2: พอลอกคราบปุ๊บโดนกินกันก็เลยจับมาขังเดียวอยู่ในตะกร้า
0: ในตะกร้ามีกุ้งนอกตะกร้าพี่สุชนก็เลี้ยงปลาเอาไว้ครับแต่ไม่ได้เลี้ยงไว้เฉยๆนะครับปลาเหล่านี้เขาก็มีหน้าที่เหมือนกัน
2: ปลาก็จะทำออกซิเจนให้กุ้ง
1: ทำยังไงครับ
2: เนี่ยเขาก็จะวิ่งเล่นกันทั้งวันเนี่ยทำให้น้ำนี่ไม่นิ่งทำให้น้ำไม่นิ่งเราก็เลี้ยงสารพัดปลาและปลาเราก็ขายได้ด้วย
1: มีปลาอะไรบ้าง
2: ปลานิลปลาทับทิมปลาสวาย
1: ไหนแล้วผมอยากดูกุ้งพี่มันจะตัวแค่ไหนอยู่ในตะกร้าเนี่ยแล้วกุ้งเขาก็กินอาหารเหมือนปลาเนี่ย
2: กุ้งก็กินอาหารเหมือนปลา
1: เอ้ยนี่ไงลอกแล้ว
2: เนี่ยลอกคาบแล้วข้าวจ้วนนะ
1: ส่วนในนี้ก็เป็นคาบ
2: ครับคาบแล้วคาบนี่ไม่ต้องออก
1: ทำไมฮะ
2: เดี๋ยวก็จะกินเขาหมดเกลี้ยงเลย
1: ก็คือกุ้งกล้ามกรามกุ้งแม่น้ำเรานี่แหละใช่ไหม
2: โอ้ตัวอ้วนน่ากินยังเลยนะโอ้ตัวย่างนะสุดยอดเลย
1: กิโลนึงนี่หลายตังเลยนะ
2: ก็ไซส์นี้น่าจะอยู่ที่800-900
1: โหแล้วอย่างนี้ตะกร้าหนึ่งนี่กี่ตัวพี
2: ่ตัวเดียวไง
1: อ๋อ
2: แล้วก็มีจะมีอาหารกินตลอดเนี่ยเขาก็อยู่อย่างแบบสบาย
0: ๆอยู่ที่นี่ครับทุกคนต้องทำงานสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในสวนนี้เขาก็ทำงานกันพี่เขาบอกว่าถ้าไม่ทำงานเนี่ยต้องลงไปอยู่ในตะกร้าอย่างนั้นมาช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำหน่อยดีกว่าเหนื่อยนะเนี่ยเสียงแหบเหงื่อออกหัวล้านเลยในน้ำมีผู้ช่วยบนบกก็มีผู้ช่วยไม่เว้นแม้แต่ในอากาศก็ไม่ขาดผู้ช่วยนะครับพี่สุชนเลี้ยงชนรงค์เอาไว้ช่วยผสมเกสรให้กับไม้ผลซึ่งชนรงค์ก็เป็นแมลงจำพวกเดียวกับผึ้งนั่นแหละครับแต่ว่าตัวเล็กกว่าแล้วก็ไม่มีเหล็กในโดยธรรมชาติของชนรงค์แล้วจะบินหากินไม่ไกลจากรังเกิน30เมตรครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่หนีไปรับงานพิเศษที่สวนอื่นแน่นอนเลยครับ ถึงตอนนี้เรามาคุยกับพี่สุชนกันดีกว่าครับว่ารายได้ที่ว่า 200,000 บาทนั้นมาจากที่ไหนกันบ้าง
2: รายได้เนี่ยก็จะมาจากรายวันรายเดือนรายปี
1: ครับ
2: รายวันเนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวเก็บผลผลิตอย่างเช่นเก็บไข่ขายถ้ามาเป็นรายเดือนอย่างเช่นผลไม้ให้ผลผลิต
1: ผลไม้มีอะไรบ้าง
2: จะเป็นมะพร้าวมะละกอส้มพวกนี้แล้วก็มะม่วงนะใช่แ

0: แล้วก็ปลากบ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าลายปีจะมีกุ้งตะกร้าเพราะว่าปีหนึ่งเลี้ยงได้ครั้งหนึ่ง
1: ผลผลิตที่ได้มาที่พูดมาเนี่ยเราต้องออกไปขายไหมหรือว่ามีคนเข้ามาซื้อเอง
0: เริ่มแรกเราเอาออกไปขายคนมาซื้อไม่พอเพราะตอนหลังๆถ้ารอผมไปขายเขาไม่ได้กินเขาเข้ามาซื้อที่บ้านดีกว่าจนมาถึงปัจจุบันเนี้ย200,000จากการที่เราจดบัญชีครัวเรือนไปด้วย
1: มีบัญชีครัวเรือนรับรายจ่ายไว้ตลอด
0: ใช่พอเราได้ผลผลิตแล้วฮะส่วนหนึ่งถ้าเราจะต้องการให้มันเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกยกตัวอย่างเช่นไข่ไก่ไข่ฟอง3 บาทไข่เป็ดไข่4 บาท
1: คร
0: ับ พอเราเอาไปแปรเป็นไข่เค็มรสต้มยำรสผัดกะเพรา8 บาทไข่เป็ดนะเราก็ต้องล้างด้วยสก๊อตไบรท
2: ์สินค้าแปรรูปที่ทำรายได้และชื่อเสียงให้กับพี่สุชนเด่นๆเลยก็คือการทำไข่เค็มรสต้มยำครับซึ่งพี่สุชนเขาก็เป็นผู้คิดค้นและทดลองทำเป็นคนแรกครับ
0: ตากไข่ให้ฟัง
2: ขั้นตอนการทำก็จะนำเครื่องต้มยำมาต้มในน้ำสะอาดไปพร้อมกับเกลือพอได้ที่ก็ตั้งให้เย็นแล้วค่อยใส่ไข่เป็ดลงไปดองครับดองเพียง12 วันก็จะได้ไข่เค็มที่มีรสชาติและกลิ่นเครื่องต้มยำแต่ยังทานไม่ได้นะครับจะต้องนำไปต้มในน้ำเดือดก่อน10 นาทีซึ่งแก๊สที่ใช้ในการต้มไข่เค็มและใช้หุงต้มอาหารในครัวเรือนก็มาจากแก๊สชีวภาพที่หมักไว้ใช้นั่นเองครับตัดรายจ่ายค่าแก๊สออกไปจากบัญชีครัวเรือนได้เลย
0: เริ่มแรกเราต้องทำกับชุมชนของเราก่อนพอเราทำชุมชนเราเสร็จแล้วเราก็ขยายต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดก็ทยอยกันเข้ามาขอเรียนรู
1: ้นี่เรียกได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยอยู่ได้กับการเกษตร
0: อยู่ได้เลยเนี่ยตอนนี้อยากถึงว่าทั่วประเทศไทยหรือต่างชาติเขาเข้ามาดูกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาก็ไปทำที่ประเทศเขา อยากให้ชุมชนที่มีเนื้อที่ประมาณนี
1: ้
0: ไม่ต้องไปหาทำงานไกลบ้านอยู่ที่บ้านก็มีความสุขแล้ว

0: เข้าใจสภาพพื้นที่เข้าใจธรรมชาติของพืชและสัตว์แต่ละชนิดที่เลี้ยงรวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมการเลี้ยงใหม่ๆขึ้นมาและการบริหารการจัดการอย่างลงตัวทำให้วันนี้ครับพี่สุชนสุขเกษมเป็นเกษตรไทยไอดอลที่มีความสุขสุดๆบนพื้นที่หนึ่งไร่ของเขาจริงๆครับ
1: รับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลพี่
2: โอ้โหสุดยอด

0: พิทูลประทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำ
1: มัน
0: แม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
2: ชาวบ้านไปประมาณเนี่ย
3: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไม่ได้ชอบ
4: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทักตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงลดลงเกือบจะไม่พ
0: อ20ปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พิทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
3: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั่นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยพระสงฆ์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: ของหวานจ้า
3: เออโอ้นี่บอกครับของหวาน
2: จ้า
3: ครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: มีสิบจ้าม
3: ีสิบบาทครับ
4: เป็นเยอะหมดเลย
2: ไปร้ายยายไปร้าย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานปลา
6: ผักหวานปลาค่ะ
3: ผักหวานปลา
6: เอามาปลูกที่บ้าน
3: อ๋ออันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะ
3: โอ้โหน่า
5: แล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนาะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ปีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุมานะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคลุกเข้ากับขุยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืนถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่าเหมือนรากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่าเนี่ยจะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: โดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยอย่าง

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานเนี่ยมันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันจะไม่โตถ้าควรที่จะปลูกนี่ผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: หากต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราริไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: อันนี้ข้างนอกค่ะฝากช่วยหน่อยค่ะ
1: กิโลละ200บาทขึ้นอีกอัน
0: น
1: ี้
0: ข้างนอกเนาะ
1: 1กิโลข้าวเหนียว
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
0: มาม่าพี่ใครมีเขาชิ้วมา
1: ข้าวนี่เหลืออยู
0: ่บ้านลุงดูปุ่นหนาเสื้อสีออกมาได
1: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดลิใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
3: ณตอนนี้ก็คือพอใจพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาพิจารณาเราตัดเลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้ก็ตัดให้มันเกลี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: เพราะใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันอยู่
3: ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่า

0: ตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีกันก็เสียหายไปเหมือนกันน้อยๆตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากฮะเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงฮะ
1: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเก็บถึง4ปีแล้วก็ได้เก็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือเหลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5 ถึง 7 วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้น

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herb Syria สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับในปัจจุบันกระแสเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนเราเนี่ยมีความแตกต่างจากในอดีตมากๆโดยผลการวิจัยจาก MyShareก็ชี้เห็นว่ากระแสสุขภาพทั่วโลกไม่ได้หยุดเพียงแค่เรื่องของการรักษาโรคหรือแค่ให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้นนะครับแต่ยังหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการป้องกันและก็ดูแลสุขภาพก่อนที่จะมีการเจ็บป่วยรวมถึงรักษาสภาพจิตใจให้สมบูรณ์และแข็งแรงเช่นการออกกำลังกายและกระแสการรับประทานอาหารคลีนอาหารมังสวิรัติรวมไปถึงการทานเจนะครับซึ่งก็ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยหันกลับมาทานผักกันมากขึ้นแต่ทุกวันนี้ครับมีพืชผักสมุนไพรมากมายหลายชนิดให้เราได้เลือกรับประทานกันวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เองครับก็เลยอยากจะพาคุณไปรู้จักกับผักชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าผักโมโรเฮยะที่เขาถือว่าเป็นราชาแห่งวิตามินกันที่ Harmony Life Organic Farm เพื่อได้พูดคุยกับคุณโชโอกะกรรมการผู้จัดการบริษัท Harmony Life International จำกัดครับผู้ที่ได้นำผักโมโรเฮยะเข้ามาปลูกเป็นรายแรกในประเทศไทยถึงคุณค่าทางโภชนาการที่สูงในแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงเลยแหละครับคุณโอกะซังฮะตอนนี้คุณโอกะซังเป็นเจ้าของ Harmony Life Organic Farm
1: ใช่ครับ
0: แต่คงถามย้อนก่อนดีกว่าก่อนหน้าโอกะซังจะมาทำฟาร์มออร์แกนิกที่นี่เนี่ยก่อนหน้านี้ทำอะไร
1: มาก่อนผมทำงานเครื่องมือแพทย์ครับ
0: เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์ใช่ครับ
0: ที่ไหนฮะ
1: บริษัทญี่ปุ่นเนาะผมว่าบริษัทญี่ปุ่นส่งไทยนะครับ
0: ส่งบินมาที่ไทย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะมาขายเครื่องมือแพทย์
1: แล้วก็ผลิตด้วย
0: อ๋อตั้งโรงงานในไทยด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำโรงงานด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ขายส่งไปด้วย
1: ใช่ครับโอ้23ปีแล้ว
0: 23ปีที่แล้วที่นี่เองเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ได้ปลูกแค่ผักอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเป็นผักผสมปลูกเต็มเยอะแยะไปหมดมีกี่อย่างครับที่นี
1: ่มากกว่า70ชนิด
0: มากกว่า70ชนิด
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องปลูกมากมายขนาดนี้ล่ะครับ
1: ที่นี่ว่าส่งออร์แกนิกด้วยเนาะคนเยอะมาที่นี่แล้วก็เรียนออร์แกนิก
0: คือมาเรียนรู้เรื่องออร์แกนิก
1: ประมาณ1ปี600คนเลยมาที่นี่นะ
0: ปีนึงประมาณ600คน
1: ใช
0: ่แต่วันนี้เรามาตามหาผักชนิดนึงชื่อดูเป็นญี่ปุ่นมาก
1: ชื่อโมโรเฮยะ
0: ไปสนใจยังไงมายังไงฮะถึงสนใจโมโรเฮยะ
1: โมโรเฮยะว่ามีสารอาหารเยอะมากเยอะที่สุดโลกนะชื่อโมโรเฮยะผักพระราชาภาษาเอียิปต์
0: แปลว่าผักพระราชาคือหมายถึงว่าเป็นแบบยิ่งใหญ่
1: ใช่ใช่
0: ผักราชาคือเป็นราชาของผัก
1: ใช่มาก่อนนะฟาราโอเอียิปต์ไม่สบายใช่ไหมก็ขึ้นโมนะไฮยาแล้วไม่ไฮพระราชากินโมโรเฮียแล้วแข็งแรงมาก
0: แข็งแรงมาก
1: แต่ดีใจมากใช่ไหมนั่นชื่อท่านชื่อโมโรเฮยะ
0: ก็เลยกลายเป็นเจ้าผักตัวนี้มีสารอาหารเยอะมากๆ
1: เยอะมากวิตามินก็เยอะจริงเบต้าคาโรทีนก็เยอะแล้วก็ไฟเบอร์ก็เยอะ
0: สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับที่คุณโอกาเนี่ยเขาผันตัวเองจากอดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทอุปกรณ์การแพทย์มาเป็นเกษตรกรในประเทศไทยเพื่อที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติตั้งใจพัฒนาฟาร์มปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์กว่า70ชนิดเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเรามีอาหารปลอดสารพิษไว้รับประทานและที่ขาดไม่ได้ครับกับพืชสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นพระเอกของที่นี่นั่นก็คือโมโรเฮยะที่แค่ได้ยินชื่อครั้งแรกครับก็ถึงกับมึนไปสักพักเลยครับนี่มันชื่อผักจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยแต่ไม่ใช่แค่ชื่อนะครับที่ไม่คุ้นหูเท่านั้นเพราะถ้าได้รู้คุณค่าทางโภชนาการของโมโรเฮยะกันสักหน่อยแล้วอาจจะต้องแปลกใจว่าใน

โลกใบนี้ของเรามีผักที่อัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารจนสมกับคำว่าราชาแห่งวิตามินจริงๆหรือนี่เพราะผลจากการศึกษาจาก The Association of Food and Public Health ประเทศญี่ปุ่นเขาพบว่าสารอาหารในผักโมโรเฮยะปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผักขมที่มีประโยชน์มากแล้วเนี่ยผักโมโรเฮยะของเรามีปริมาณเบต้าแคโรทีนมากกว่าผักขมถึง5เท่าในขณะที่ปริมาณวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และก็วิตามิน C ของผักโมโรเฮยะยังมีปริมาณมากกว่าแครอทบรอกโคลีและผักขมรวมกันซะอีกล่ะครับแบบนี้เนี่ยใครที่เป็นสายคลีนหรือกำลังต้องการหาแหล่งวิตามินดีแบบนี้ก็คงต้องลองหาโมโรเฮยะมาทานกันบ้างดูแล้วล่ะครับ

0: รเฮีย
1: ถ้ามองมรเฮียนะ
0: ทั้งหมดนี้เลย
1: ใช่
0: หน้าตายแบบนี้เรากินอะไรเขาอะฮะ
1: กินยอดเฉยๆนะครับ
0: กินยอดปลูกยากไหม
1: ถ้าดินดีถ้ามีน้ำนกอากาศร้อนเนาะไม่ยากนะครับ
0: เขาชอบอากาศร้อน
1: นกดินดี
0: ต้องดี
1: ใช่สนาหายโย
0: เพราะฉะนั้นต้องเตรียมดินให้ดีเลย
1: ใช่ถ้าต้องมีน้ำนะครับ
0: แล้วก็ต้องมีน้ำตลอดด้วย
1: โดนเตือนไหม
0: อันนี้กินได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับดูสิ
0: กรอบ
1: กรอบ
0: กรอบกลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กินสดก็ได้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช่กินสดก็ได้กินสลัดก็ได
0: ้อย่างนี้เวลาปลูกเขานี่ใช้เม็ดปลูกหรือว่าใช้กิ่งหรือว่าใช้อะไร
1: ใช่ถ้าขั้นได้ว่าเม็ดเนาะ
0: ใช้เม็ด
1: เม็ด
0: เมล็ดเขา
1: ใช
0: ่
1: นกห
0: วาน
1: ตอนทงก้านนะครับนกผือ
0: หลังจากปลูกก้านลงดินนี้นานไหมกว่าเขาจะขึ้นโตแล้วก็เก็บยอดกินได้
1: ประมาณ2เดือนเก็บได
0: ้2เดือนนั่นเอง
1: เก็บได้แต่ก็ไม่ใช่เก็บทั้งหมดเนาะยอดจอย
0: เอาแต่ยอดเสร็จแล้วเขาจะแตกยอดใหม
1: ่ไม่ไม่ไม
0: ่แล้วก็เก็บยอดอีก
1: แต่ประมาณ5เดือนเก็บได
0: ้5เดือน
1: นกได้นะไม่ใช่ช้าว่า2ปี3ปี4ปีได้ใช่มั้ยก็เรียก5 6เดือน
0: เก็บได้เลย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแล้วเขาจะแตกยอดโตไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอายุของเขาทั้งชีวิตที่จะให้เรากินได้เนี่ยเขาอยู่นานแค่ไหน
1: ประมาณ6 7เดือนครับ
0: ถ้าปล่อยไปกว่านั้นไม่ดีแล้ว
1: ได้แล้ว
0: โอ้เขาเป็นพืชระยะสั้น
1: ใช่
0: แต่เขาก็โตเร็ว
1: โตเร็ว
0: ฉะนั้นก็เริ่มเก็บได้
1: ใช่ครับ2เดือน3เดือนก็เก็บได
0: ้แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ5 6เดือน
1: ใช่ครับ
0: มองดูผิวเผินเนี่ยเจ้าต้นโมโรเฮียของเราก็มีลักษณะจะคล้ายๆกับต้นกะเพราอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความจริงแล้วพืชชนิดนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับต้นปอกระเจาซึ่งโดยทั่วไปครับต้นปอกระเจาสามารถนำมาใช้ทำเป็นอาหารได้ทั้งชนิดฝักกลมแล้วก็ฝักยาวแต่สำหรับโมโรเฮียเนี่ยเขาเป็นพันธุ์ปอกระเจาฝักยาวนั่นเองแหละครับและที่สำคัญครับที่นี่ปลูกโดยใช้วิธีเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีเลยแหละครับโดยส่วนมากแล้วเราก็จะใช้ส่วนของใบผักโมโรเฮียมาใช้ในการประกอบอาหารทานสดรวมไปถึงนิยมนำโมโรเฮียมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยทางฟาร์มเองครับก็นำโมโรเฮียมาบดเป็นผงและก็นำไปผสมเป็นส่วนหนึ่งของบะหมี่ผักโมโรเฮียที่สามารถจะนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่ผักโมโรเฮียบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต่างๆเส้นมักกะโรนีแยมมันเบอรี่แยมมะนาวฝรั่งเศสสบู่แชมพูลูกประคบรวมไปถึงชาโมโรเฮียที่ได้ผ่านการแปรรูปและนำไปจำหน่ายแล้วทั้งในและต่างประเทศครับ
1: อร่อยเน
0: า
1: ะ
0: อร่อยมากครับผมโอ้แต่ว่าเส้นนี้มันดูไม่ใช่เส้นบะหมี่ธรรมดานะเนี่ยอันนี้เส้นอะไรครับเนี่ย
1: โมโรเฮียนูดู
0: เฮ้ยเป็นเส้นบะหมี
1: ่ใช่ครับ
0: โมโรเฮีย
1: ใช่ครับ
0: มีหน้าล่ะสีมันไม่เหลืองมันออกเขียวๆหน่อย
1: เขียวครับใช่คร
0: ับ อ๋อแบบนี้แล้วพวกสารอาหารที่อยู่ในนี้ล่ะครับผมมันจะยังคงคุณค่าของความเป็นโมโรเฮียอยู่ป่ะครับ
1: ไม่ต่างกันเนาะ
0: ไม่ต่างกัน
1: เหมือนกันนะครับวิตามินซีชดเชยちょっとร้อนだから苦หน่อยเน
0: าะสดน่ะดีกว่าหน่อย
1: วิตามินเบต้าคาโรทีนแล้วก็วิตามินอี
0: นะโอ้โหทำได้หลายอย่างเลยครับนี
1: ่ที่สุดต้มยำนะครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
1: ใช่ครับ
0: ใส่เส้นบะหมี่โมโรเฮีย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: บะหมี่ก็นิ่มแล้วก็เหนียวเนาะ
0: นุ่มเหนียว
1: นุ่มเหนียวครับ
0: นี่คือส่วนหนึ่งของการเอาโมโรเฮียมาแปรรูป
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่ได้ขายสดเอามาทำเป็นบะหมี่ทำอะไรได้อีก
1: สปาเกตตีก็ได้เน
0: า
1: ะชาโมโรเฮีย
0: แล้วก็เป็นยังเป็นมีความเป็นออร์แกนิกอยู่ในนี้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าถามว่ากินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงชา
1: ชาว่าแน่นอนมีสารอาหารเยอะนะครับเนาะแล้วสังคันติสวาที่นี่มีไฟเบอร์กินนกข้างในมีเสียมีเยอะใช่ไหม ไฟเบอร์ช็อตนกโก้เดท็อกซ์นะครับ
0: ดีท็อกซ์ด้วย
1: ใช่ใช่เดท็อกซ์นะ
0: คนลูกค้าที่ซื้อโมโรยาไปทานเนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็นยังไงฮะเขาเป็นคนรักสุขภาพ
1: คนธรรมดาก็กินเยอะเนาะ
0: คนธรรมดาก็กินเยอะ
1: เล็กก็กินเยอะเล็กก็ชอบนะครับโมโร
0: ยาก็ชอบ
1: ใช่ครับธรรมดาว่าインスタントヌードルはまあ、たまたまに酔っちゃうね。だけど銀のこそこパーリーは飲みます。
0: ไม่อยากจะเชื่อกันเลยใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าผักต้นเล็กๆที่ชื่อว่าโมโรเฮยะเขาจะเปลี่ยนไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมไปถึงไฟเบอร์ที่สามารถจะช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนซึ่งใครที่อยากจะลิ้มลองอาหารเพื่อสุขภาพแปลกๆใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับว่ายังมีผักโมโรเฮยะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ
2: โมโรเฮยะหรือใบมาโลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อปอโมโรเฮยะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอียิปต์ตั้งแต่สมัยโบราณลักษณะของต้นนั้นจะมีรูปทรงเป็นพุ่มสูงราว 1-2 เมตรใบเป็นรูปทรงรีปลายใบแหลมขอบใบหยักคุณค่าทางอาหารของผักโมโรเฮยะในปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งวิตามินเอโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กเกลือแร่เบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 และเส้นใยที่ช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเอง

0: ที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนเราถ้าพูดถึงคำว่าคอเลสเตอรอลหลายคนขนลุกนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นบ่อเกิดของโรคหลายๆอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะหัวใจบางครั้งดูแลหัวใจดีแต่ลืมดูแลส่วนอื่นที่มันวิ่งเข้ามาถึงหัวใจเหมือนกันก็คือเรื่องของเลือดเรื่องของคอเลสเตอรอลที่มันจะส่งผลต่อหัวใจอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เองหลายคนก็พยายามหาอะไรที่ตอบโจทย์เหลือเกินในการช่วยลดคอเลสเตอรอลมีผักชนิดหนึ่งครับที่วันนี้ผมไปดูมา
1: ที่ไหนครับ
0: ถึงไร่ที่เขาปลูกเลยหายากมากเพราะว่าผักเนี่ยเป็นผักมาจากอียิปต์โบราณนี่
1: มีเรื่องราวสตอรี่นิดนึง
0: ใช่แต่ว่าชื่อเขาเนี่ยจะดูแบบ
1: ยังไงอ่ะยังไง
0: ชื่อของเขาอ่ะ
1: ใช
0: ่โมโรเฮยะเฮยะเฮยะนะจริงๆผักเขาชื่อโมโรเฮยะนะฮะซึ่งหลายคนฟังแม่สงสัยเป็นผักแบบเกิดมาจากญี่ปุ่นจริงไม่ใช่นะฮะต้นกำเนิดมาไกลมากจากอียิปต์โบราณและถูกยกให้เป็นผักพระราชาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนำโมโรเฮยะมาวางตรงนี้เมนูเราจะลึกล้ำซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนด็อกเตอร์สเตรนที่ตึกมันพับได้นี่นะโมโรเฮยะวันนี้ถูกเอามาทำเมนูที่มีชื่อว่า
1: โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ

0: สูตรผสมในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมกุ้งปลาหมึกผงปรุงรสน้ำมันงาแป้งข้าวโพดไข่ขาวน้ำจิ้มบวยเห็ดหอมน้ำมันหอยพริกไทยป่นเกลือน้ำสต๊อกไก่โมโรเฮยะ
1: เริ่มลงมือกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
2: ค่ะเริ่มแรกนะคะต้องอธิบายเรื่องกุ้งก่อน
1: อธิบายก่อน
2: กุ้งตัวนี้นะคะเราก็ปลอกเปลือกค่ะแล้วก็นำมาคลุกกับแป้งมันเพื่อให้กุ้งมีเนื้อที่เด้งกุ้งนะคะเราจะใช้ตัวผ้าขาวบางหรือว่าผ้าขนหนูก็ได้ค่ะมาซับน้ำออกคือบีบน้ำออกให้หมด
1: บีบน้ำออก
2: เพื่อที่จะให้เนื้อมันเหนียว
1: น้ำก็จะมาอยู่ในผ้าแทน
2: ใช่ค่ะพอเราได้เนื้อกุ้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อกุ้งมาตบค่ะแล้วก็สับสักเล็กน้อย
1: นะ
2: ค่ะสับแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเป็นตัวปลาหมึกกล้วยค่ะอันนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นพอเราได้ปลาหมึกกับกุ้งแล้วนะคะมาดูตัวโมโรเฮยะอันนี้เราจะเด็ดเป็นใบๆไว้นะคะโอเคค่ะได้แค่นี้พอแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาหั่นเห็ดหอมค่ะค่ะอันนี้เป็นเห็ดหอมที่แช่น้ำแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นเต๋าค่ะพอเราได้ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มอย่างแรกโดยการลวกปลาหมึกก่อนค
1: ่
2: ะ
1: ลวกปลาหมึกก่อน

0: ต่อมานะคะเราก็จะมาผสมตัวไส้มันกันเริ่มจากนำกุ้งนะคะใส่ลงไป
1: กุ้งสับของเราก
0: ุ้งสับของเราปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะตามด้วยน้ำมันงาสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตัวปลาหมึกลวกของเราแป้งข้าวโพดค่ะอันนี้จะเป็นวิธีทำเหมือนคล้ายๆตัวทอดมันกุ้งแต่ตัวทอดมันกุ้งของเราจะไม่ใส่มันหมูเราจะใช้ไข่ขาวแทนอิสลามก็จะทานได้ด้วยแล้วก็มันหมูก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่าไหร่ไข่ขาวก็ลดคอเลสเตอรอลได้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ใส่แป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเหนียวยิ่งขึ้นขอปรุงรสด้วยผงปรุงรสสักเล็กน้อยนะคะจริงๆแล้วพอเราได้ประมาณนี้แล้วนะคะคือส่วนผสมเข้ากันหมดทุกอย่างแล้วเราก็จะนำแช่เย็นสักเล็กน้อยให้ส่วนผสมเย็นและเกาะตัวมากยิ่งขึ้นถึงจะนำมาห่อได้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเอาส่วนผสมเราไปเข้าตู้เย็นก่อนเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปนะครับตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมหลักนะครับซึ่งมีความเหนียวตามที่เชฟอยากได้แล้ว
0: ใช่แล้วหลังจากผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงได
1: ้เหนียวไงเหนียวไงโชว์
0: เหนียวนี่ตัวไข่ขาวกับตัวแป้งแล้วก็ตัวเนื้อกุ้งจะมีส่วนผสมที่เข้ากันจะเป็นก้อนๆค่ะ
1: แล้วเราทำอะไรต่อครับหลังจากน
0: ี้ต่อมาเราก็จะนำไส้มาม้วนกับตัวโมโรเฮยะของเราค่ะ
1: นะครับม้วนยังไงเนี่ยผมงงมากเลย
0: วันนี้เรามีตัวช่วยนะคะอันนี้เป็นแรปที่แรปอาหารปกติค่ะแรปตัวนี้จะทนความร้อนสามารถนำไปนึ่งหรือต้มได้ไม่อันตรายนะคะค่ะนำแรปมาปูที่เขียงนะคะแล้วก็นำตัวโมโรเฮยะเป็นใบสดเลยนะคะวางค่ะต่อมานะคะพอเราเรียงตัวโมโรเฮยะของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะวางตัวที่เป็นไส้ต่อมาก็คือการนำแรปนะคะพลิกเข้ามาอีกข้างหนึ่งม้วนหนาหน่อยก็ได้นะคะเวลาต้มมันจะได้ไม่หลุดนี่
1: แหละหลังจากนั้น
0: หลังจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งในซึ้งค่ะ
1: มาในส่วนผสมการเตรียมซอสเห็ดหอม
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ย่างแรกเราจะนำน้ำสต๊อกนะคะน้ำสต๊อกที่เราเคี่ยวเป็นน้ำสต๊อกไก่น้ำสต๊อกหมูก็ได้นะคะแล้วแต่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปที่ไม่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปขนาดที่ส่วนผสมร้อนเพราะว่าแป้งข้าวโพดจะจับตัวเป็นก้อนเราจะทำให้ซอสเราไม่เนียน
1: ให้ผสมลงไปในน้ำเลย
0: ผสมลงไปเลยจริงๆเราปรุงรสทุกอย่างลงไปก็ได้ค่ะแล้วก็เทลงไปในกระทะทีเดียวเลยแล้วก็เปิดให้มันเดือดวันนี้เรามาปรุงกันนอกกระทะดีกว่าก็คืออันนี้เราใส่น้ำซอสลงไปแล้วแป้งข้าวโพดลงไปแล้วใส่น้ำมันหอยตามลงไปปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเราจะเทส่วนผสมลงไปนะคะแล้วก็รอจนส่วนผสมในกระทะเดือดแต่ต้องคอยคนไปเรื่อยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของแป้งแล้วไม่งั้นมันจะจับตัวเป็นก้อนๆเนี่ยค่ะพอมันเริ่มเดือดปุ๊บแป้งจะจับตัวเป็นก้อนเร็วมากเราต้องคอยคนคนคนมันนี่ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะมันจะเริ่มใสแล้วพอมันเริ่มใสปุ๊บเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปซอสเห็ดหอมของเรานี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: คร
0: ับ แล้วก็รอตัวที่เป็นโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดนะคะเพื่อที่จะนำมาราดแล้วก็ตกแต่งจานกันค่ะ
1: ครับผม

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของเราในวันนี
1: ้โมโรเฮยะมวนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
0: เมนูที่หน้าตาน่ารับประทานมากๆนะครับแถมยังอุดมไปด้วยคุณค่าโดยเฉพาะโมโรเฮยะครับซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยลดคอเลสเตอรอลนั่นเองนะครับเห็นไหมครับทำง่ายใช่ไหมครับแต่บางท่านไม่ทันวิธีการทำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำง่ายๆอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขั้นตอนในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมขั้นแรกนำกุ้งที่แกะเปลือกแล้วมาทุบและสับให้พอหยาบหั่นปลาหมึกและเห็ดหอมเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นตั้งไฟปานกลางรอจนน้ำเดือดนำปลาหมึกลงไปลวก 1-2 นาทีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ต่อมาทำไส้โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดโดยนำกุ้งสับปลาหมึกไข่ขาวและแป้งข้าวโพดมาปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยป่นผงปรุงรสน้ำมันงาคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันและนำไปแช่เย็นไว้ประมาณ 25-30 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมมีความเหนียวเกาะกันมากยิ่งขึ้นขั้นต่อมาวิธีการม้วนไส้โมโรเฮยะโดยนำใบโมโรเฮยะวางเรียงกันเป็นแนวนอนบนแรปห่ออาหารตักไส้ที่เตรียมไว้วางบนใบโมโรเฮยะหมุนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นแล้วนำไปนึ่งประมาณ15นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำขั้นตอนสุดท้ายกับการทำซอสเห็ดหอมใส่แป้งข้าวโพดลงไปในน้ำสต๊อกปรุงรสด้วยน้ำมันหอยเกลือพริกไทยป่นคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เทลงไปในกระทะคนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งจะเริ่มใสแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปเคี่ยวจนซอสเริ่มเหนียวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดทั้งสมุนไพรที่เราเคยรู้จักและไม่รู้จักทุกอย่างจะถูกบรรจุอยู่ในรายการของเรา Herbs Theria สมุนไพร9เส้นติดตามครับสัปดาห์หน้าสมุนไพรใดและสรรพคุณทางยาอะไรจะอยู่ในรายการของเราครับติดตามทางช่อง True ปลูกปัญญานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของ Herbs Theria สมุนไพร9เส้นผมแจ็คไรเดอร์

0: ขวัญข้าว
1: ลา
2: โอ้ยโอ้โหพี
1: ่เย้
0: ขอบ่าวสิลูก

0: เล่นกันดีๆนะลูก
1: นี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
2: ก็ตั้งแต่ที่เอ็งมีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว
2: ้
1: อะ
2: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้าวกำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ

0: ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูกจำเอาไว้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
2: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
1: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
2: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
1: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
0: แล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
1: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

กรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
8: โน้นโน้นโน้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล
7: ้
2: วตกแล้ว
4: เจ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: ข้อยังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
11: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
7: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เฮ้ยไม่เอาไม่กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
10: จริงหรอ
14: เ
13: จ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
10: รับคำสั่งประจำการขอรับจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ
1: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
4: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
1: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
4: เฮ้ยนี่เจ้าหยิบเอาไปตอนไหนเนี่ย
2: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
11: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
13: ลับๆหล่อไหมล่ะ พราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
3: ความจริงคือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
13: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
4: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
13: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
11: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
13: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
13: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
13: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
3: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
10: อยากรู้เจ้าครับ
13: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
3: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
4: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
2: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
3: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
4: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
3: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
11: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
3: โอ้ได้เลย
11: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
3: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
10: อย่างนี้นี่เอง
13: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
1: เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
13: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
1: อย่างนี้นี่เอง
4: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
13: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
1: นั่นรูปปั้นใหญ่บ้าเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
13: ๋อท่านนามารูปไง
10: นามารูป
3: าเองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
14: ่นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงาน

0: แล้วนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่น้องคณะเทคนิคการแพทย์หรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
5: ใช่ค่ะ
6: ใช่ค่ะ
7: ใช่ค่ะ
8: ใช
9: ่
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ใช่ครับผม
10: พี่มีคำถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์คะ
11: ผมคิดว่าการที่จะเรียนสายวิชานี้ต้องมีใจรักครับ
12: ต้องเป็นคนที่รอบคอบค่ะ
13: ต้องเป็นคนที่เก่งไบโอเคมแล้วก็น่ารักแบบนี้ค่ะ
14: ต้องเรียนเก่งและสวยด้วยค่ะ
15: เรียนจบสายวิทย์ค่ะเกียรติเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็ตาไม่บอดสีด้วยค่ะ
16: นอนน้อยค่ะเรียนเก่งมั้งคะ
17: ต้องสวยมั้ง
18: คะ
19: ในคณะนี้สวยมากค่ะ
20: ต้องเป็นคนที่มันครับ
21: ต้องขยันนะคะอ่านหนังสือถึงตี 3 ตี 4 เลยค่ะ
22: นอกจากที่ตอบมาเนี้ยคิดว่าอะไรที่ควรจะมี
23: ดวงค่ะ
24: ต้องโชคช่วยไหม
23: ไปบนคำชะโนดค่ะ
25: อาบตั้งพระศรี
26: แล้วก็พระพิฆเนศ
27: ต้องเป็นคนดีหรือเปล่าคะ
28: น่าจะเป็นคุณธรรมค่ะเรื่องความสามัคคีค่ะ
29: อดทนค่ะต้องถือขยันค่ะขยัน
30: ต้องขยัน
31: ต้องมีขยันมาก
32: ขยันเรียนมากกว่าเดิม
33: ต้องใครเครียดเป็นนะคะต้องมีความรับผิดชอบ
34: เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่ะ
35: ซื่อตรงในผลแลบอะครับคือเราจะไม่โกหกผลแลบเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ด้วย
36: ต้องมีความละเอียดอ่อนค่ะถ้าสมมติเราวินิจฉัยหรือออกผลตรวจคนไข้ผิดไปมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนไข้ได
37: ้ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะการมีระเบียบวินัยแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของคณะค่ะ
38: ตอนแรกเราก็จัดประชุมระดมสมองของบุคลากรในคณะที่มีการแพทย์ทุกคนนะคะเพื่อหาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อัตลักษณ์คุณธรรมออกมา4คำซื่อสัตย์มีวินัย

0: รับผิดชอบแล้วก็สามัคคีค่ะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้คณะเทคนิคการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาคุณธรรม
1: นักศึกษาของเราก็คือบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เพราะฉะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากนะคะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตผู้ป่วยเราจะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอพยาบาลในการที่จะต้องออกผลแลบเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับเรากว่าที่เขาจะถึงปี4เขาก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่เราส่งเสริมให้เขาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวไปเอง
2: อาจารย์ทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นแค่เพียงผู้ที่ช่วยสนับสนุนช่วยกระตุ้นตัวนักศึกษาเองเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรจริงๆวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือเราอยากจะให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดว่านักศึกษาต้องทำอย่างนี้นั้นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองฝึกทำเรื่อยๆจนชินเขาก็จะพบว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกภูมิใจ
3: เรื่องของความมีระเบียบวินัยอะค่ะหนูเห็นว่าเพื่อนๆอะแต่งกายได้ถูกระเบียบมากขึ้นเพื่อนเข้าเรียนตรงต่อเวลามากขึ้นไม่ฝากกันเช็คชื่อเนี่ยค่ะไม่โดดเรียนเนี่ยค่ะส่งงานก็ส่งกันตรงเวลา
4: เราควรที่จะมีคุณธรรมนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราควรซื่อสัตย์นะครับต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็ตนเองนะครับเช่นการทำข้อสอบนะครับเราไม่ควรที่จะลอกกันนะครับแล้วก็ไม่นำโพยหรือจดข้อสอบเข้าไปในห้องสอบนะครับผมเราควรที่จะมีความสามัคคีกันนะครับผมต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องนะครับผม
2: สิ่งที่ได้เป็นหลักเลยก็เรื่องของความภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรตินะที่เราได้สร้างบัณฑิตขึ้นมาขอให้เขาเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากแล้วความภาคภูมิใจตัวนี้มันจะเป็นแรงขับดันให้เราอยากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมออกสู่สังคม
0: สิ่งแรกที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมเป็นคำเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องการอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนปลูกฝังส่งเสริมให้เขาเกิดอัตลักษณ์ด้านนี้ค่ะ
5: ไม่ว่าจะจบจากคณะอะไรหมอหรือวิทย์วะหรือบริหารธุรกิจหรือจะประกอบอาชีพอะไรสิ่งสำคัญที่เราควรมีคือคุณธรรมค่ะอย่างหนูที่เลือกเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเพื่อเกรดแต่หนูเลือกเรียนเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่นค่ะ
6: ซื่อสัตย
7: ์วินัย
8: รับผิดชอบ
9: สามัคคี
10: ซื่อสัตย์ค่ะ
11: มีวินัยค่ะ
12: รับผิดชอบ
13: สามัคคีค่ะ
14: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี
15: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคีค่ะ

0: ได้แล้วลูก
1: นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
2: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มั

0: ต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
0: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
2: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ัดข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูหนีบปูหนีบตัวปลาปูหนีบ
1: ไอ้จ้องไอ้จ้อง
2: โอ๊ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัชชมนันวันนี้เวลา 17:34 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัชชมนันณเมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่14สิงหาคม2568สิริอายุ97ปีคุณหญิงวิรัชชมนันเกิดวันที่2ธันวาคม2470บิดาและมารดาชื่อนาวาโทหลวงชาญจักรกิจหวานชมนันและนางเจริญหลวงชาญจักรกิจสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่33จากนั้นได้รับทุนฟูลไบรท์ไปศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูดิพโลมาอินเอดูเคชั่นสาขาด้านการศึกษาณมหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียภายหลังสำเร็จการศึกษาได้นำความรู้ความสามารถที่ศึกษามาประกอบอาชีพอาจารย์ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งอาทิโรงเรียนอำนวยศิลป์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและวิทยาลัยก่อสร้างอุเทนถวายด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นายกรัฐมนตรีไทยคนที่15ของประเทศไทยมีลูกด้วยกัน2คนทั้งนี้ในช่วงที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณหญิงวิรัชได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสง่างามในฐานะภริยานายกรัฐมนตรีทั้งภารกิจในประเทศได้อุทิศตนเพื่องานสังคมสงเคราะห์และการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้านการต่างประเทศได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วทั้งกริยามารยาทที่ได้รับการอบรมปลูกฝังมาเป็นอันดีตลอดจนการวางตัวตามรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในการต้อนรับภริยาอาคันตุกะจากนานาประเทศสร้างความประทับใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัด

ักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตภูมิผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสัมพันธวงศารามวัดมหันภารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดวัดอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นครอบครัวพันธุ์ภักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวสายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาเขมวัด

อิทธารามวัดเกาะมะไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองนมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงและวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทพิษณุนนท์จำกัดโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนายโอฬารธีรสถิตชัยและคณะและวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดสว่างมนัสวัดดอนวาดวัดสวนสมบูรณ์วัดโพธิมักขาวิยารามวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวจันยาภูลบริษัท THS Parking Solution จำกัดบริษัท THS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการ

เว็บพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569แล้วร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดี

0: สามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอกได้ไงเจ้าแมวนิสัยไม่ดี
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได
0: ้เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลอง

0: างแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
1: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
1: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
1: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
2: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
2: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช 2006 รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
2: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
5: ขอรับ
2: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
2: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: นี่
4: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
1: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
1: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้เหรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์หวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: ขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยละทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ตอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมาน่ะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
3: ภูเขาไฟแล้ว
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทูบิยมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบิยมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีนัมเบอร์วันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอท็อปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกําบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นําท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกําลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตได้เกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กไมล์หรือเซอร์วิสไมล์นะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number one ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
4: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับไปอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
5: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง จากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
4: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
5: พี่สอนน้องหมายถึง

0: การบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
1: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
0: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
2: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1 เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
3: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

3มิตรมอเตอร์เราเนี่ยเราก่อตั้งมาปีนี้ก็เข้าปีที่63แล้วเราต้องการที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าเราให้มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งก้าวเข้าไปสู่ในระดับสากลได้ใช้สโลแกนคอนเซ็ปต์ว่าคงทนคุ้มค่าปลอดภัยก็หมายถึงว่าสินค้าเราเนี่ยมันเป็นพวกรถบรรทุกดังนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความรุนแรงดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญของความปลอดภัยในความปลอดภัยมันก็จะโยงเข้าสู่พนักงานของเราต้องมีความปลอดภัยเราก็ยึดมั่นมาตลอดว่าถ้าพนักงานก้าวเข้ามาเราต้องดูแลเขาเหมือนเป็นครอบครัวของเราครอบครัวของเราต้องการอะไรบ้างความสุขความมั่นคงที่สามารถที่จะไปเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้การมีพนักงานอยู่ 2,000 กว่าคนการดูแลเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยมีความสุขมีความมั่นคงมีความมั่นใจรักองค์กรแล้วเนี่ยมันก็จะถ่ายออกมาในรูปของการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพราะบางครั้งถ้าเราไม่ทำมาถึงก็เอาแต่งานเขาจะมีความรู้สึกบางครั้งก็จะต่อต้านจิตใจการถูกบังคับให้ทำงานอยู่ตลอดเวลามันก็เครียดมันก็ส่งผลกับตัวคุณภาพสินค้าเพราะการทำงานทำคุณภาพสินค้าเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์อันนึงนะอย่างเวลาผัดกับข้าวร้านค้าถ้าบางคนแบบเอาใจใส่หน่อยวิถีพิถันในการผัดเนี่ยรสชาติก็ออกมาดีแต่ถ้าบางคนมาถึงโยน

0: ยู่เนี่ยผัดมันก็ออกมาก็ไม่ดี
1: สามมิตรเราส่งเสริมด้านคุณธรรมทั้ง4มิติพอเพียงมีวินัยสุจริตและจิตอาสาเราก็มาบูรณาการกิจกรรมเราทั้งหมดเนี่ยค่ะให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรพนักงานผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ของสามมิตรนะครับฉะนั้นผู้ชายยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อเรื่องของบุหรี่เหล้าเรื่องของสุขภาพจะไม่ดีพี่ก็เลยต้องเอากิจกรรมต่างๆมาดูแลเรื่องของสุขภาพส่งเสริมให้พนักงานเลิกบุหรี่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับNCD ลดความเสี่ยงนะคะเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้วก็อื่นๆซึ่งเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องจนได้ผลลัพธ์คนที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ร้อยกว่าคนตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาในส่วนของคุณธรรมเรื่องของพอเพียงอยากให้พนักงานเนี่ยให้ความสำคัญกับรายได้ของเขาเรื่องของอาหารการกินของเขาเรื่องสุขภาพของเขาดังนั้นเรามีริมรั้วอยู่แล้วมีพื้นที่ให้เขาได้ปลูกผักเพื่อให้เป็นครัวของพวกเขากันเองไม่ว่าจะเป็นปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกที่เขาอยากกินนะคะเขาอยากกินอะไรเขาปลูกอย่างนั้นซึ่งเราขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี60จนถึงณปัจจุบันในส่วนของวินัยอย่างที่บอกค่ะเราส่งเสริมพนักงานเราดูแลสุขภาพมันเป็นการส่งเสริมวินัยด้านหนึ่งรวมถึงการดูแลตัวเองระหว่างทำงานด้วยความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญกับพนักงานสามมิตรเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าพนักงานเราดูแลตัวเองดีในการทำงานมันจะปลอดภัยจากการทำงานด้วยอุบัติเหตุก็จะลดลงเราเลยได้เป็นองค์กรต้นแบบของสุขุมธรรมเองนะคะในภาคธุรกิจเราเป็นต้นแบบ1ใน50องค์กรทั่วประเทศเราเป็นต้นแบบในเรื่องการส่งเสริมให้พนักงานเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเป็น1องค์กรต้นแบบของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของบุหรี่นะคะแล้วก็เป็นต้นแบบอีกหลายๆแบบที่เราเชื่อว่าหลายๆองค์กรน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
2: ดีใจครับเพราะอยู่บริษัทนี้มาเกือบ30ปีแล้วกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยทั้งปลูกต้นไม้อยากจะปลูกแบบให้มันร่มรื่นพอมีกิจกรรมอย่างนี้ทางบริษัทก็สนับสนุนส่วนนึงแล้วก็มาทำเองแล้วก็ลงมือดูแลเองก็รู้สึกสบายใจดีขึ้นเยอะเลยครับ
0: ถ้าเราอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยเพราะสามีเราคุณพ่อก็คนจีนนะฮะมาจากเมืองจีนเรื่องของคุณธรรมเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาก็จะปลูกฝังมาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราโตมาได้ก็เพราะว่าพนักงานดังนั้นเราก็อย่าทอดทิ้งเขาเราต้องดูแลเขาให้โตไปพร้อมกับสามี

0: ี้แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูก

0: ที
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIY อีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายดูเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้ย
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นทอดเลยเราทำอะไรคะเนี่ยวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไม่เอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได
0: ้ไม่ไม่ไม่ชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้
0: าเลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้สองคนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับผม
1: แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณนี
1: ้อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีสองชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี
2: ้ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวที่เป็นชิงช้า
1: เห็นไหมอย
0: ู
1: ่ก่อนแล้วมันเก้าอี้เกิ
2: ดได้ได
0: ้ครับผมโอเคทั้งนั้นก็คือ2ส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ต
0: ั
2: วช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักการพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: เครียด
0: ไปเลย

0: ู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปด้วยอ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: แล้วเวลาไปร้านเราบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไหม
1: มันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกรูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาใส่แล้วต้องนำไปก่อน
1: เจาะนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
1: ใช่
3: ครับนี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในส่วนหลังบ้านเป
1: ็
3: นเก้าอี้แบบเอาดอลแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนขึ้นอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆ
2: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ่ะเหม
1: ือ
2: นใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
3: เวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออย่างนึงก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
3: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
3: หัวหมวก
1: อ๋
2: อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู่
1: ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวกอ
3: ันน
2: ี
3: ้อันนี้คือ
2: หัวหมวกคือหัวหมวก
1: ใช่
3: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆจะเหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
3: ก็พยายามนิดนึง
2: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
3: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: อ
1: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
2: นะคร
1: ับ
2: เดี๋ยวเราต้องทำไงต่อพี
1: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
3: ่แกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงนี้เพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่ใช
2: ่ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณนี้เพื่อให้มันแกว่ง
3: ให้มันหมุนได้ค
2: ่ะโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณหันศานะใครจะแอดแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบาลังนะฮะ
1: บาลังเลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะจริง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่จะไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าดูดีกว่าหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นิ่มอ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะแบบนวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นั่งก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: ดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงด้านกลาง
0: วงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยข
2: ี
1: ดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็จะรูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็ไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช
0: ่
2: โอเค
0: แล้วก็
2: มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากันให้สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
1: ถูกต้อง
0: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ัน หลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
0: มัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
1: ้ยไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นครับ
0: รวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งโน่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เนี่ยก็จะราคา
1: โซ่ก็เมตรนึง70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
0: นะฮะโอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จ
0: ไปทำตัวโครงสร้าง

0: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ทกึ่งจริงช้าหรอกจริงช้าแล้วมันใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ว่าโอ้โห
2: เพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละครับพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงมันก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
2: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
2: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: นี่ไงเอาโซ่
2: ก็ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
2: แล้วก็คล้องตรงนี้นี่สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อน
0: ออ
2: ยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบากมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
2: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของ
0: เสาอย่างนี้ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
2: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: อนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้ว
1: แขวนผม
0: ทดลองแบบว่านี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สา
2: วโอ้ยอะไรก็รู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
1: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
2: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
1: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
1: เราสองคนนี่แหละยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้อ่ะ
1: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้ละจากมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
1: เดี๋ยวผมจะ
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
1: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: แขวนดูความสูง
2: อ๋อดูความสูง
1: ฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
2: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
1: เป็นชิงช้าม
2: ันก็จะไปเป็นชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าพี่เทข้างหน้าอย่างเงี้ยอ
1: ันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
2: ่มันต้องเทให้มันแบบไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี
1: ้ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
2: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
1: ได
2: ้โอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
1: โอเคครับไป

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลยน
1: ะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: จะเป็นการทาโดยปลวกโดยมอดมีการผูกไปตามกาลเวลาทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วย
1: นะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็
0: คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุนละมุน
0: ละมุนละมุนหน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มจะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมทช์กัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: แล้วอันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
2: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะอันนี้ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวนี้มันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี้ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยหาเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสอ่ะผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: แล้วทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม้ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดละแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว้
0: เอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะก็บอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยน
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะเรื่องความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไป
0: หนึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
0: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต้องปกป้องนะนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่ อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย อันนี้ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี
0: ้ลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได้น
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
0: เพราะว่าอะไร
1: เพราะนี่มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆ
0: ก็อา
1: จจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เราม
0: ีกลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: แบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปลวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
1: ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: เออไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ท
0: ีแถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้เล่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะ
0: แล้วใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากกรวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีใสได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล์
0: ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงไปได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: เอ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบ
0: ้
1: านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวีพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าในชุมชนใดมีขยะความมักง่ายความโลภความเห็นแก่ตัวมันจะไม่สามารถที่จะกำจัดขยะที่อยู่ภายนอกได้วัดจึงเน้นเรื่องสั่งสอนเรื่องที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมและความมีจิตสำนึกในการที่เราจะคัดแยกขยะในใจของเราด้วยมีทานมีศีลและมีภาวนาการขจัดขยะที่อยู่ในจิตใจเราคือความโลภความเห็นแก่ตัวความมักง่ายเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขยะที่อยู่ในใจของทุกคนที่มีดังนั้นความเจริญชุมชนไหนสังคมเมืองสังคมประเทศไหนถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวคือความโลภอยากได้ฝ่ายเดียว 2. ความโกรธความขึงเครียด 3. ความหลงตัวเองหลงว่าเป็นตระกูลชั้นสูงไม่ต้องลดตัวลงต่ำอะไรต่างๆนี้ถ้ามันมี3อย่างนี่ขยะต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแต่ขยะที่สำคัญที่สุดเนี่ยขยะแห่งความเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันแต่ถ้าได้สละ3อย่างนี้ให้ทานรักษาศีลและภาวนามันก็จะละความโลภความโกรธความหลงลงไปคุณเราก็จะมีคุณธรรมด้านดีเข้ามาในจิตใจเป็นการล้างขยะภายในจิตออกไปแล้วในสังคมชุมชนบ้านเราเองหมู่บ้านเราชุมชนเราเมืองเราก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดความร่มเย็นและความสะอาดทางด้านจิตใจ
1: วันนี้จะมาสอนวิธีการคัดแยกขยะมาลูกนะ
2: ครับ
1: คือขวดพลาสติกหนูก็ทิ้งตรงนี้

0: อันนี้ขวดกระป๋องและอันนี้ก็ขวดแก้วนะ
1: ครับ
0: เราคัดแยกแล้วเราก็แม่ก็จะเอาไปขายเป็นทุนให้ลูกการศึกษาเราเรียนแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นนะลูกนะ
1: ครับ
0: จ้า

0: เก่งมาก
1: ผมจะเอาเงินที่ได้ไปช่วยผู้กักตัวจากโรคโควิด-19 ครับ
2: ทานก็คือการให้การสละไม่ใช่ว่าให้สังฆทานหรือทำบุญใส่บาตรอย่างเดียวตรงหน้าบ้านเราตรงมุมบ้านตรงทางตรงไหนถ้าเราขี่จักรยานหรือเดินไปเราเห็นขยะถ้าเราสละขยะในใจได้เนี่ยหยุดแค่สักแวบหนึ่งแล้วก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ใส่รถหรือก็ใส่ถุงไปให้บ้านเมืองสะอาดอย่างนี้เขาเรียกว่าเราได้ขจัดขยะในใจของเราออกไปแล้วก็ขยะทางภายนอกมันก็จะสะอาดขึ้นเกิดความเจริญขึ้นสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็ดีขึ้นแก่เรา

สิ่งภายนอกที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆได้รับประสบผลสำเร็จและได้รับการยกย่องเชิดชูจากผู้อื่นหมู่บ้านอื่นสังคมอื่นชุมชนอื่นจนเราได้รับการเชิดชูจากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้าพระแผ่นดินก็เพราะเหตุทุกคนได้สละขยะในใจออกจะออกแค่ 20% ก็ช่างมันแต่ขอให้สละออกไปเขาจะทำไม่ดีก็ตามเขาจะผิดจะอะไรก็ตามเพราะทุกคนมันมีความผิดมีความไม่ดีด้านนู้นด้านนี้เหมือนทุกคนแต่เรามาปรับใจให้มันเข้ากับปล่อยวางรู้จักให้อภัยต่อกันและกัน

0: ในยุคสมัยของพระนารายณ์มหาราชฝรั่งได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังเมืองนครปฐมทางการเลยมีรับสั่งให้ข้าหัวหมู่แจ็คไรเดอร์เดินทางมาต้อนรับขับสู้พวกฝรั่งเหล่านั้นในฐานะแขกบ้านแขกเรือนเพื่อสานสัมพันธไมตรีทางการค้ามิให้ขาตกบกพร่อง
1: เดินมาตั้งไกลไม่เห็นมีฝรั่งเลยแถวนี้ในหมายที่ส่งมาให้ข้าเนี่ยมันก็ต้องอยู่แถวนี้เนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาดำขาวสักคน
2: เฮ้ย
1: เราชายชาติทหารไทยเราต้องทำให้สุดความสามารถไม่งั้นไปต่อไปหาฝรั่งกัน
2: เฮ้ย
1: สวัสดีจ้าโอ้ท่านคงเป็นคนแถวนี้สิเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีเลยดีเลยคืออย่างนี้คืออย่างนี้เอ้าเดี๋ยวถามชื่อเสียงเรียงนามท่านก่อนท่านชื่ออะไร
3: ชื่อป้อยค่ะ
1: ป้อย
3: ค่ะ
1: อ๋อแม่หญิงป้อย
3: ค
1: ่ะเฮ้ยหน้าตาน่ารักเชียวล่ะเฮ้ยเอาเรื่องงานก่อนคือฉันเนี่ยมาตามหาพวกฝรั่งอ่ะเพราะว่าท่านเสนาบดีฝ่ายการต่างประเทศบอกว่าช่วงนี้พวกโปรตุเกสพวกสเปนเนี่ยฝรั่งเข้ามาเต็มเลยแต่ว่าฉัน

0: มาตั้งไกลเนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาน้ำข้าวที่ไหนสักคนนึงอ่ะฝรั่งเข้าไปอยู่แถวไหนหมดอ่ะ
1: อยู่แถวเนี้ยค่ะแถวนี้มีฝรั่งเยอะนี่ก็ฝรั่งนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เนี่ยนะฝรั่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ฝรั่งอะไร
1: อันนี้ฝรั่งกิมจูค่ะ
0: ฝรั่งกิมจู
2: ฝรั่งเป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นพืชที่มีจุดกำเนิดอยู่ในอเมริกากลางและหมู่เกาะอินเดียตะวันตกหลักฐานทางโบราณคดีในเปรูก็ชี้เห็นว่าฝรั่งนั้นมีมาตั้งแต่800ปีก่อนคริสตกาลโดยพ่อค้าชาวสเปนและโปรตุเกสเป็นผู้นำผลไม้ชนิดนี้ไปยังถิ่นต่างๆทั่วโลกเข้ามาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อราวคริสตศตวรรษที่17ส่วนในประเทศไทยเองคาดว่าจะเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
0: ตรงว่ามีฝรั่งเยอะแยะแต่ไม่ได้เป็นฝรั่งเป็นคน
1: ใช่
0: ฝรั่งเป็นต้นไม่เป็นไรไหนๆก็มาถึงนี่แล้วเชฟคงต้องขอศึกษาเชฟต้องขอรายละเอียดสักนิดนึงจะได้เอาไปรายงานท่านเสนาบดีได้ถูกว่าที่ท่านเข้าใจมันผิด
1: ใช
0: ่แม่นางป้อยนี
1: ่ค่ะ
0: อยู่แถวนี้มานานแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้แล้วก็สนิทชิดเชื้อคุ้นเคยกับพวกฝรั่งกิมจูเป็นอย่างดี
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็ต้องถามก่อนเลยว่าเริ่มแรกล่ะจ้าทำไมถึงมารู้จักกับฝรั่งได
1: ้พ่อแม่ปลูกมาก่อนนะคะ
0: พ่อแม่ปลูกมะกอน
1: ใช่ค่ะ
0: ปลูกฝรั่งแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาเกิดเป็นสวนนี้ได
1: ้เริ่มแรกเดิมทีนี้เราเริ่มปลูกจากฝรั่งแป้นสีทองก่อนนะคะแล้วช่วงนั้นราคามันถูกมากเลยคือกิโลละบาท2บาท
0: โอ้ฝรั่งนี่ราคาแค่กิโลละบาท2บาทเอง
1: ใช่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วพอดีมันมีพันธุ์กิมจูเข้ามาใหม
0: ่เออ
1: เราก็เลยไปทดลองปลูกครั้งแรกปลูกแค่200ต้นแต่ผลตอบแทนที่ได้รับคือกิโลละสมัยนั้น18บาท
0: ก็เลยสนใจเจ้ากิมจู
1: ใช
0: ่แล้วนี่แม่หญิงมาเป็นเกษตรกรตั้งไหนไหนตะไลแล้วเปล่าจ๊ะหรือยังไง
1: เปล่าค่ะ
0: ฮะ
1: แรกเริ่มเดิมทีพอจบมหาลัยเราก็ไปทำงานธนาคารออมสินอยู่พักนึง
0: อ๋อนั่นแม่หญิงจบมหาลัยแล้วก็ไปทำงานธนาคาร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ดีอยู่แล้วดิทำงานธนาคารใครๆก็ว่าดีก็ดีไหม
1: มันก็ดีค่ะแต่ว่าสู้รายได้จากการทำฝรั่งไม่ได
0: ้ปลูกฝรั่งกิมจูรายได้ดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ทำงานธนาคาร
1: ใช
0: ่สู้ไม่ได
1: ้สู้ไม่ได้เลย
0: แล้วไงอ่ะ
1: เราเลยตัดสินใจออก
0: เหรอ
1: ค่ะแล้วก็มาขยายตัวนี้เพิ่มข
0: ึ้
1: น
0: นานไหมธนาคารเนี่ย
1: สองเดือนค่ะ
0: ทำสองเดือนเองตัดได้ออกเลย
1: ตัดสินใจออกเลย
0: แสดงว่าในช่วงเวลาเดียวกันไอ้สองเดือนนั้นก็คือปลูกฝรั่งกิมจูไปด้วย
1: ใช่อ๋อ
0: แล้วผลผลิตมันเริ่มออก
1: ใช่
0: ขายได้ราคาดี
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็เลยคิดว่าหนีจากธนาคารดีกว่า
1: ใช่
0: มาเป็นเกษตรกร
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง แล้วไอ้ช่วงที่ว่าดีๆเนี่ยมันมีการขยายออกไปอีกใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เริ่มแรกเราปลูกแค่200ต้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ขยายเป็น10ไร่จนปัจจุบันนี้มีทั้งหมด24ไร่ค่ะ
0: ตอน200ต้นนี่ถือว่าประสบความสำเร็จเลย
1: ประสบผลสำเร็จค่ะ
0: ก็เลยตัดสินใจง่ายเลยออกจากธนาคารแล้วขยายเลยอ๋อแบบนี้นี่เองเห็นแม่หญิงว่าปลูกฝรั่งกิมจูนี่มันดีและที่นี่ดีขนาดไหนฝรั่งกิมจูเนี่ย
1: คือเราก็เคยไปประกวดตามงานต่างๆนะคะงาน120ปีสัมพันธ
0: ์
1: แล้วล่าสุดก็เป็นงานเกษตรแฟร์มหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเราได้รางวัลที่1ที่2ที่3
0: แสดงว่าอันนี้ดีจริงๆไม่ใช่ดีแค่คิดเองดีแบบมีคนการันตีให้ด้วย
1: ไม่ได้โม้ค
0: ่ะโอ้อะแล้วเขาเอาอะไรมาตัดสินว่าใครได้ที่1ที่2ที่3แล้วก็ตัดสินฝรั่งเขาตัดสินไง
1: ดูจากผิ
0: วพ
1: รร
0: ณ
1: รสชาติน้ำหนัก
0: อ๋อรสชาติดีต้องรสชาติหวานด้วยจะมาออกอมเปรี้ยวๆหรือจืดๆไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องหวานก็เลยได้รางวัลมาเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่คือเกณฑ์การตัดสินคร่าวๆของเขา
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อช่วงดีที่สุดพีคที่สุดของฝรั่งกิมจูที่สวนนี้เนี่ยขายจากหน้าสวนได้เท่าไหร
1: ่กิโลละ48บาทค่ะ
0: ช่วงพีคๆของเราเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยกิโลละ48บาทไร่นึงเนี่ยมันได้ผลผลิตสักกี่กิโล
1: ไร่นึงนะคะก็ประมาณ200 300กิโลต่อรอบนะคะ
0: รอบหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นขายโลเท่าไหร
1: ่48ค่ะ
0: 48ตีซะว่า50 2โอ้โหได้ไร่ละหมื่น
1: ค่ะ
0: เฮ้ย
1: แต่ละมี10ไร่ค่ะ
0: โอ้โหโอ้โหต่อรอบนึงก็อภิมหามาตานี่ลังกาเลยเนี่ย แบบดีน่าสนใจ ฉันว่า แบบนี้เนี่ยน่าสนใจของพวกฝรั่งตาน้ำข้าวเองอะไอ้ฝรั่งตาน้ำข้าวเข้ามาบางทีอะเราไม่เคยได้อะไรด้วยกับเสียด้วยอะแต
1: ่
0: คราวนี้อะเมื่อวนต้องถูกใจในตัวคาแน่นอนคิดไม่ยากเลยแบบนี้งั้นเอาเป็นว่าช่วยพาไปดูแบบเจาะลึกหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ฉันอยากจะรู้ว่าพวกฝรั่งกิมจูเนี่ยมันจะช่วยบ้านเมืองของเราได้ยังไง
1: ค่ะพร้อมหรือยังคะ
0: พร้อมแล้วสิ
1: ไปกันได้ค่ะ
0: ไปเลย
2: รู้หรือไม่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้แถมยังแก้ท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยที่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้และก็ยังแก้ท้องเสียได้ด้วยเพราะใบฝรั่งนั้นมีโควซิทินจึงช่วยให้หยุดถ่ายและสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อพยาธิที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยโดยวิธีการรับประทานใบฝรั่งให้เป็นยาแก้ท้องเสียก็ให้นำใบฝรั่ง 10-15 ใบมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นโขลกพอแหลกแล้วนำไปต้มกับน้ำ1แก้วใหญ่ผสมเกลือปรุงรสลงไปเล็กน้อยพอเดือดแล้วจึงพักให้หายร้อนแล้วนำมาจิบเป็นชาใบฝรั่งได้เลยแหละครับ
0: แม่รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากปกติฉันอยู่แต่ในสนามรบแน่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเจอผลหมากรากไม้ใกล้ชิดขนาดนี้นะโอ้นี่ใช่ไหมต้นฝรั่งของเรา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเจอใกล้ชิดเลยนี่ต้องถามก่อนว่าอย่างข้างหลังเรา2ต้นนี้คือฝรั่งกิมจูทั้งหมดเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอ้ฝรั่งกิมจูมันถ้าดูจากต้นเนี่ยมันจะรู้ไหมความแตกต่างระหว่างพันธ
1: ุ์ฝรั่งกิมจูนะคะใบเขาจะไม่เหมือนพันธุ์อื่นใบเขาจะมีหยักๆขอบๆนิดนึง
0: ตัวขอบใบเขาจะหยักๆหน่อย
1: ใช
0: ่ถ้าเป็นอันหนึ่งเขาจะอาจจะเรียบกว่านี้
1: ใช่ค่ะ
0: ฝรั่งจริงๆแล้วที่เขานิยมปลูกจำหน่ายผลเนี่ยมีกี่สายพันธ
1: ุ์ฝรั่งนะคะหลักๆมีทั้งหมดประมาณ6สายพันธ
0: ุ์6สายพันธ
1: ุ์นะคะ1ก็จะเป็นแป้นสีทอง
0: อันนี้คือในเมืองไทยนิยม
1: ใช่ค่ะแป้นสีทอง2ก็คือกิมจูเนี่ยแหละค่ะ
0: กิมจูของเรา
1: ค่ะ3คือฝรั่งพันธุ์ไทยไส้แดงหรือขี้นกเนี่ยแหละค่ะ
0: ฝรั่งขี้นก
1: ค่ะ
0: คือข้างในมันจะแดง
1: ๆค่ะต่อไปคือพันธุ์ไร้เมล็ด
0: ไร้เมล็ด
1: ค่ะต่อมา2พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ใหม่นะคะคือพันธุ์หวานพิรุณ
0: หวานพิรุณ
1: ค่ะอีกพันธุ์นึงคือพันธุ์สุยมี
0: ่สุยมี่
1: ค่ะหรือสายน้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
0: ทั้งหมด6พันธุ์นี่อะไรราคาดีสุด
1: กิมจูค่ะ
0: กิมจูดีสุด
1: ณเวลานี้นะคะกิมจูค่ะ
0: แต่2สายพันธุ์ใหม่มาไม่แน่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตรงนี้กำลังพัฒนาอยู
1: ่ใช
0: ่อ๋อแต่ตอนนี้ที่ครองตลาดอยู่แล้วก็ราคาดีสุดคือฝรั่งกิมจู
1: ใช
0: ่อ๋อแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างเรื่องของการปลูกไหมอันนี้ปลูกยากอันนี้ปลูกง่ายอันนี
1: ้วิธีการปลูกเหมือนกันหมดการดูแลรักษาก็เหมือนกันหมดแต่รูปทรงของผลที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นแป้นจะผลใหญ่มีเมล็ดหวานฟูเหมือนกันส่วนกิมจูผลจะเล็กลงมานิดนึงกอฟู
0: มีเยอะเม็ดน้อย
1: เม็ดน้อยถึงไม่มีเมล็ดเลยค่ะ
0: แล้วอย่าง2,000ใหม่ล่าสุดล่ะ
1: หวานพิรุณเขาจะคล้ายๆแป้นสีทองนะคะแต่หวานกว่
0: า
1: เสร็จแล้วสายน้ำผึ้งหรือสุยมี่นี่จะเหมือนกับกิมจูแต่ว่าดกกว่า
0: ดกกว่า
1: ค่ะ
0: แต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างจะมาปลูกนี่เราใช้อะไรปลูกเมล็ดหรือปลูกเลยหรือว่า
1: เราใช้ต้นพันธุ์ซึ่งตอนมาจากต้นอีกทีนึง
0: ต้นพันธุ์ที่ตอนมาจากต้น
1: ค่ะ
0: มาปลูก
1: ค่ะ
0: หน้าตาเป็นอย่างนี้
1: ใช่ค่ะ
0: มีวิธีดูไหมว่าอันนี้กิ่งพันธุ์ดีอันนี้ใช้ได้อะไรยังไง
1: ค่ะเวลาเราตอนเราจะเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีลักษณะยังอ่อนอยู่นะคะเพราะเวลาช้ำเสร็จแล้วมันจะเริ่มเข้าสีแก
0: ่อะไรมันก็ต้องอ่อนไว้ก่อนนะก็ไปถึงมาแก่งักแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยเอากิ่งอ่อน
1: ใช่
0: ตอนเลย
1: ค่ะ
0: พ
1: อกว่าจะช้ำแล้วมันถึงจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะคะดูใบ
0: แสดงว่าตอนที่เราเริ่มช้ำนี่เขียวเลย
1: ค่ะเขียวเลยตั้งแต่ตรงนี้มาเลยเพราะว่าหลังจากตอนมาช้ำเนี่ยใช้เวลา2เดือนครึ่ง
0: 2เดือนครึ่ง
1: ถึงเป็นแบบนี้ค่ะ
0: แล้วจากนี้ลงดิน8เดือนได
1: ้ค่ะ
0: เห็นคุยนักคุยหนาว่าฝรั่งแม่หญิงนี่ได้รางวัลด้วย
1: ค่ะ
0: มีเทคนิควิธีการปลูกไหม
1: จริงๆอยู่ที่การดูแลรักษาค่ะ
0: ยังไง
1: เวลาเราห่อเราก็เลือกลูกที่มันสวยๆไม่มีริ้วรอยขีดข่วนนะคะเสร็จแล้วการบำรุงรักษาคือฉีดยาส

0: เสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็คือเวลาตัดก็พยายามตัดให้มันมาตรฐานเดียวกันหลักๆ
1: คือยังไงตัดมาตรฐานเดียวกัน
0: สมมติเราตัดฝรั่งที่มันเริ่มไซส์แบบหมายถึงผิวขยายแล้วแล้วก็พยายามตัดให้มันเหมือนกันทุกลูกอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อให้มันช่วงจังหวะเดียวกันทุกลูก
0: ค่ะ
1: ส่วนว่าจะตัดตอนลูกไซส์เท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีหนึ่งแต่หลักๆที่ทำให้ผลผลิตของเราดีคือเรื่องความสม่ำเสมอการดูแล
0: การดูแล
1: การเอาใจใส่
0: ใช
1: ่ต้องเสมอต้นเสมอปลาย
0: สำคัญมาก
1: เหมือนความรักแน่เหมือนคนกันต้องดูแลเสมอต้นเสมอปลาย
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรมันจะได้ออกมาดีอย่างนี้ฝรั่งตึงต้นเนี่ยเขาจะโตไปกี่นานแค่ไหนถึงให้ผลผลิตเราได้
0: ตั้งแต่วันปลูกนะคะประมาณ8เดือนเราจะเริ่มตัดลูกได
1: ้
0: ค่ะ
1: แล้วเขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนหนึ่ง
0: เขาจะอยู่ประมาณ 3-5 ปีอะค่ะ
1: 3-5 ปี
0: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นล่ะ
0: ตัดทิ้งปลูกใหม่ค่ะ
1: ต้องตัดทิ้งปลูกใหม
0: ่ค่ะ
1: อ๋อช่วง 3-5 ปีนี่คือแก่เลย
0: ค่ะ
1: ตัดแล้วปลูกใหม่ก็รอ8เดือนเหมือนเดิม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เก็บผลผลิตได
2: ้กิมจูเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือห่อไม่ทันแล้วลายตลาดไม่ต้องการแล้วก็ทำไซส์ยากอย่างห้างเนี่ยเขาจะเอา8ลูกกิโลเราก็ต้องห่อให้เยอะถ้าห่อน้อยสมมุติห่อน้อยนะ4ลูกกิโลเนี่ยตกเกรดแล้วแต่ห้างจะซื้อในราคาประกันอยู่ที่35บาทณปัจจุบันตอนนี้นะคะห่อ1กันแมลงวันทอง2แดดค่ะนี่แหละแต่ว่ากิมจูเนี่ยผิวมันจะบางมากต้องรีบห่อก่อนค่ะถามว่าดีไหมดีนะแต่ว่ากิมจูเนี่ยถ้าทำไม่เป็นเลยก็ถ้าเวลาหมดชุดจะหมดไปเลยถ้าจะให้ออกตลอดทั้งปีคือเราจะต้องรู้วิธีการโน้มกิ่งตัดยอดยังไงค่ะผลผลิตก็จะไม่ขาดกิมจูนี่ก็คือว่าถ้าโน้มกิ่งสมมุติว่ามันวันเนี้ยมันมีกิ่งโดออกไปเนี่ย5กิ่ง5กิ่งเราก็โน้มไว้3อีก2ปล่อยไว้เดี๋ยวมาอีกอาทิตย์นึงแล้วก็จะโน้มอีก2โน้มลงมาแล้วตัดยอดแล้วทําให้ในตัวหยุดในตัวเจนมันก็จะย้อนกลับไปแตกออกมาเป็นตาดอกเนี่ยค่ะก็คือที่ประสบการณ์ที่ทํามา20ปี
1: เหมือนงี้จะรอทําไมเรามาดูเรื่องการปลูกหน่อยดีกว่าวิธีการปลูกพอยกล่องมาล่องต้องกว้างเท่าไหร
0: ่กว้างประมาณ
1: คันดินนี่ต้องกว้างเท่าไหร่
0: ประมาณ3เมตรค
1: ่
0: ะ
1: ตรงดินตรงนี้กว้าง3เมตร
0: จริงๆมันกว้าง3เมตรแต่นะวันนี้มันพังจนเหลือแค่นี้แล้วค่ะ
1: อ๋อจริงๆมันต้องกว้างออกไปอีก
0: ใช
1: ่เริ่มต้นเนี่ยคือให้เริ่มต้นสร้าง3เมตร
0: ค่ะ
1: ระยะห่างระหว่างต้น
0: ระยะห่างเราใช้2เมตรค่ะ
1: 2เมตร
0: ที่ส่วนนี้ใช้ปลูกสลับฟันปลาค่ะ
1: 2เมตรแต่ว่าปลูกฝั่งนี้อันนึงปลูกฝั่งนี้อันนึงสลับกันไปเรื่อยๆ
0: สลับฟันปลาทะยานกัน
1: ทำไมมันดียังไง
0: มันจะปลูกได้ต้นมากกว่าผลผลิตมันก็จะมากกว่าการปลูกแถวเดียวอ่ะค่ะ
1: คือหมายถึงว่าระยะห่าง2เมตรเนี่ยเราปลูก1คันเราปลูก2แถว
0: ใช
1: ่ปลูก2แถวเพื่อให้ได้จำนวนต้นอีกเท่านึง
0: ค่ะ
1: แต่ระยะห่างก็คือ2เมตร2เมตร2เมตรแถวนี้ก็2เมตรแถวนั้นก็2เมตร
0: ค่ะ
1: แบบนี้นี่เองแล้วการขุดหลุมล่ะต้องหลุมลึกเท่าไหร่ต้องอะไรยังไง
0: ค่ะหลุมลึกประมาณ30เซนนะคะเอาพอกบขุยมะพร้าวมิดค่ะ
1: แค่นั้นเอง
0: ค่ะ
1: อ้าวงั้นปลูกกันดีกว่าครับพวกเรา
0: ได้ค่ะ
1: โอ้ยจะได้ยืนรอเดี๋ยว8เดือนจะได้กินแล้ว
0: ลองดูค่ะ
1: จากนั้นแบบนี้แล้วก
0: ็ใส่หลุมลงไปเลยค่ะ
1: ใส่ลงไปในหลุมโอ้หลุมพอดีเลย
0: ให้ตรงนะคะ
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็เอาดินกลบค่ะ
1: เอาดินกลบลงมาอย่างนี
0: ้
1: แบบนี
0: ้ค่ะ
1: ปึ๊บ
0: ค่ะ
1: ประมาณนี
0: ้ค่ะแค่นี้ใช้ได้แล้วค่ะ
1: ได้เลย
0: เสร็จแล้วค่ะ
1: 8เดือนเจอกันใหม
0: ่ค่ะ
1: โอ้ไม่ยากเท่าไหร
0: ่ไม่ยากค่ะ
1: แล้วลดน้ำลดท่าเขาต้องลดวันกี่ครั้งอะไรยังไง
0: ถ้าเป็นฤดูฝนนี่ก็ถ้าฝนตกไม่จำเป็นต้องลดเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นฤดูร้อนก็คือเว้นวันครั้งหนึ่ง
1: วันหนึ่งเว้นวันหนึ่ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็แค่ครั้งเดียว
0: ค่ะ
1: ก็เอาเรือล่องไปก็ลดน้ำไป
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคโอ้ง่ายแบบนี้ง่ายสบายแล้ว
3: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมว่าการปลูกฝรั่งกิมจูนั้นก็ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเนื่องจากเจ้าฝรั่งกิมจูเนี่ยเขาอยู่ได้กับทุกสภาพดินโดยวิธีปลูกก็เริ่มขุดหลุมลึกประมาณสัก30เซนติเมตรหรือแค่ให้กลบขุยมะพร้าวที่ห่อรากเอาไว้ให้มิดจากนั้นก็ให้นำต้นพันธุ์ใส่ลงไปแล้วก็กลบให้เรียบร้อยจากนั้นครับเราก็รดน้ำวันเว้นวันมาแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: โอ้โห ได้ฝรั่งกิมจูมาเพียบขนาดนี้ตะกร้าหนึ่งสักวันกี่โลเนี่ย
0: ประมาณ 12-13 โลค่ะ
1: 12-13 โล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหช่วงบิ๊กพีคนี่ตะกร้าหนึ่ง 6-700 นะ
0: ค่ะ
1: โอ้ที่สำคัญเก็บมาเป็นผลผลิตเนี่ยมันจะอยู่ในถุงแบบนี้แหละ
0: ค่ะ
1: อยู่ในถุงแบบนี้ก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้อยู่ในถุงแบบนี้จนถึงส่งถึงมือลูกค้าเลยไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมต้องเอามาเป็นอันอย่างนี้ด้วยทำไมไม่แกะมาให้เรียบร้อยอ่ะ
0: ไม่ได้ค่ะถ้าเราแกะมาแล้วอ่ะเวลาการขนย้ายมันจะทำให้ฝรั่งช้ำ
1: อ๋อมันจะช
0: ้
1: ำ
0: ใช่
1: เนื้อฝรั่งมันจะกระแทกกัน
0: แล้วมันจะเหี่ยวด้วย
1: อ๋ออยู่ในถุงแบบนี้ดีกว่า
0: ดีกว่าค่ะมันก็ยังคงความสดอยู่ได้หลายวันนะคะบางทีก็ถึงอาทิตย์เลยถ้าเราเก็บไว้ดีๆนะคะ
1: มันก็จะสวยจนเป็นอาทิตย์เลย
0: ค่ะ
1: หลังจากได้แบบนี้แล้วเรามาทำอะไรจ๊ะตรงนี้ทำอะไรจ๊ะ
0: ตรงนี้เรามาคัดไซส์ค่ะ
1: เรามาคัดไซส
0: ์ค่ะ
1: อ๋อต้องแบ่งเป็นกี่ประเภทแบ่งเป็นยังไงจ๊ะ
0: ฝรั่งนี่มีทั้งหมด3เบอร
1: ์3เบอร์
0: ก็คือเบอร์สวยก็คือแบบนี้เบอร์สวยหรือเบอร์ยอดใช่ค่ะเราก็จะเลือกที่ผิวเลี่ยมแล้วไม่ค่อยมีกลีบแล้วนะคะ
1: คือหมายถึงว่า
0: เจ้าเบอร์สวยเนี่ย
1: ผิวเขาจะตึง
0: ใช
1: ่อ๋อแล้วอะไรจ๊ะ
0: ผิวขาวสวย
1: ผ
0: ิ
1: วขาวสวย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเบอร์สวยเลยของเรามันจะมีลูกใหญ่กว่านี้ไหมจ๊ะหรือว่ากิมจูมันก็จะไซส์ประมาณนี้อยู่
0: กิมจูก็จะมีประมาณ2ไซส
1: ์โอ้โห
0: แบบน
1: ี้ไซส์ใหญ่
0: แบบนี้ใช
1: ่โอ้โหนี่ใหญ่ชัดเจนเลยแตกต่างเลยเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: อ่ะเบอร์ต่อมา
0: คือเบอร์พิเศษ
1: เบอร์พิเศษ
0: พิเศษมันคือเบอร์รองนะคะ
1: เอาเหรอตั้งชื่อยังไง
0: คะตั้งมาค่ะไม่ได้ตั้งเองจะเป็นขีดข่วนนิดนึง
1: เบอร์พิเศษนะจะต่างเห็นไหมต่างเลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขนาดอันนี้กำลังดีอันนี้ใหญ่ไปหน่อยผิวก็จะไม่แบบเรียบตะปุ่มตะปำไปหน่อยอันนี้เรียกเบอร์รองหรือเบอร์พิเศษ
0: ใช่ค่ะ
1: เบอร์พิเศษของเราเบอร์สุดท้าย
0: เบอร์สุดท้ายคือเบอร์ตำหนิค่ะ
1: เบอร์ตำหนิ
0: ค่ะ
1: เบอร์ตำหนิก็คือมีตำหนิเลยอ่ะมีแผลมีความช้ำอ่ะไอ้พวกนี้เกิดจากอะไรจ๊ะ
0: ส่วนหนึ่งแก่จัดนะคะแล้วก็เกิดจากว่าโดนแมลงกัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เวลาแก่แล้วก็จะมีตำหนิบ้างธรรมดาถ้าเป็นคนก็ต้องไปโบท็อกเอาแต่อันนี้ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้
1: จะฟิลเลอร์โบท็อกอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝรั่งต้องอย่าปล่อยให้แก่เกินไปก็เก็บมา
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากเก็บมาแบบนี้คัดไซส์มาแบบนี้แล้วจะส่งอะไรยังไงจ๊ะ
0: คือส่วนหนึ่งของเรานะคะส่งไปจำหน่ายที่ตลาดสี่มุมเมือง
1: ตลาดสี่มุมเมือง
0: ค่ะ
1: พ่อค้ามาหรือเราเอาไปส่ง
0: มารับที่สวนเลย
1: มารับที่สวนเลย
0: ค่ะ
1: แย่งคิวต่อคิวก็มาเลย
0: ค่ะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะจำหน่ายปลีกให้กับแม่ค้าขาจรตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบนี้ได้ออกมาส่งขายส่งขายปลีกแม่ค้าขาจรมีไหมแบบคนซื้อกินเองแวะเข้ามาขอซื้อหน่อย
0: มีค่ะและอีกส่วนหนึ่งเราก็จะไปจ่ายจำหน่ายที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมซึ่งเป็นแผงของเราเอง
1: อ๋อเป็นแผงเราดิ
0: ใช่ค่ะ
1: ตลาดน้ำคลองลัดมะยมใกล้ตรงนี้
0: ค่ะ
1: ส่งไปหลายที่หลายทางแล้วราคาแต่ละที่ต่างกันไหม
0: ต่างกันค่ะ
1: อืม
0: เราก็จะได้เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราจำหน่ายเองก็จะแพงขึ้น
1: อ๋อเราก็ขายเหมือนเราเป็นคนก็ตัดยี่ปัวไปต
0: ั
1: ดพ่อค้าคนกลางไปแล้วก็ขายแต่ว่าก็ราคาก็ยังมาตรฐานอยู
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อ

0: นอกจากนี้ได้3เบอร์แล้วปกติก็ขาย3เบอร์นี้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ามันหนักๆเงี้ยมันขายได้ราคาเหรออ
1: ย่าง
0: นั้น
1: อย่างส่วนนี้เบอร์นี้เราจะเก็บมาแปรรูปเองคือทำน้ำฝรั่งสด
0: อ๋อเรามีทำน้ำฝรั่งสดด้วย
1: ค่ะคือผิวมันเสียแค่ภายนอกเราก็
0: จะ
1: มา
0: ตัดแต่ความอร่อยเขายังได้อยู่
1: เหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: ก็ตัดผิวส่วนที่เสียออก
1: ใช่
0: แค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: กลายเป็นน้ำฝรั่ง
1: ใช่ค่ะกลายเป็นน้ำฝรั่งสดม
0: ี
1: ค่ะ
0: ฉันเนี่ยกระหายมากเลย กว่าจะเดินเกวียนกว่าจะล่องเรือไปถึงว้าชัยควรมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่แบบกำลังเย็นฉ่ำเลยเนี่ย
1: ใช่ขยับอย่างนั้นเหรอคะ
0: ใช่

0: เอ๊ะขยำมันตกลงงี
1: ้เป็นยังไงบ้างคะ
0: รสชาติดีมากเลยอ่ะแบบนี้ปกติขายไงจ๊ะ
1: คนละ25บาทค่ะ4ขวด100
0: แบบนี้ก็มีจำหน่ายด้วย
1: มีค่ะ
0: แล้วกว่าจะได้ขวดหนึ่งขวดเท่านี้เนี่ยเราจะใช้ฝรั่งกี่ลูกกันเนี่ย
1: ขวดนี้นะคะประมาณลูกครึ่งได้ค่ะ
0: ลูกครึ่ง
1: ค่ะ
0: อ๋อได้เป็นน้ำฝรั่งแบบนี
1: ้1ขวด
0: ลูกครึ่ง
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเข้มข้นอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลย
0: เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลยผสมแต่น้ำตาลล้วน
1: ๆใช่ค่ะ
0: เอาใจเราเลย
1: ค่ะ
0: น้ำฝรั่งแท้ๆล้วนๆเลยตรงนี้อันนี้เรียกสวนแบบวิธีการปลูกแบบไหน
1: ยกล่องค่ะ
0: อันนี้เรียกว่ายกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อยกล่องดีกว่าวิธีอื่นยังไง
1: คือเวลาเราขนย้ายออกตอนตัดเราก็สามารถล่องแพล่องโฟมเข้าไปรอรับได้เลย
0: ไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปยกมา
1: ไม่ต้องใช้รถเอาเข้าออกมา
0: อันนี้แง่ดีของการเก็บผลผลิตและแง่ดีของการปลูกการเจริญเติบโตของเขา
1: ก็คือเขามีน้ำหล่อเลี้ยงเราสามารถเอาเรือเข้าไปรดน้ำได้สะดวกกว่าค่ะ
0: นี่คือข้อดีของวิธียกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วปลูกมาแบบนี้เนี่ยโรคที่เป็นตัวอันตรายสำหรับฝรั่งกิมจูอะไรคืออะไร
1: หลักๆนะคะก็จะมีเพลี้ยแป้ง
0: เพลี้ยแป้ง
1: ค่ะ
0: เพลี้ยแป้งมันเป็นยังไง
1: เป็นขาวๆค่ะเป็นตัวขาวๆตัวเล็กๆมันจะอยู่ใต้ก้นผลฝรั่งอะค่ะถ้ามันเข้าไปมันจะทำให้ผลไม่สวย
0: เพลี้ยแป้งก็เป็นปัญหามีอะไรอีก
1: แมลงวันทองค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: นิสัยไม่ดีสองใจแน่นอน
1: แมลงวันทองค่ะไม่ใช่นางวันทอง
0: แมลงวันทองแมลงวันทองนี่จะทำยังไง
1: วิธีป้องกันของเราก็คือเราก็จะฉีดยาป้องกันส่วนหนึ่งพวกน้ำส้มควันไม้อะไรเงี้ยค่ะสองก็คือห่อถุงที่มันกันแมลงวันทอง
0: แล้วแมลงวันทองมันจะมาทำอะไร
1: มันจะมาต่อยลูกค่ะ
0: ต่อยลูก
1: ต่อยลูกฝรั่งพอต่อยเสร็จมันก็จะไขไว้
0: อ๋อมันจะมาต่อยทำให้ลูกเป็นรู
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาวางไข่ไว้ในรู
1: ค่ะ
0: แล้วหนอนก็ชัย
1: ใช่
0: อ๋อนี่คือแมลงวันทอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแก้ไขยังไงแมลงอย่างเพลี้ยแป้งแก้ยังไง
1: เพลี้ยแป้งเราก็ใช้พวกยาพวกชีวภาพพวกเคมีเอามาฉีดอย่างเงี้ยค่ะก็ตามแต่จะหาซื้อได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่แก้เลือกเพลี้ยแป้ง
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะแมลงวันทอง
1: แมลงวันทองทั้งใบนี้เราใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดนะคะส่วนอีกอย่างที่ช่วยคือเราใช้ถุงกันแมลงวันทอง
0: ก็คือห่อซะเลย
1: ใช่
0: อย่างนี้เจาะเข้าถุงเราไม่ได
1: ้ไม่ได้ถุงเราหนาเป็นพิเศษ
0: หนาเป็นพิเศษเลย
1: ค่ะ
0: นี้เล่าย้อนกลับไปถึงช่วงที่เสียหาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หนักๆของเราเคยเจออะไรบ้าง
1: ก็แมลงวันทองนี่แหละค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้ว มันเพิ่งระบาดรุนแรงมาก
0: เอาเรามีถุงแล้วไม่ใช่เหรอ
1: สมัยนั้นยังไม่มีถุงกันแมลงวันทอง
0: อ้าวเหร
1: อค่ะ
0: ก็ปล่อยผลออกมาธรรมดาอย่างนี้แล้วพอแมลงวันทองลงปั๊บ
1: มันก็ต่อยทะลุถุงเลยชุดนั้นจำได้ว่าห่อไว้แสนถุงตัดได้ประมาณ 40,000 ถุงที่เหลือเสียหมดเลย
0: ไม่เกินครึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นคือความเสียหาย
1: ใช
0: ่แบบร้ายแรงเลย
1: ค่ะ
0: โอ้หลังจากนั้นมาก็ต้องยอมเสียตรงนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาแก้ไขด้วยกันหาถุงที่มัน
1: หนาขึ้น
0: แข็งแรงขึ้น
1: ค่ะ
0: สามารถกันแมลงวันทองได้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแบบนี้นี่เองอย่างนี้เรื่องฤดูกาลมีผลกับฝรั่งกิมจูของเราไงบ้างแต่ละฤดูกาล
1: ค่ะอย่างฤดูร้อนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ดอกกิมจูร่วงนะคะ
0: ร้อนนี่ทำให้ดอกร่วงเหรอ
1: ใช่ชุดแพงของเราเลยที่จะร่วง
0: ซึ่งหมายความว่าถ้าดอกร่วงก็จะไม่ติดผล
1: ใช่
0: โอ้
1: มันเลยทำให้ราคาหลังจากนั้นแพงขึ้น
0: ช่วงหลังจากหน้าร้อนหรือช่วงปลายหน้าร้อนนี่คือฝรั่งกิมจูแพง
1: ใช่ต้นฤดูฝนฝรั่งกิมจูจะแพง
0: แพงมาก
1: ค่ะ
0: วิธีการแก้ล่ะ
1: วิธีการแก้คือเราก็ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ฮอร์โมนเขาให้ทั่วถึงอะค่ะ
0: ให้เขาออกดอกให้เยอะที่สุด
1: ค่ะให้เขาอิ่มเต็มที่ไม่สลัดดอก
0: ดอกจะแข็งแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ฝนล่ะ
1: ฝนเยอะก็ไม่ดีค่ะทำให้ร่องแฉะนะคะต้นเหลืองฝรั่งจืด
0: อ๋อถ้าน้ำเขาเยอะเขาจะดูดน้ำเข้าไปในลูกเยอะทำให้รสชาติของ
1: จืด
0: ฝรั่งนั้นจืด
1: ค่ะวิธีแก้ก็คือเราต้องคอยวิทย์น้ำออกสูบน้ำออกให้เหลือในปริมาณที่พอเหมาะค่ะ
0: แล้วอย่างช่วงหน้าหนาวล่ะ
1: หน้าหนาว

0: อันนี้ก็มีผลเหมือนกันหน้าหนาจะมีพวกไรแดงนิดนึงและอย่างคือมันชอบสลัดดอกอะค่ะเกิดจากการเปลี่ยนฤดู
1: หนาวก็ทิ้งดอกร้อนก็ทิ้งดอก
0: ทิ้งดอก
1: ฉะนั้นจริงๆแล้วหนาวกับร้อนเนี่ยทำให้ฝรั่งแพงส่วนหน้าที่อาจจะขายฝรั่งถูกหน่อยก็ต้องเป็นช่วงหน้าฝน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่านอกจากออกผลผลิตเยอะๆแล้วก็ยังไม่หวานด้วย
0: ค่ะ
1: ยังในสวนไร่เองทุกวันนี้นี่กี่ไร่ฮะตรงนี
0: ้10ไร่ค่ะ
1: 10ไร
0: ่ค่ะ
1: ใช้คนงานกี่คน
0: 10ไร่เราใช้คนงานตั้งแต่4ถึง6คนค่ะ
1: 4ถึง6คนช่วงที่6คนนี่คือทำหน้าที่อะไรกันบ้าง
0: ก็จะมีห่อแมกกาดาษนะคะแล้วก็จะเป็นตัดลูกออก
1: สำหรับลูกที่ได้
0: ขนาด
1: แล้ว
0: ค่ะเราก็จะตัดออกใช่ค่ะ
1: แล้วทำอะไร
0: น้มกิ่งตัดแต่งกิ่ง
1: น้มกิ่ง
0: ค่ะ
1: น้มยังไง
0: คือเราจะเอายอดที่มันชูขึ้นนะคะลงมาน้มกับไม
1: ้
0: เพื่อบังคับให้มันออกดอกใหม่อะค่ะ
1: ถ้ามันชูมันไม่ออกดอกมันมัวแต่จะแตกยอดอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องโน้มให้มาอย่างนี
0: ้ให้มันโค้งงอ
1: เพื่อมันออกดอก
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อถ้าเกิดว่าวันนี้มีพื้นที่อยู่หนึ่งไร
0: ่ค่ะ
1: สนใจเหลือเกินอยากได้ฝรั่งกิมจูมาชุบชีวิตบ้านเราจะต้องลงทุนเตรียมตัวยังไงบ้าง
0: อันดับแรกเลยเราต้องมีทุนนะคะ1ไร่เนี่ยใช้ทุนประมาณ 10,000 บาทนะคะ
1: 10,000 บาทสำหรับเตรียมร่องทุกอย่างจนเอาต้นกล้าไปปลูกได้เลย
0: ใช่ถ้าเป็นภาคกลางยกร่องแบบนี้แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะปลูกแบบพื้นไร
1: ่ปลูกพื้นไร
0: ่ส่วนใหญ่1ไร่เนี่ยใช้ต้นประมาณ200ต้น
1: 200ต้น
0: ค่ะต้น 1,200 แล้วก็อาจจะถ้าเป็นแบบไร่ก็จะเดินสปริงเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ
1: นานแค่ไหนกว่าจะเริ่มมีผลผลิต
0: ประมาณ5เดือนเนี่ยเราเริ่มไว้ผล
1: ตั้งแต่เอากิ่งชามเราไปปักเนี่ยนะนับไป5เดือนต้นจะพร้อมที่จะมีดอกแล้ว
0: ใช่เราไว้ลูกหลังจากนั้นไปอีก3เดือน2เดือนครึ่งถึง3เดือนเราจะเริ่มตัดได
1: ้
0: ซึ่งเหมือนที่เคยได้ยินทั่วไปคือฝรั่งจะตัดได้ในเดือนที่8
2: สวนวรพรแห่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสวนฝรั่งกิมจูคุณภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยผ่านการการันตีจากงานประกวดต่างๆมาอย่างโชคชนโดยวิธีคิดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่คือเริ่มจากตั้งเป้าจะสร้างผลผลิตได้มีคุณภาพและวางแผนการออกผลผลิตให้ออกได้ทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่ฝรั่งในตลาดออกได้น้อยจึงทำให้ได้ราคาในช่วงนั้นที่ดีกว่าและทำให้ผลผลิตจากสวนแห่งนี้กลายเป็นที่ต้องการของแม่ค้าและผู้บริโภคที่มีก็มาจับจองจนขายกันแทบไม่ทันเลยแหละครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ือยังคะคุณปู
1: ่ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: อมจังเลยค่ะคุณปู่คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมด

0: ับข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูหนีปูหนีบัวบ้าปูหนี
3: ไอ้ต้มไอ้ต้ม
2: โอ้

ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกกวน

็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองสะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสานตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสื้อปกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาขี่กระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้วิธีลงมือปฏิบั

ให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ู่โครงงานเด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการมีมารยาทค่ะก็สอนน้องค่ะไม่สอนน้องไหว้สอนน้องพูดมีหางเสียงค่ะก็จะได้ทำให้เราเป็นคนดีด้วยค่ะแล้วก็เราก็จะได้สอนน้องเป็นคนดีเหมือนกันค่ะหนูก็ชอบค่ะที่น้องเป็นคนดีเวลาน้องไปไหนก็จะได้มีคนรักน้องค่ะหนูก็คิดว่าน้องดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเห็นน้องๆไหว้สวยแล้วก็พูดจาไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เด็กไทยยุคใหม่มีวินัยใส่ใจการทิ้งขยะค่ะสอนน้องแยกขยะแล้วก็พาน้องเก็บขยะรอบโรงเรียนแล้วก็พาน้องเล่นเกมเกี่ยวกับการแยกขยะค่ะทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้นแล้วก็น่ามองค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่พาน้องเก็บขยะ
2: ก็ช่วยๆกันทำค่ะโรงเรียนจะได้น่าอยู่คนจะได้เพิ่มขึ้นค่ะ
3: พวกเราเด็กดีมีจิตอาสาตรวจตาการทำเวรครับเห็นปัญหาในโรงเรียนมีเยอะครับ

0: น้องทำบริเวณสียังไม่สะอาดเพราะใช้อุปกรณ์มันไม่ทำเป็นครับเมื่อวานนี้ไปสอนน้องป.2 ครับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ครับน้องก็ตั้งใจฟังสนุกตอนที่เสนอสื่อให้น้องครับน้องก็ตั้งใจฟังมีประโยชน์กับน้องๆครับน้องจะได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ครับตั้งใจครับโรงเรียนสะอาดขึ้นครับแม่บอกว่าให้ตั้งใจทำโครงงานนี้ให้ดีที่สุดครับผู้ใหญ่ก็ชมว่ามีจิตอาสาดีครับ
1: ห้องน้ำน่าใช้ใส่ใจความสะอาดค่ะห้องน้ำมีกลิ่นแล้วก็ห้องน้ำไม่สะอาดค่ะก็ได้สอนน้องค่ะบอกน้องวิธีการใช้ห้องน้ำค่ะช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาค่ะห้องน้ำสะอาดขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะดีใจค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะค่ะเขาชมว่าเด็กดีแล้วก็น่ารักค่ะ
2: ผมอยู่โครงงานเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจความพอเพียงครับเพราะว่าน้องๆบางส่วนยังใช้น้ำใช้ไฟเสร็จแล้วไม่ปิดครับก็คือน้องๆเริ่มปิดน้ำปิดไฟหลังใช้เสร็จมีประโยชน์กับทุกๆคนค่ะตัวเราเองครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็อยากบอกว่าให้ทำโครงงานนี้ดีๆเพราะว่าเราจะได้ประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยลดโลกร้อนด้วยครับ
3: เด็กน้องใหญ่ใส่ใจความซื่อสัตย์เราอยากสอนน้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เจอของหายแล้วนำไปประกาศแล้วก็ห้ามพูดจาโกหกห้ามลอกการบ้าน
4: สนุกค่ะเพราะจะได้สอนน้องค่ะให้น้องๆได้รู้จักความซื่อสัตย์ค่ะ
5: หนูอยู่โครงงานแม่ครัวไวใสใส่ใจจิตอาสาค่ะทำกับข้าวช่วยคุณครูค่ะแล้วก็หั่นผักล้างของหรือว่าตำพริกไทยกับรากฉีเนี่ยค่ะ
6: แกงเขียวหวานค่ะ
5: ก๋วยเตี๋ยว
6: บางทีก็ทอดไข่แล้วก็ผัดข้าวค่ะ
7: อร่อยไหมอ
6: ร่อยค่ะ
5: แล้วก็อีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูด้วยค่ะคุณครูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยค่ะ
8: โครงงานเด็กยุคใหม่รู้รักภาษาไทยมีใจรักการอ่านค่ะน้องอ่านหนังสือไม่ออกค่ะคุณครูก็จะช่วยกันคิดแก้ไขปัญหานี้ค่ะสร้างกิจกรรมขึ้นมาให้น้องเล่นไปด้วยค่ะสอนให้น้องจำพยัญชนะไทยให้ได้ทั้งหมด44ตัวค่ะเพลงสระค่ะเป็นตัวสะกดอะไรอย่างนี้ให้น้องอ่านดูค่ะน้องจะสามารถช่วยคนอื่นได้ที่ยังอ่านไม่ได้อะค่ะแล้วตัวเองก็ได้ทบทวนไปในตัวได้ค่ะ
0: โครงงานเด็กน้องใหญ่ร่วมใจพัฒนาภาเก่งอังกฤษค่ะสอนน้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะ
9: ก็ให้น้องรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วน้องก็จะเก่งภาษาอังกฤษด้วยครับแบบว่าเราเหมือนได้ทบทวนภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับพ่อสอนน้องก็น้องแบบว่ารู้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีความสุขไปตามครับ
10: ผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมนะครับก็นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆเรื่องนะครับเช่นการมีจิตอาสาความมีระเบียบวินัยนะครับเห็นได้ชัดเจนครับพอรุ่นพี่จบไปจะมีรุ่นใหม่มาทดแทนแล้วเราจะหาปัญหาใหม่ทุกปีครับเพราะเด็กแต่ละรุ่นน่ะมองเห็นปัญหาไม่เหมือนกันการทำโครงงานคุณธรรมเขาทำในหัวข้อที่ว่าปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำครับ
11: สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับหนึ่งคือเด็กนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาว่าต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็มาหาวิธีการแก้ปัญหาระดมความคิดจากเพื่อนๆมาช่วยกันคือเด็กของเราจะเป็นคนที่มีน้ำใจอาสาช่วยเหลือครูในห้องเรียนที่เขาไปเรียนชั้นระดับที่สูงขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนสิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือผลสมิตทางการเรียนดีขึ้นครับเนื่องจากว่าเขาช่วยสอนเด็กที่สอนน้องนะครับเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษพวกนี้นะครับทำให้ผลสมิตทางการเรียนดีขึ้นผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่ควรจะร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาอบรมบ่มเพาะคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนนะครับให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์มาช่วยกันส่งเสริมคนละไม้คนละมือผมว่าน่าจะทำให้ประเทศชาติเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและปลากระพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตันเทคนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพปลาอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ 500-800 กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีเป็นระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้า
มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Page โดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が

0: 作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ทุเรียนราชาแห่งผลไม้ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันการผลิตทุเรียนให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพื่อป้อนตลาดโลกจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายทุเรียนหลายสิบตันที่เห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์แม้จะเป็นกลุ่มที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานแต่ก็เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจไม่น้อย
1: ครับชื่อชินะครับชื่อจริงชื่ออัชนันท์รัติปานนะครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับแต่ว่าบ้านเดิมจริงๆเป็นคนจังหวัดยะลาครับ
0: วันนี้อัชนันท์รัติปานหนุ่มนักบินผู้ชื่นชอบการเดินทางหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านจะพาเราไปหาคำตอบ
1: เนื่องจากผมเป็นนักบินนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ตั๋วโควต้าตั๋วฟรีต่างๆไปตามที่ต่างๆได้งานในเหล็กผมก็เลยเป็นการท่องเที่ยวไปที่ต่างๆต่างประเทศก็คงจะเป็นที่เยอรมันนะครับก็คือเป็นสวนผลไม้เป็นสวนส้มครับผมก็อยากดูว่าสวนผลไม้ในไทยเนี่ยมันจะแตกต่างอย่างไรกับที่ต่างประเทศที่ผมเคยไปมา

0: จริงๆอ่ะผมชอบทานทุเรียนพันหมอนทองอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงใจเลยครับ
1: พอหมอนทองสักลูกนึงได้ไหมผมเลือกไม่เป็นอ่ะพี่เลือกให้หน่อยครับ
2: ทานวันนี้หรือพรุ่งนี
1: ้ทานพรุ่งนี้ครับอันนี
2: ้ถ้าเรายกดีมันก็จะง่าย
0: ค่ะอ๋อซื้อมาลูกนึงครับหมายใจว่าอยากจะมาเปรียบเทียบดูซิว่าเอ๊ะที่เราซื้อตรงก่อนเข้าเมืองจันทน์เนี่ยกับซื้อในสวนเมืองจันทน์เลยเนี่ยมันจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันอย่างไร
1: เอาอันนี้ครับ
2: เอานี
1: ้ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเรียนวันนี้ฉลาดวันนี้จ้าคิดว่าแกะมาแล้วจะกรอบแล้วก็มันไม่เละครับถ้าเละนี่ผมมาเปลี่ยนนะครับก็เมื่อสักครู่ที่เราขับรถเข้ามาในเมืองจันทบุรีครับเราก็เห็นเขาโบกอะไรก็ไม่ทราบครับพี่ครับโทษนะครับอันนี้พี่โบกผลไม
3: ้มาดักซื้อเลยครับ
1: มาดักซื้อครับก็คือดักซื้อจากชาวสวนใช่ไหมครับ
0: เขาโบกรถของชาวบ้านครับโบกรถผลไม้ของชาวสวนเนี่ยครับคือมาขายเขาก่อน
1: จากทั่วทุกสาธิตของจันทบุรีเนี่ยก่อนที่จะมาวัดศรีเมืองเนี่ยตลาด
0: เนี่ยครับคนกลางที่แบบค่อนข้างจะหัวใสครับ
1: ไม่ครับแล้วครับพี่ครับอันนี้พันอะไรอ่ะผมทราบของดู
4: กระดุมครับผม
1: กระดุมอ่ะครับอันนี้คือเขาช่างโลขายเลยใช่ไหมครับพี่หรือว่าโอ
0: ้ถ้าชาวสวนที่มาขายไม่โอเคก็คือผ่านไปขายในวัดศรีเมืองต่อแต่ถ้าตกลงกันได้ก็เอาเข่งลงตรงนั้นเลย

0: ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อุดมนะครับเป็นผู้จัดการของที่นี่นะครับวิสาหกิจชุมชนท่าใหม่นะครับผมถามคำแรกเลยครับล้งแปลว่าอะไรครับพี
1: ่ล้งนี่จริงๆแล้วก็เหมือนอย่างกับเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตมีแหล่งรับซื้อที่ครบวงจรนะมีกลุ่มพ่อค้าส่งออกแล้วก็มีกลุ่มพ่อค้าภายในประเทศ
0: ตอนแรกผมเข้าใจว่าล้งเนี่ยเป็นแค่แบบว่ารับผลประโยชน์แต่ว่าเนี่ยของพี่อุดมเนี่ยเขาแบบมีการให้ผู้อื่นด้วยให้ความรู้ให้การจัดการที่ดี
2: เคยแบบเฉลี่ยไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ตันได้ครับ
1: ช่วงปริมาณมากๆเนี่ยวันหนึ่งก็อยู่ประมาณ3ตู้คอนเทนเนอร์ตู้ละ18ตัน
2: ตู้ละ18ตัน54ตัน
1: ครับ
2: โอ้โห
1: ภายในประเทศก็อยู่ประมาณอีกไม่เกิน 10% 20%
2: 90% ส่งกลับ
1: แล้วก็ที่เหลือก็ไปกลุ่มแปรรูปมั่งอะไรมั่ง
2: ครับ
1: ตรงนี้ก็คือตัวที่เราแยกเกณฑ์ออกมากลุ่มนี้ก็คือ4ใส่4ฮะ
2: 4
1: 4คือลักษณะลูกมันจะตรงไม่เต็มนะ
2: ครับ
1: มันจะแบบ
2: มีว้าแหว่ง
1: ว้าแหว่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นไซส์4นะ
2: ครับมาดูเกรดที่ส่งออก
1: ครับ
2: นอกประเทศกันครับ
1: กลุ่มนี่ก็จะเป็นไซส์ AB หมายความว่าA กับ B ปนกัน
2: สังเกตว่าครูเนี่ยจะเรียงตัวสวยมาก
1: สวยมากจะสวยมาก
2: โอ้ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นทุเรียนที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยส่งเมืองนอกนะครับหน้ากากทุเรียน
3: หน้ากากทุเรียน
4: หน้ากากทุเรียน
5: ปัญหาสำคัญของการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคือการตัดผลผลิตก่อนเวลาที่เหมาะสมหรือการเก็บทุเรียนอ่อนมาขาย
6: จริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของชาวสวนมากกว่านี่บางครั้งเนี่ยของนะที่ขายไปเนี่ยมันยังไม่ได้คุณภาพนะไปชิงขายซะก่อนผลผลิตที่เขาขายไปมันอาจจะไม่มากแต่มันไปทำให้ผลผลิตที่เขาตามหลังมาเนี่ยเกิดความเสียหายคือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้สมาชิกเนี่ยรอให้ถึงช่วงอายุจริงๆแล้วค่อยเก็บเกี่ยวกันจุดเด่นของเรานะที่เราไม่ขายทุเรียนอ่อนกันนะ
1: hey! จริงๆแล้วที่เรามาชุบขมิ้นเนี่ยคือขมิ้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะสามารถที่จะไปเคลือบแล้วไปสมานผิวถ้าเกิดเราไม่ชุบขมิ้นเนี่ยเวลาหนามเนี่ยมันไปทิ่มกันนะมันก็จะเกิดมีอาการเชื้อรายางออกมาม ันก็จะไม่สวย
2: เข้าใจแล้วครับ
1: ก็จะออกดำๆแบบช้ำๆอะไรประมาณเนี่ยผลสุดท้ายบางครั้งก็อาจจะเน่าได้อะไรประมาณนี้

0: เขาจะไม่ปล่อยให้ทุเรียนอยู่เฉยๆเกิน10ชั่วโมงครับทุเรียนลูกนึงสมมติว่า6กิโลใช่ไหมครับ54ตันก็เท่ากับ 54,000 กิโล6กิโลก็เท่ากับ 8,000 ลูกถ้าจัดการไม่ดีพอมันก็คงจะแบบเละอยู่แล้วครับ
1: อันนี้คือขั้นตอนของการแพ็กกิ้งหลังจากที่เขาได้มาคัดเกรดกันแล้วเนี่ย A B C แล้วเนี่ยเกรด C หรือเกรดที่ต้องการจะส่งภายในประเทศเนี่ยเขาก็จะมาแพ็กกิ้งส่งรถกระบะอย่างนี้สำหรับผมเองอ่ะผมว่ายากที่สุดแล้วขั้นตอนนี้มันต้องเป็นมีขั้นตอนของการเทรนนิ่งใช้เวลา3เดือนครับในการฝึกแต่ละคน
2: มาจากตลาดไทยก็เราซื้อหลายที่บางที่ก็คือทำทุเรียนไม่แก่อะไรประมาณนี้แต่ที่นี่คือเขาตัดทุเรียนเปอร์เซ็นต์ไงแก่ดีอะไรประมาณนี้เลยลูกค้าติดปากต่อปากพูดกันเนี้ย
3: ทุเรียนมันได้คุณภาพครับเปอร์เซ็นต์มันแก่ดีครับลูกค้าชอบคนทานแล้วติดใจเนี่ย
1: โอ้โหดูลูกนั้นเลยครับสุดยอดมากเลยพี่
4: ลองชิมไหมฮะลองชิมไหม
1: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
5: ตบอังระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
6: การแปรรูปเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนที่ด้อยคุณภาพและยังช่วยเก็บรักษาความสดของทุเรียนไว้ได้นาน
1: ทุเรียนแบบไหนที่เราจะนำมาแปรรูปต่อครับ
4: ปัจจุบันนี้นะฮะในกลุ่มเราก็จะเอาทุเรียนที่มันด้อยคุณภาพนะ
1: ครับ
4: ไม่ใช่เนื้อด้อยคุณภาพนะ
1: ครับ
4: เปลือกมันมั่งที่เปลือกมันอาจจะโดนหนอนแทกหนอนเจาะอะไรประมาณนี้ที่มีตำหนินะ
1: ครับ
4: ส่งออกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะชิ้นไหนที่มันเล็กไม่สวย
1: ครับ
4: ก็จะไปแปรรูปชิ้นนี้ชิ้น A ชิ้น B ชิ้นอะไรแบบนี้ไอ้พวกนี้เราก็จะ
1: แยกเกรดดี
4: แยกเกรด
0: ห้องที่แกะเนื้อเนี่ยก็คือเป็นห้องที่ใช้สกิลสูงมากคือต้องเป็นแรงงานที่แบบได้รับการฝึกมาอย่างดีมากครับเขาแกะเนื้อโดยที่ไม่ให้เนื้อช้ำหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียเลยเพราะว่าจะเอาแบบทั้ง 100% นะครับที่เกษตรกรในกลุ่มของเขาเนี่ยเอามาให้เนี่ยจะต้องเอาไปใช้ได้หมด
1: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลย
4: ลองชิมไหมลองชิมไหม
1: ขอสักเม็ดนึงได้ไหมครับ
4: ดีมาก
1: ไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
7: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
1: นี่การแกะทุเรียนครับพี่ครับแกะให้ผมหน่อยแล้วก็ได้ดีใจมากครับแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนครับพี่
4: อยู่นี่ห้องแรกเลยห้องบาร์ห้องนี้คือ
1: บาร
4: ์ลบ40องศาอันนี้ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
1: 4-5 ชั่วโมง
4: ครับก็จะแข็ง
1: โอ้เย
4: ่คือเนื้อทุเรียนเนี่ยมันจะคงสภาพได้นานเป็นปีๆนะ
1: ครับ
4: ต่อไปนะเพราะถ้าเกิดมีปริมาณมันล้นตลาดมันเยอะเกินไปเราก็สามารถเอามาเก็บไว้ชั่วคราวไว้ก่อน
1: เปิดออกมาเป็นโอ้หนาวเท้าหนาวเท้าครับผมเคยไปรัสเซียอุณหภูมิลบ30แต่ผมว่าอันนี้หนาวกว่าครับไปดีกว่า

0: อันนี้ก็อยู่ที่สวนของพี่อุดมนะครับอันนี้ประมาณสักกี่ไร่ครับพี
1: ่ทางนี้ก็ประมาณ100ไร่ครับ
0: คูณ100ไร่ในไร่นึงมีประมาณกี่ต้นนะครับ
1: แปลงนี้ผมปลูก10เมตรคูณ10เมตรนะฮะไร่นึงก็ปลูกได้ประมาณ15ต้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปลูกชิดเกินไปเนี่ยต้นไม้มันก็จะขาดแสงแล้วก็อากาศที่จะต้องถ่ายเทมันทําให้ช่วงฤดูฝนอากาศที่มันแบบมีความชื้นสูงเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อราอะไรต่างๆประมาณนี้
0: ส่วนทุเรียนเนี่ยในจินตนาการของผมเนี่ยมันคงจะเป็นส่วนที่แบบว่าต้นไม้แบบทุบๆๆๆใหญ่ๆแล้วก็แบบมีทุเรียนแบบเป็นพวงๆเป็นเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่พอผมมาเห็นส่วนของที่นี่แล้วเนี่ยผมให้ความรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ประเทศไทยมันคือยุโรปชัดๆอะครับนี่มันเป็นการจัดการส่วนที่ดีมากสะอาดโล่งแล้วก็อากาศถ่ายเทตลอดลักษณะเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งเลยอะครับ

0: คำว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยของกลุ่มพี่หมายความว่ายังไงร่วมกลุ่มกันอย่างไรทำไมถึงคิดจะรวมกลุ่มกันขึ้นมา
1: เมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างผลิตนะคือผลิตไปคนละทิศคนละทางคุณภาพออกมาเขาจะไม่ขายกันต้นทุนก็จะต่างกันมันก็ทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาซื้อขายเนี่ยมันก็เสียโอกาสนะตั้งแต่รายผลิตเลย
0: พี่อุดมทำอย่างไรครับให้วิสาหกิจชุมชนของพี่เนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาขนาดนี้ได้ครับมีแบบกฎระเบียบมีกติกาอย่างไรมีแนวคิดอย่างไร
1: คือจริงๆแล้วมันก็เป็นอาชีพของเราเป็นงานของเราที่เราต้องช่วยกันทำช่วยกันบริหารการนะในกลุ่มของเราก็เหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่มีคนอยู่หลายๆคนนะตรงนี้มันก็ต้องมีสัดส่วนต้องมีปัญหาต้องมีอะไรเยอะสมาชิกทุกคนเนี่ยเข้ามาก็เพื่อผลประโยชน์เพื่อสิทธิ์ของตัวเองอะไรประมาณนี้เราเองเราเป็นผู้นำกลุ่มนี้เราต้องพยายามคือทำยังไงให้สมาชิกเนี่ยเกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะคือเราค่อยเป็นค่อยไปคือให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเริ่มต้นคนถึง 20% ก่อนคือเอาของที่มีอยู่นะที่แก่ๆเนี่ยนะเอามาขายรวมกันนะให้เขารู้ว่าตรงเนี้ยเรามีทุเรียนคุณภาพให้กลุ่มของเราเนี่ยคือมีพ่อค้าเข้ามาซื้อถึงที่นะ
2: สามารถเป็นเพราะทุเรียนต้นๆเนี่ยลงทุนสูง
0: อันนี้คืออะไรครับพี่
1: คือกองปุ๋ยหมัก
0: อ๋อที่จะพามาดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
1: ที่เราคือเอาเปลือกทุเรียนนะมาย่อยสลายถึงเวลาแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกพวกมูลไก่มาเข้ารวมเพื่อจะได้มีธาตุอาหารได้ครบถ้วน
3: ด้วยการเปิดรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆจากภายนอกวันนี้เปลือกทุเรียนที่เคยเป็นขยะสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรกลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี
1: ส่วนผสมก็จะมีแกะเผาเพื่อไปปรับแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาช่วงก่อน1เดือนเราจะใส่เราก็จะเอาเชื้อไตรโคเดอร์มามาใส่เข้าไปปรับโครงสร้าง
0: ครับ
1: ให้ย่อยสลายได้ดีขึ้น
0: ตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเปลือกมันก็เอามาเป็นปุ๋ยได้ต่อ
1: ได้ต
0: ่ออันนี้เขาตัดกันอยู่เลยใช่ไหมครับพี
1: ่
0: พี่เพิ่งตัดนะครับผมเสียวครับเสียวหัวไอ้ลูกนี้กี่เดือนแล้วครับหลังจากเห็นดอก
1: ตั้งแต่เห็นดอกมาประมาณ130วันได้แล้วฮะ
0: แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะมันจะร่วงลงมาใช่ไหมครับ
1: ถ้าลูกไหนถ้ามันเกินอายุก็จะหล่น
0: เสียวๆผมแล้วใกล้แล้วผมก็เต็มตัวแล้วครับระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
1: เฮ้ย
0: 2,000 บาทครับลงมาจากฟ้า
1: ลูกนี้จริงๆอ่ะเป็นเกรดพรีเมียมได้ลูกน
0: ี้เป็นเฉียงครับ
1: เฉียงระวัง
0: 2,000 บาทครับเจอกันในซุปเปอร์ครับผมนี่ที่นี่เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เหนียวแน่นมากมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดีคือเขาติดต่อภาครัฐเองนะครับขอความรู้ทางวิชาการการสนับสนุนแล้วก็การตลาดผมก็คาดหวังว่าความรู้ที่ได้มาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยสามารถเอาไปบอกกับคนอื่นชาวบ้านหรือเกษตรกรอื่นๆได้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าดีหรือไม่ดีไอ้นี่ผมซื้อมาจากข้างนอกนะครับ
1: ถึงทุเรียนเนี่ยเราจะไปมองรูปทรงเพราะเรากินเนื้อเราไม่ได้กินเปลือกนะคือบางครั้งต้องดูเลือกดูผู้เป่งๆอย่างลูกเนี่ยโอเคเลยมันมีกลิ่นสับๆละหอมน้อยๆอย่างเงี้ยพวกนี้ลองต้องเวลาดมต้องดมที่ก้นลูกมันประมาณนี้

0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนส่วนข้าง
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วย
2: ผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่กินของเก๊
3: สิ่งสำคัญของการทำการเกษตรในปัจจุบันก็คือการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและมีความสนใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย
0: อยากทำตามพ่อครับพ่อก็เป็นเกษตรกรแล้วก็ทำอาชีพนี้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะก็เลยเลือกที่จะเรียนต่อในสายอาชีพนี้แล้วก็กลับมาช่วยพ่อทำต่อฮะก็ร้อนก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขดีฮะอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ตลาดทุเรียนค่อนข้างจะดีแล้วมันเห็นรายได้มันเห็นกำไรแล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจ

0: ถ้าเราไม่มีการพัฒนาต่อยอดอนาคตนะอาชีพของเราก็อาจจะถูกทิ้งปล่อยนะทำให้ลูกหลานเราเนี่ยในอนาคตไม่อยากจะเดินในเส้นทางอาชีพนี้ต้องช่วยกันพัฒนาอาชีพนะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้ต่อยอดให้เขามองเห็นว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่เป็นอาชีพที่มันลำบากหรือยากเหมือนสมัยก่อน
1: ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในสวนของคุณแม่นะครับไม่ใช่มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวมีกล้วยด้วยนะครับเป็นมันปลูกได้ด้วยกันนะครับ
2: ได้เพราะว่าทุเรียนก็ต้องอาศัยร่มเงาจากกล้วยใช่ไหมคะเพราะว่าปีแรกเราก็ยังไม่ได้รายได้จากทุเรียน
1: ครับ
2: เราก็มีรายได้จากกล้วย
1: ถ้าทุเรียนยังไม่โตแล้วก็ปลูกกล้วยแทนก่อน
2: มันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว8เดือนมันก็จะมีรายได้คืนกลับเข้ามาดีกว่าเราปลูกทุเรียนเดียวๆแล้วก็ทำร่มให้ทุเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์ปี1ปี2เราก็มีรายได้จากกล้วยพอปี3ปี4ทุเรียนถึงจะมีผล
1: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
2: ใช่เหมือนสวนข้างๆใช่ไหมเขาเริ่มรับปริญญาแล้วเห็นไหมล่ะ
3: การตลาดออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีมูลค่าและไม่อาจมองข้ามได้ในปัจจุบันไม่เว้นแม้แต่สินค้าทางการเกษตร
4: จับประโมทครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: กล่องนี้คือยังไง
5: กล่องสำหรับใส่ทุเรียนพรีเมียมครับจะเห็นว่าพรีเมียมดูเรียน Product of Thailand แบรนด์ทุเรียนไทยมันหายไปจีนเขาทำตลาดทรงหนึ่งก็คือต่อไปเนี่ยเขาจะปลูกที่ไหนก็ได้ส่งเสริมการปลูกที่ไหนก็ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ยี่ห้อนั้นผมก็เลยชวนชาวสวนเนี่ยถ้าไม่มีใครทำให้เรามานั่งทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งไหมให้มันเป็นชื่อของเมืองไทยก็คือทุเรียนไทยก็เลยทำเป็นสถาบันทุเรียนไทยนี่น้ำหนักประมาณ5กิโลนี่นะครับขายระบบออนไลน์เนี่ยนะครับส่งให้ถึงบ้านเลย 1,000 บาทก็ตกร้อยกิโลประมาณ200บาทจิ๊บความแตกต่างจริงๆของมันก็คือเรื่องของคุณภาพเป้าหมายในแง่ของผู้บริโภคผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่เจอคำพูดของดีๆส่งขายต่างประเทศแล้วคนไทยต้องมากินของเก๊ของไม่ได้คุณภาพที่เรารับประกันนี่ก็คือว่า1ทุเรียนของเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่แก่สุกแล้วต้องอร่อยนะครับ
1: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วยก็คิดว่าอายุสัก45ปี50ปีก็ออกจากงานการบินแล้วก็กลับไปเป็นเกษตรกรครับ
6: เราลงเป็นกลุ่มทางภาครัฐเอง
7: ก็อยากจะให้คนต่างจังหวัดคนในบ้านผมเนี่ยยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เจริญเติบโตด้วยลำแข้งของตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วเราก็จะกลับมาเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมอีกครั้งนี่คือเป้าหมายที่ผมคิดว่ายังไงก็ตามแต่คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องได้รับการเคารพนับถือ
3: ความรักในอาชีพและการน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการแบ่งหน้าที่การทำประโยชน์ตามความถนัดและความสามารถเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์มีความเข้มแข็งสามารถผลิตและส่งออกผลไม้ไทยได้อย่างภาคภูมิท่ามกลางวิธีแข่งขันระดับโลก

0: เราส่งไปห้องแลบแล้วแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
1: ไม่เชื่อตำรวจต้องได้ทดลองเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถามมาใกล้ใกล้อันนี้เป็นน้ำมันเนื้อที่เราเจียวออกมาเอาเนื้อลง
2: แป๊บหนึ่งหยุดก่อน
0: จะคืนน้ำลายหน่อย
3: ดูภาพแล้วคืนน้ำลาย
2: มันกวงเหมือนกันเลย

0: ุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25 บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20 ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ีกี่อันเนี่ย
1: ท่อ3อันก็ตะข่ายอันนึง
2: เหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบน
2: ี้
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดคุณแล้วหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
3: วันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
4: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
0: ๆสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพลับค่ะ
0: ก็นี่ก็ปลูกถั่วงอกกัน
2: ใช
0: ่
2: แบบนี้ถูกไหม
4: ถูกจ้ะลูกถูกถูกเลย
2: แสดงว่า
4: อย่างนี้เรียกว่าได้หนึ่งชั้นแล้วเราจะทำประมาณสัก3-4ชั้นก็ได้ลูก
2: อ๋อไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
4: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะไงลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ครับ
4: ไว้
0: ด้วย
4: เนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
2: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
4: ใช่
2: ถ
4: ้
2: าเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบน
4: ี้
2: ป่ะคะ
4: ก็ต้องใช้เวลาลูกกระเพาะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ำนะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
5: ็ก่อนนอน
4: รดแล้วทำไมจึงเรียกถุงงอกมือถือนะลูก
5: มันสามารถถือได
4: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
2: ถือกลับบ้านได้เลยหรือเปล
4: ่
2: า
4: ถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
0: ดีเลยครับเป็นถั่วงอกพกพา
4: ถั่วงอกพกพาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการตัดแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกถ่านหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้

0: ครับเขากลับชาติยังไง
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกออกมาเป็นแบบนี้งอกไวมากเลยนะคะ
2: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
3: กลับชาติเป็นฐานด้วย
1: ดำเป็นปี
3: ไม่ใช่มันฐานผลไม
1: ้ฐานผลไม้
3: อ
1: ัน
3: นี้มันคือผลไม้อะไร
0: อะอะไรเอ่ย
1: อันนี้คืออะไร
3: ส้ม
0: ส้มโอลูกเล็กๆอ่ะทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามะเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
2: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่มั้ยคะ
0: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
1: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
3: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วย
1: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโล
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับมาดิครับ
1: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
4: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้เช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
2: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
4: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่า
1: เห็ดเน่าถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
3: ค่ะ
1: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
0: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
1: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณตามากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค
1: ่
3: ะ
1: ได้ความรู้เยอะเลยไปน้องเตยพาพวกเราไปหน่อยเดี๋ยวพี่เตยจะไปดูที่บ้านว่ามีโอ่งหรือเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะ
2: ใช่ไ
1: หมลูกลูกมังคุดเต็มเลยระวังล้มกัน
3: ยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
2: มันยังเป็นสีเขียว
3: ไม่ได้ไม่ได้ไม่สุก
1: มาเก็บผลไม้บ่อยไหม
2: เสียวที่สุด
1: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
3: ก็ตะลิงปิงมาดัก
5: แล้วไหนตะลิงปิงอะ
1: เฮ้ยนั่นไงเต็มต้นเลย
5: มันเด่นมาทั้งพวง
1: เว้ย
5: ไปละเนี่ยเราไปทำตะลิงปิงกับชาติได
1: ้หึตะลิงปิงกับชาติ
5: มันเป็นยังไงคะเนี่ยตัวพี่เฟยยังไม่รู้เลย
1: ไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิดอันนี
5: ้เปรี้ยวจัง
1: บอลเพชรเปรี้ยวเปรี้ยวหอมหอม
5: กินไ
1: หมไม่เราต้องเลือกเป็นเถาใหญ่ๆเลยเถอะหอม
6: ไปไหนกันจ๊ะ
3: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชาติ
1: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
6: อ้าวเดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
1: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
6: ชิมดูจะได้รู้อ่ะนิดเดียว
1: ขม
2: เฮ้ยหนูไม่กล้า
1: ไม่อย่างที่บอกไงคะหวานมันลมขมมันยากเร็วเร็วกินหรือยัง
6: เอาแค่แตะก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
1: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะผมมากเลยโอ้อันนี้คือยังไม่กับชาติ
6: ใช่
1: อ
6: ้
1: าว
2: ขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
1: ขมปิดปีเลยนะคะ
6: เดี๋ยวหนูดูที่กับชาตินะคะนี่กับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
1: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
6: ต้องชิมค่ะต้องชิม
1: หนูไม่ชิมได้ไหม
6: ไม่ได้
1: ว่าคราวนี้กับชาติ
6: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี้
1: แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
2: ้หอมน้ำเชื่อม
1: ค่ะอ๋อใช่ใช
6: ่หวานไหมคะ
1: ก็คือบอลเพชรเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานๆใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
1: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
6: ้
1: แล้ว
6: อันนี้
1: ต้องเป็นหวานอีกแน
6: ่มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
1: วันนี้นี่ทำให้เฟรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อนใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
3: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะ
1: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
3: นี่น้องๆคะพี่เฟย์นัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมบัสกอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะ

0: งั้นไงคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: หูยเฮ้ยน้องๆนี่ค่ะผลไม้กับชาติที่พวกเราไปทำกันไง
4: ใช่ค่ะมีตะลิงปิงมีมะนาวนี่ดูสิคะมีขนมด้วย
0: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสกอตเนี่ยเป็นยังไง
5: เป็นแบบนี
0: ้มันแบบนี
4: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
3: อันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขวานนะคะของรัชกาลรัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
6: มัสกอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสกอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องข้าวหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
0: หุยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะคุณครู
3: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
2: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
4: แป้งสาลีน้ำตาล
2: แล้วก็ไข่ไก
3: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะส่วนบนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
2: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
3: เห็นไหมสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
0: ไข่เละแล้ว
4: ว้ายครึ่งใบแล้วไม่เป็นไร
0: ต้องทำให้เขาตื่น
4: ได้แล้ว
3: นะคะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
2: หนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
4: นี่ครับแป้งสาลีตวงจะไปทาหน้าซะแล้ว
3: จ้า
2: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
2: ปาดเลยปาดออก
3: ไม่เป็นไรประมาณ
2: ทำให้ส่วนผสมนี้เข้ากันนะฮะเลยใช้การคน
0: ค่อย
3: ๆคนลูกค่อยคนกัน
4: คนให้ไข
3: ่เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะ
0: เหมือนจับเป
3: ็
0: น
3: สองหนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
4: ได้แล้ว
0: สีจะออกนวลๆนะคะ
4: ปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวมากแต่มันจะเหนียวเหนียวหนักหนักนิดนึง
2: ใช้เวลา
3: เวลาเราตีไข่เขาจะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
2: ได้ละ
3: จะได้แล้วลูกไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
4: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหกแค่นั้นเอง
0: ต้องคนอีกนานไหมคะ
2: ถ้าใช้มือนี้ก็ประมาณ30นาที
3: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
4: ดูสิมันเริ่มเป็นสีนวลแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
3: อ
4: ๋
3: อใช้ได้แล้วค่ะ
2: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
3: เอาถาดนะคะ
2: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
4: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้วค่ะ
2: ยังให้เต็มนี่เลย
4: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
2: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
3: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
4: ๆ
3: เราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
2: ่ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
4: ตักหยอดเลย
3: ค่ะ
2: ตั้งช้อนเลย
3: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
4: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
4: เราต้องสู้เขานะ
3: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
4: พิถีพิถันค่ะ
7: คนเร็วมาก
4: เ
7: ล
4: ยเร็วเปล่าเร็วเปล่า
3: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
0: ต้องอบนานกี่นาทีคะ
2: 30นาทีครับ
4: อย่างนั้นฝากน้องปั้นเลยนะคะเป็นหน่วยกล้าตายไปอบให้ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกค่ะ
0: อ
4: ัน
0: นี้เดี๋ยวใส่เก็บพิมพ์
4: ผ้าเผื่อไปไว้ด้วยนะคะวางไว้ชั้นไหนอะคะ
2: ชั้นล่างเลยครับ
3: ชั้นล่างเลยลูกจ้า
2: ครับผมนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
4: ชั้นบน
2: ครับผม
0: ดันเข้าไปด้วย
4: ได้แล้วค่ะ
2: แล้วก็ปิดเตา
3: แล้วก็ปิดฝา
2: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลย ไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
0: นั่นแหละค่ะแล้วหนูก็เงี้ยออกมาน
2: ั่นแหละครับ
4: ไม่เอา
0: ไม่เอา
4: ไข
0: ่
2: แดงแตกโอเค
0: โหสวยมาก
1: วิไข่แดงมันใหญ่กว่า
5: เอ้าทีออกเลย
1: โอ้นี่ค่ะได้แล้ว1ฟอง
0: อันนี
5: ้แตก1ฟอง
0: แตก1ฟองไม่เป็นไรตบมือตบมือ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: สวยมา3ลูกแล้ว
0: ลูกที่4ปรากฏว่าแตก
2: ปุ๊บ
0: ได้แล้ว
2: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลง
0: ไม่แตกหรอก
2: ไม่แตก
0: เราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอน
1: ออก
0: ให
1: ้หมด
0: หน้
1: าฝั่งนะเดี๋ยวไปย้ายมาตรงนี้ก่อนอ
0: ย่างนี้นะคะ
2: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
1: ันนี้ใส
3: ่ดูเอาลิโป้งรีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
1: แตกค่ะ
3: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
0: ีลูกเดียวที่ไม่แตกพอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
2: ก่อนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อน1ถ้วย
0: แล้วเราต้องคน
2: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะ
3: ถ้าเราตีให้ขาว
2: ค่อยเทค่อยๆเท
3: เราต้อง
2: ไม่ต้องหมดนะทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
0: ให้
2: เดีย
0: วก่อนนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไม่ได
2: ้อ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟูเป็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
0: เออพอแล้ว
2: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งเดียวพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส
0: ่โอ้โหจับถ้วยเอียงๆเอาไว้แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี
2: ่
0: ย
2: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
0: บีบใส่หน้าขนม
2: ใช
1: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
2: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มากหลับยังโบอิ้งหลับยัง
0: ยังครับยังอันนี้พอใส่น้ำตาลใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วอะค่ะเราทำอะไรต่อ
2: ต่อด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
0: มีมะนาวเลยนะ
2: ทำมะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
3: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
0: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
3: ค่ะ
0: พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวขม
1: เราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
2: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
0: วิสิงนาทีก็เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นของขาวแบบนี
2: ้ครับผม
0: ไม่เราคงไม่ได้ของขาว
1: ใช่ค่ะ
0: คงจะออกส้มๆนิ
3: ดนึงสวย
0: ๆโอ้ยอันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟูกินขนม
2: ปัง
0: หอมเคี้ยวน่าจะสุกแล้วมั้งน่าจะสิ
2: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะคะมาๆๆอ๋อเดี๋ยวต้องเอาผ้าพื้นนึงค่ะอยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงค่ะแต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ยร้อนนะคะร้อนร้อนร้อน
1: สวยมาก
3: เห็นไหมคะ
2: ขนมเดียวกัน
0: ฟูจังเลยค่ะ
1: ใช่ใช
3: ่เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตักตัวครีมหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะเวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
0: จะปิดตักส
3: รุปหนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
0: มันเหมือนมีหน้าขนม
2: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะ
3: ค่ะ
2: มันไม่ฟูนี่เท่า
0: น้องปันขาช่วยน้องด้วยค่ะ
1: ปิดรูให
0: ้จับถุงจับถุง
3: ก็ตามเหลวแล้วบีบน้อยๆใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
0: จับไว้ให้มั่นนะ
3: แล้วก็พอประมาณนะคะ
0: ปล่อย
3: วนไปวนไปวนไปเอานิ้วปิดไว้
2: ค่ะแค่นั้นแหละอันนี้ก่อน
3: ค่ะ
0: แล้วเอาอันนี้ขึ้น
3: พอร์ตถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะ
2: แล้วค่ะ
3: หนูเอาสีชมพูนะคะน่าไปวนค่ะไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
0: เหมือนใช้ดินสอเขียน
3: ค่ะ
2: แรงไปเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
0: นี่
3: เดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้

0: ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
1: อย่างนี้ก็เอาไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกใช่ลูกลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ้ะไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
1: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละทานฝีมือพี่เฟย์สวยไหมแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
0: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
1: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
0: ีอบอีกครั้งนึงเอามาหลายขั้นตอนล
1: ู
0: ก
1: ใช้เวลานานได้แล้วค่ะ
0: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
1: ่
0: เป
1: ็
0: นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
2: เออดี
0: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
1: หนูกลัวหนูกลัวเสือผสมไม่เป๊ะ
0: หนูตวงน้ำตาลทีนี้เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนไม่ต้องปาดก็ได้นะคะหนูตวงพอเขาพูนสวยจ้ะ
1: แบ่งให้น้องมดกิน
0: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
1: ไปเดี๋ยวไปกวน
0: มะพร้าวมากวน
1: ไปกวนมะพร้าวกัน
2: ไปเลย
1: ทางนี้ระวังร้อนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ตุ๊กต
0: าอ่ะกวน
1: ร้อนมากเลยร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนก
0: ันให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้ที่แล้วลูก
3: มันงวดใช่ไหมคะที่มัน
0: ใช่ลูกใช่
1: แสดงว่านี่ต้องใช้
0: เขาก็จะงวดไงอีกนิดนึงอีกนิดนึง
2: ร้อนมือร้อนมือ
0: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
3: นี่กลาง
0: ได้แล้วค่ะ
1: ได
0: ้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
0: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
1: ตรงไหนดีคะตรงนี
2: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
1: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่เฟลออกให้หุยหอม
0: ค่ะ
3: หอมค่ะ
1: เป็นไงบ้างคะหน้าตาหุยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี
3: ้หอมเ
0: ป๊ะสวยมากเลยหนูไปประจำที
2: ่ไปที่ตัวเอง
0: จ้ะ
1: สองมือ
0: ก
1: ับที่กับที
0: ่เลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
3: เวอร์มันเคลื่อนสักเล็กน้อย
1: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
0: ค่ะนะคะ
1: ไข่ขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
0: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะคะทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้กิ้มเกี่ยออก
1: แม่แต่งอันสวยใช่ไหมคะพี่เฟย์ฝีมือสุดยอดเนี่ยค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
2: เขาทำนี้เลย
1: นี่สวยไหมคะ
0: ดีเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
3: วาย
0: หกใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
3: แล้วถ้าไม่อบกินได้ไหมคะ
0: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
4: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทราย1ถ้วยตวง
0: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
1: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะ
3: แล้วชิมได้หรือยังคะ
0: ได้ค่ะ
1: อันไหนอันพี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเป็นยังไงบ้างคะ
2: ย
1: ัง น้ำตาลติดปากมะพร้าวหมดแล้วว่ะอันเนี้ย
0: ค่ะ
1: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรอบตรงอันเนี้ยค่ะไข่ขาว
0: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติ
5: อร่อย
1: มาก
3: อร่อยอร่อย
1: อร่อยหอมอร่อยหอมแล้วน้องเจนล่ะคะ
6: หวานหอมค่ะ
1: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมมัสกอตค่ะถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเพจชมเครื่องข้าวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะกินกันต่อดีกว่าไหมคะ
3: คุณพี่เฟย์กินของคุณ

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหลียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ถ้าพูดถึงชุมชนที่มีความเก่าแก่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับไปกับแอปพลิเคชันดีๆโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับชุมชนคุณธรรมชุมชนท่าโมนะครับ
1: ติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรม
0: เริ่มต้นทริปด้วยการตักบาตรบนสะพานรัศดาพิเศษนะครับสะพานที่มีอายุกว่า104ปีที่ชาวลำปางเนี่ยเขาเรียกกันว่าสะพานขาวนะครับเพราะว่าเรียกกันตามสีสะพานนะครับหลังจากที่ตักบาตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับผมการที่เราจะไปเที่ยวต่อนะฮะเราต้องเปิดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับผมเพื่อที่จะดูสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนะครับนี่เลยครับเจอแล้วนะฮะจุดหมายต่อไปนี่ครับวัดประตูป่องนะครับผมแต่การเดินทางมาถึงลำปางแล้วจะเดินทางแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะครับผมเตรียมรถไว้แล้วจะเป็นรถอะไรตามมาครับผมมาเลยครับพี่นี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่บั๊มใช่ไหมครับ
2: ครับผมใช่ครับ
0: ว
2: ัน
0: นี้ผมรบกวนพี่บั๊มพาผมเที่ยวลำปางหน่อยนะครับ
2: ได้เลยครับน้องเต๋ามาถึงลำปางแล้วก็ต้องกลมกลืนกับคนลำปางหน่อย
0: ยังไงฮะ
2: สวมเสื้อ
0: โอ้มีเสื้อด้วยนะ
2: ครับ
0: โอ้ย
2: นี่เป็นคนท้องถิ่นเลยครับวันนี
0: ้ได้เลยครับผม
2: นี่โหเท่มากเลยครับ
0: งั้นเราไปเลยนะไปวัดประตูป่องครับพี
2: ่ครับผม
0: ไปครับตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋าชาวบ้านนี่มีไม้ตรีบ้านมาครับพี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดประตูป่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวด้านในเนี่ยเขาทำสวยกาไปรอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับวัดประตูป่องสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2220โดยวิหารอันสวยงามของวัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2409โดยเจ้าวรยานรังสีเจ้าเมืองนครลำปางสร้างแบบโบราณช่างหลวงหน้าบันเป็นลวดลายจีนสวยงามภาพฝาผนังเป็นวิถีชีวิตของชาวลำปาง12เดือนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมนับเป็นวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอย่างเต็มเปี่ยมครับคุณแม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ชื่ออะไรครับ
3: แม่ชื่อแม่ทองกรเจ้า

0: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: ตอนนี้แม่กำลังทำดอกพึ่งเจ้า
0: ดอกพึ่งแต่ทำไมเอาอันนี้คืออะไรมะละกอ
1: นะอันนี้บ้านเหนือคนตั้งเหนือเขาก็จะห้องว่าบักกะเตด
0: บักกะเตดก็คือมะเขือเทศ
1: มาใจค่ะ
0: ไม่ใช่มะละก
1: ออ
0: ๋อบ้านผมเรียกบักหูดอกพึ่งคืออะไรครับ
1: ดอกพึ่งคือส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะบูชาของล้านนาเฮาเจ้า
0: ทำไม่ยากนี่ครับ
1: ลองก็ได้เจ้าลองดูเนาะ
0: จุ่มไปก่อนนะครับ
1: พอแล้วจะ
0: เอาพอแล้ว
1: ไม่เอานาน
0: จุ่มแต่ก็จุ่มน้ำ
1: น้ำ
0: เอ้ยมะกุ้ยเต้และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์นี่จะมาสอนพี่เต๋าทำอะไรครับวันนี้
2: ทำสวยกาบครับ
0: สวยกาบสวยกาบคืออะไรครับ
2: สวยกาบก็คือกรวยดอกไม้นะครับที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชานะครับของภาคเหนือเราไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆเราจะใช้สวยกาบ
0: คือวิชาแบบว่าศิลปะเนี่ยเกรดหนึ่งนะฮะทำได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ทำไมเสียงเบาอ่ะ

0: ถัดจากวัดประตูป่องนะครับยังมีอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลนะครับผมนั่นก็คือกู่เจ้าย่าสุตาครับผมตามเลยครับไปกู่เจ้าย่าสุตาครับผมไปเลยครับถึงแล้วครับถึงแล้วหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับอีกโลกหนึ่งเลยนะครับข้างในนี้นะฮะมีต้นโพที่แบบอายุเก่าแก่น่าจะหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือไว้อยู่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะครับทำให้แบบว่าเราได้มาซึมซับได้เห็นนะครับผมสถาปัตยกรรมที่มีมานานแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะผมเห็นในแอปนะครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปครับผมตามมาครับโอ้โหถึงแล้วขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับผม
0: เดี๋ยวเจอกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมนี่คือบ้านหลุยนะครับผมเป็นเรือนไม้สักโบราณกึ่งปูนทรงปั้นหยา2ชั้นนะครับผมซึ่งเจ้าของเดิมนะครับผมเขาคือคุณหลุยโทมัสกาโนเวนนะครับเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะครับมาจากอังกฤษนะฮะซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับเกี่ยวกับการทำสัมปทานป่าไม้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยครับบ้านหลุยครับมีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมโคโลเนียลด้านหน้ามีมุก8เหลี่ยมตีเกล็ดไม้ระบายอากาศโปร่งพร้อมบานหน้าต่างมองเห็นได้โดยรอบตัวเรือนด้านล่างนะครับก่อด้วยปูนซุ้มประตูโค้งแบบฝรั่งพร้อมช่องระบายอากาศไม้แกะสลักที่ละเอียดสวยงามด้านข้างมีอาคารสำนักงานเก่าและมีต้นเหลืองอินเดียที่จะผลิดอกบานสะพรั่งในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมและเมษาของทุกปีครับ

0: ถึงแล้วขอบคุณครับพี่จอดรอได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับถึงแล้วครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันดีกว่านะครับผมก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะครับห่างจากบ้านหลุยไม่ไกลนะฮะสามารถเดินมาได้นะครับหรือว่าจะนั่งรถมาเท่ๆมาแบบผมก็ได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีข้าวซอยด้วยนะครับโอ้โหมาแล้วข้าวซอยมาแล้วอันนี้ข้าวซอยอะไรครับ
1: ข้าวซอยไก
0: ่ข้าวซอยไก่นี่โอเคได้เวลาทานแล้วครับขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับมาลุยกันเลยเดี๋ยวชิมอะไรก่อนดีชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันนะฮะนี่

อร่อยหมดเลยอ่ะร้านนี้ต้องบอกเลยครับต้องมานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะไม่งั้นมาไม่ถึงอื้อกระเด็นกินข้าวซอยต้องระวังกระเด็นโอเคครับกินคาแล้วเราต้องกินหวานนะฮะผมจะพาไปทานร้านนี้ครับบอกเลยว่าอร่อยมากเดินทางไม่ไกลครับข้ามถนนมาถึงแล้วร้านนี้ฮะยิ้มคาเฟ่ครับผมตามมาเลยครับแต่งจานมาสวยมากนะครับผมอันนี้คือแอปเปิลใช่ไหมครับแอปเปิลส้มมะละกอกล้วยส้มไม่ใช่อันนี้คือเค้กส้มอันนี้คือเค้กอะไรฮะคัสตาร์ดมาที่นี่ต้องกินนะของอร่อยแล้วเนี่ยโอเคอิ่มท้องเรียบร้อยก็ไปเที่ยวกันต่อได้ครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือวัดปงสนุกครับผมโอเคครับพี่ไปได้เลยครับ Go! Woohoo!

วัดปงสนุกเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจอีกวัดหนึ่งของจังหวัดลำปางพบหลักฐานกล่าวถึงวัดปงสนุกในปีพุทธศักราช1929ในตอนนั้นใช้ชื่อว่าวัดเชียงภูมิโดยหมื่นโลกนครผู้รักษาเมืองใช้เป็นที่ตั้งรับทัพอยุธยา

างจากวัดวงสนุกมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่มีชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงครับนอกจากความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาแล้วนะครับวัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตยาวนานถึง32ปีด้วยกันก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปยังเชียงใหม่เวียงจันทร์กรุงธนบุรีและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองครับสถานที่ต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสตรีทอาร์ตกันครับนี่ครับผมสตรีทอาร์ตนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสะพานรัชดาภิเษกหรือว่าการกองต้านะครับเราก็สามารถมาถ่ายรูปชิคๆได้นะครับเพราะที่นี่นะครับผมเขามีโครงการนะครับ River Street Art นะครับผมที่รวบรวมศิลปินมากฝีมือนะครับผมกว่า20กว่าคนเพื่อมาสร้างสรรค์นะครับผมสตรีทอาร์ตบนกำแพงเหล่านี้นะครับผมสามารถเป็นถ่ายรูปลงได้ถ่ายวิดีโอทำบล็อกทำ YouTube มีตั้งแต่ฝั่งนี้ยันฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่ก็ยาวประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะครับใครที่มาลำปางต้องมาแบบถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตนะครับมีทั้งสองฝั่งนะครับตาดามนะครับถัดจากสตรีทอาร์ตนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ขายเซรามิกของจังหวัดลำปางนั่นเองตอนนี้ก็มีเซรามิกให้เลือกชมหลายร้านมากๆนะครับผมมีหลายแบบให้ด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกอย่างที่นี่นะครับผมเป็นเซรามิกหมดเลยถ้วยตาไก่อุปกรณ์ตกแต่งบ้านนี้มีตุ๊กตาไล่ฝนด้วยน่ารักมากหลังจากที่เราช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันดีกว่านะครับวันนี้ที่ผมจะไปนั่นก็คือโฮมสเตย์คัมออนตามมาเลยครับ

นี่ครับผมขันโตกมาแล้วนะครับผมที่โฮมสเตย์ที่คำออนแห่งนี้นะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากห้องนอนนี่แบบโอ้โหน่านอนมากๆแล้วคิดว่าตอนกลางคืนนี้อากาศคงเย็นสบายมากเลยเพราะเขาบอกว่าลำปางหนาวมากเดี๋ยวมาแนะนำเมนูก่อนนะครับอันนี้คือหมูทอดนะครับชุดผักเครื่องเคียงกับน้ำพริกหนุ่มและเมนูนี้นะครับผมคือเซียงดาผัดไข่คุณแม่บอกว่านะครับถ้ามาพักที่นี่แล้วเนี่ยห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดนะครับผมนั่นก็คือแกงฮังเลและเมนูสุดท้ายคือแกงแครครับโอเคแนะนำเสร็จแล้วก็ชิมสิครับมา

0: จากที่เราเก็บของกันเรียบร้อยแล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวถนนคนเดินกาดกองต้ากันครับโอ้โหตอนนี้นะครับที่กาดกองต้านะคนเยอะมากๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะตลาดที่นี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวดีกว่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างเดินไปสดๆนี่แหละนะดูไปเรื่อยๆตามมาเลยฮะคำว่ากาดกองต้านั้นมีความหมายว่าตลาดตรอกท่าน้ำโดยเรียกตามที่ตั้งที่อยู่ขนานกับแม่น้ำวังครับซึ่งบนถนนที่เป็นที่ตั้งของกาดกองต้ามีอาคารโบราณอายุกว่า100ปีที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากๆเลยครับนั่งพักหน่อยเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วโอเคนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับต้องบอกว่าเป็นสีสันอีกสีสันหนึ่งเลยนะครับผมของชุมชนท่ามะโอนะครับที่แบบว่าผมมาแล้วหลงเสน่ห์มากๆมีทั้งสตรีทฟู้ดนะครับของฝากก็มีของกินเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีมุมถ่ายรูปชิคๆด้วยถ้าพูดถึงคนที่นี่นะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมแล้วก็น่ารักใจดีจริงๆยิ้มแย้มไม่หมดนะก็เลยขอมาพักก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะต้องตื่นแต่เช้านะครับผมก็เป็นว่าวันนี้ก็ขอพักเหนื่อยแค่นี้ก่อนนะฮะขอจิบกาแฟแล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักโฮมสเตย์คัมออนแล้วก็กลับไปนอนนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะบ๊ายบายแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะเป็นไง
0: ครับ
1: หลับสบายดีไหม
0: หลับสบายดีมากเลยครับผมอากาศดีมากครับคุณแม่ครับ
1: ยินดีค่ะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆนี่นะ
0: ครับ
1: จักรยานไปได้แป๊บเดียว
0: ยืมจักรยานที่นี่ได้ใช่ไหมครับผม
1: ได้
0: ครับงั้นผมขอตัวนะครับ
1: จ้า
0: ได้ครับเจอกันครับ
1: จักรยานเลย
0: ได้ครับ

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านครัวคุณยายนะครับวันนี้ก็มีเซตอาหารเช้านะครับขนมปังแล้วก็นี่ครับโจ๊กใส่ไข่เดี๋ยวผมขอตัวทานข้าวเช้าก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยาน

ตอนนี้นะครับต๋าอยู่ที่ถนนสายวัฒนธรรมนะครับผมเป็นถนนที่สวยงามมากนะครับและวันนี้เขาจัดงานอยู่ด้วยนะฮะและผมได้นัดท่านปลัดไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอท่านในงานกันครับ

0: ่อนจะกลับกันนะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่มิวเซียมลำปางกันครับ
1: สวัสดีครับพี่เมย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับพี่เมย์ครับเดี๋ยวช่วยเล่าถึงมิวเซียมลำปางหน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: ได้ค่ะมิวเซียมลำปางของเราที่นี่นะคะเกิดขึ้นค่ะจากความร่วมมือของเทศบาลนครลำปางค่ะเครือข่ายประชาชนค่ะแล้วก็สพ.ร.ค่ะหรือว่าสถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั่นเองค่ะ
1: วันนี้จะพาเต๋อไปเที่ยวที่ไหนบ้างคร
2: ับข้างบนนะคะเราจะเป็นที่ที่เหมือนนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางค่ะมารวบรวมมาที่นี่ก่อนให้เราได้มาดูที่นี่แล้วก็ได้ไปดูของจริงทีหลังค่ะ
1: โอเคครับผมงั้นเราไปกันเลยไหมคร
2: ับ ได้ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
0: มิวเซียมลำปางหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางคือหนึ่งในต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์เมืองในระดับจังหวัดลำปางนิทรรศการทั้งหมดนะครับในมิวเซียมเนี่ยที่จะนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่เทคโนโลยีและอินเทอร์แอคทีฟโดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น16ห้องนิทรรศการด้วยกันให้ชมอย่างเต็มอิ่มนะครับ

ช่วงเวลาแห่งความสุขของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางกับเต่าในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับก่อนจากกันอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวชุมชนยมวิถีกันเยอะๆหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยได้มีรายได้ที่ยั่งยืนกันครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนอะไรติดตามกันให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรัก

0: ที่นี่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยเป็นแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
3: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
2: ่ครับ
3: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
2: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
3: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
2: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
3: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
2: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
3: ใช่
2: คือการความลึก
3: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
4: People have to try this to live life.

0: I feel like it's just such an amazing experience.
1: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
2: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: สวัสดีครับนี่คือรายการเกษตรไทยไอดอล
1: เ
0: ขาทำไมมีแต่รถอะผิดรายการปะเนี่ย

0: วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยเพชรเกษม46กรุงเทพมหานครครับจากโรงรถเล็กๆหลังบ้านถูกแปลงให้เป็นฟาร์มขนาดย่อมปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วไข่ที่ได้นะครับเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแลกเป็นเศษผักคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดหรอกครับเศษผักจริงๆว่าแต่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยเขาจะเอาเศษผักไปทำอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันเลยดีกว่าครับ
1: ชารีบุญยวินิตอดีตเชฟหนุ่มวัย26ปีผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นเศษผักเหลือทิ้งจำนวนมหาศาลในห้องครัวอยู่ทุกวันเขาคิดว่าจะมีทางไหนที่จะกำจัดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะเหล่านี้ได้บ้างคำถามนี้เองที่จุดประกายให้เขาหันหน้าเข้าสู่การเป็นเกษตรกรและเดินทางมาพบกับเพื่อนร่วมงานใหม่ที่มีชื่อว่าไส้เดือน
0: โทษนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนี่ลุงลีนั้นไม่ดูแล้วหน้าอ่อนกว่าวัยมากเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ทำอะไรอยู่
2: ครับก็กำลังให้อาหารไส้เดือนครับ
0: อาหารไส้เดือนเมื่อกี้เห็นแอบปรุงแบบมีฉีกโครงฉีกผัก
2: ใช่ช่วยเขาเคี้ยวหน่อย
0: ได้มายังไงผักใน
2: ถังเนี่ยเราเนี่ยไปขอเข้ามาเราก็เลยเอาของในฟาร์มเราเนี่ยที่เราผลิตได้อย่างเช่นไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยไปแลกเข้ามาไข่เลี้ยงเองนะ
3: คร
2: ับโอเคครับขอบคุณมาก
0: ทำไมถึงได้เริ่มการเลี้ยงไส้เดือนได้อ่ะ
2: จริงผมชอบไส้เดือนอย่างตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปดูแลเขามากเรามีเวลาไปทำอย่างอื่นพอเรารู้จักกันนานๆเข้าเนี่ยเราเริ่มเข้าใจลักษณะพิเศษของเขาหลายๆอย่างคือนอกจากทำให้ดินดีเนี่ยยังทำให้น้ำ

0: คือบำบัดน้ำบำบัดดินผมชอบประโยชน์ของไส้เดือนคือเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยได้ปุ๋ย1 2น้ำหมักแล้วก็3เนี่ยคือตัวไส้เดือนซึ่งปกติภาชนะเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเราต้องเจาะรูเพื่อระบายน้ำเพราะว่าไส้เดือนไม่ชอบน้ำขังคือจริงๆแล้วเนี่ยเลี้ยงไส้เดือนเราจะมีเศษผักกับมูลสัตว์แต่ในที่นี้ผมใช้เป็นลักษณะของเน้นกำจัดเศษผักจะเป็นดินก็ได้ขุยมะพร้าวก็ได้เปลือกถั่วก็ได้ใบไม้แห้งก็ได้กระดาษรีไซเคิลก็ได้กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้เพราะว่าผมเน้นผลิตตัวไส้เดือน
1: อ๋อคือกระบะเนี่ยคือเพาะไส้เดือนเลยแหละ
0: ไส้เดือน
2: วงจรชีวิตของไส้เดือนดินจะประกอบด้วย4ระยะครับระยะแรกก็คือระยะถุงไข่หรือที่เรียกว่าโคคูนไข่จะมีขนาดประมาณ5มิลลิเมตรใช้เวลา 7-13 วันไส้เดือนจะฟักออกจากถุงก้าวสู่ระยะตัวอ่อนระยะนี้ลูกไส้เดือนจะมีตัวเล็กสีขาว2สัปดาห์ต่อมาไส้เดือนก็จะก้าวสู่ช่วงของวัยรุ่นกันแล้วล่ะครับระยะนี้เรียกว่าระยะก่อนเต็มวัยสีของไส้เดือนจะเป็นสีแดงขนาดตัวจะเริ่มใหญ่ขึ้น 1 เดือนต่อมาก็จะเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์โดยไส้เดือนดินจะนำส่วนท้องติดกันและสลับหัวสลับหางการเป็นปลาท่องโกอย่างที่เห็นนี่แหละครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะได้เป็นไข่โคคูนอีกครั้งวนเป็นวงจรอย่างนี้ล่ะครับ
1: อันนี้พันอะไรฮะ
0: พันแอฟริกันไนคอลเลอร์หรือว่า AF ที่เขาเรียกกันครับ AF Superstar
1: อันนี้โตเต็มวัยยัง
0: โตเต็มวัยก็ไม่เกินคืบนะฮะก็ใหญ่กว่านิ่งนิดเดียวฮะคือไม่ใช่ไส้เดือนไซส์ใหญ่แล้วก็เพิ่มจำนวนอยู่อย่างเงี้ย
1: ปาดไปแต่ละปาดนะไส้เดือนนี่เยอะเลยอะ ปาดปุ๊บเยอะขึ้นมาเยอะเลยอากาศดีอาหารดีดนตรีไพเราะไส้เดือนเขาก็จะแบบผสมพันธุ์กันไงแล้วแบบผสมกันทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งก็ออกไข่ออกลูกมาเพียบอะแล้วหลังจากเนี้ยนี่แหละคือวัตถุดิบหลักในการที่ไปผลิตปุ๋ยผลิตน้ำหมัก
2: หลังจากขยายพันธุ์ไส้เดือนแล้วก็จะนำไส้เดือนที่ได้เข้าสู่กระบวนการทำปุ๋ยและน้ำหมักมูลไส้เดือนต่อไปครับ
1: นี่รอด้วย
0: อยู่ๆเนี่ยจะเอาขี้วัวมูลสัตว์อะไรมาใช้เนี่ยเอามาใส่เลยไม่ได้เพราะว่าในมูลสัตว์เนี่ยมันมีความร้อนอยู่ทีนี้เราเอามาแช่น้ำเราแช่ประมาณ 3-4 วันหลังจากที่เราแช่เนี่ยเราก็คลุกเคล้าให้คลายแก๊สให้ทั่วก่อนที่เราจะใช้ฮะเราหมักดินไว้ก่อนตัวนี้มันจะเป็นที่ขี้วัวที่คลายแก๊สมาแล้วรอบหนึ่งรอบนี้เราแค่ทำให้มันกลับมานิ่มชุ่มฉ่ำ
2: หลังจากเตรียมมูลวัวเรียบร้อยแล้วก็นำเศษผักมาใส่ในกระบะในอัตราส่วนมูลวัว 70% เศษผัก 30% รวมกันให้ได้5กิโลกรัมใส่ไส้เดือนลงไป500ตัวครับถึงขั้นตอนนี้ก็ให้ปิดด้วยรอบครอบอุปกรณ์พิเศษที่ลุงรีคิดค้นขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไส้เดือนหนียังไงล่ะครับอีกทั้งยังช่วยกรองแสงให้สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเจริญเติบโตของไส้เดือนอีกด้วยล่ะครับ
1: เอาไส้เดือนลงเสร็จแล้วต้องเลี้ยงนานไหมกว่าจะได้แบบมูลไส้เดือนน้ำหมักมูลไส้เดือน
0: ครับไส้เดือนจะกินหมดเกลี้ยงทุกอย่างภายใน1 เดือนนะฮะแล้วกินข้างล่างถ่ายข้างบน

0: เรารดน้ำ2สัปดาห์แรกเราจะไม่รดให้น้ำหยดเป็นการรดแบบบ่ม
1: ระหว่างนี้เราก็ดูแลโดยการรดน้ำสัปดาห์ละครั้งช่วง2สัปดาห์แรก
2: เคยรดอยู่แล้วพัดตกลงมาไหมฮะ
3: ไม่เคย
2: เหร
1: อสัปดาห์ที่3จะรดน้ำด้วยระบบน้ำหยดเพื่อเป็นการเก็บน้ำหมักน้ำหมักที่ได้นี้มาจากน้ำที่ขับถ่ายผ่านลำตัวไส้เดือนน้ำที่ชะล้างผ่านมูลไส้เดือนและน้ำจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ภายในแต่ละคอนโดยังไงล่ะครับ
2: ผมเห็นสังเกตว่ามีเนี่ยมีเชือกอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะ
0: ใช่ครับมันจะค่อยๆหยด
2: อ๋อเหรอเป็นระบบน้ำหยด
1: แล้วน้ำก็ไหลลงมาเป็นทอดๆถูกเก็บไว้ที่คอนโดชั้นล่างสุดสุดท้ายก็เปิดก๊อกออกมาเพียงเท่านี้ก็ได้ผลิตภัณฑ์น้ำ

0: มักมูลไส้เดือนกันแล้วล่ะครับ
1: เปิดออกมา
2: ครับแล้วที่3เราได้น้ำหมักที่มูลไส้เดือนแล้วถ้าเกิดว่าเราเช็คสภาพแล้วมันยังไม่เข้มข้นพอแล้วก็เอาที่เปิดออกมาเนี่ยขึ้นไปลดลงมาใหม่จนกว่าที่มันจะได้คุณภาพที่โอเคสัปดาห์ที่4เราไม่ลดน้ำเพื่อให้ดินกลับมามีความเข้มข้นอีกครั้งวันสุดท้ายที่เราร่อนเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์คัดแยกไส้เดือนออกเราก็ทำบ้านไส้เดือนใหม่แล้วก็เอาไส้เดือนวนกลับมาใช้เราคัดแยกตัวไส้เดือนที่เหลือทั้งหมดคือปุ๋ย
1: อดีตบ้านเก่าเนี่ย
2: ใช่ครับผม
1: จะกลายเป็น
2: ปุ๋ยมูล
1: ไส้เดือนนั่นหมายความว่าในเขาเรียกว่าคอนโดนี้ดีกว่านะพอเสร็จกระบวนการ1เดือนก็จะได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือน
2: มูลไส้เดือน
1: มูลไส้เดือน
2: แล้วก็ตัวของเขาเองที่เพิ่มจำนวนขึ้น3เด้งนะฮะ
1: 3เด้งใน1เดือน
2: เราหลับไปเราไปต่างจังหวัดไส้เดือนทำงาน
0: นอกจากการมุ่งเน้นที่จะผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนแล้วลุงรียังนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบมาผสมผสานกับเกษตรกรรมนำเสนอเรื่องราวการเลี้ยงไส้เดือนออกมาในรูปแบบที่คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ง่ายอีกด้วยนะครับโอ้ยฝีมือจริง
1: ๆตอนนี้ทำมา2ปีกับธุรกิจตรงนี้
2: ครับขึ้นปีที่3จากฟาร์มเล็กๆฟาร์มเถื่อนมีลุงคนนึงไว้หนวดทำสวนหลังบ้านตอนนี้เราเป็นสวนผักโรงรถที่อยู่ในการดูแลของสสส.โครงการสวนผักคนเมืองนะครับก็เปิดอบรมทุกเดือนจะเป็นสัปดาห์ที่2ของทุกเดือนเป็นวันอาทิตย
1: ์ครับและอย่างว่ามีกลุ่มเพื่อนที่เป็นThailand Young Farmer คืออะไรยังไงฮะ
2: Thailand Young Farmer เนี่ยเป็นคำประกาศความสำเร็จระดับหนึ่งว่ามันมีคำว่า Young Farmer มันมีคำว่าเกษตรกรหนุ่มเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วนะแล้วผมตั้งกลุ่มขึ้นมาเริ่มต้น7คนทุกคนเป็นวัยเดียวกันหมดเจอกันเพราะว่าเลี้ยงไส้เดือนเหมือนกันแล้วโคจรมาเจอกันเองแล้วก็มองเห็นว่ามีความต้องการทำให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่สร้างสรรค์แล้วก็เท่มาก
1: ๆชิดมากๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกมาได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือนทั้งปุ๋ยมูลไส้เดือนตลาดลูกค้าเขาเป็นยังไงฮะมันขายได้ไหมขายดีไหม
2: ตัวมูลไส้เดือนเนี่ยเดี๋ยวเริ่มจากมูลไส้เดือนก่อนออเดอร์ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ตันต่อเดือนทำคนเดียวไม่ได้เราต้องเป็นผู้รวบรวม มันขยับจากนักเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยกลายเป็นผู้รวบรวมปุ๋ย
1: แล้วน้ำหมักอีกอะ
2: ตัวตลาดน้ำหมักเนี่ยก็จะไปนิยมในลักษณะของผสมอาหารสัตว์ อย่างเช่นกุ้งเป็นต้นที่คลุกเคล้าด้วยน้ำหมัก
1: ไม่เหม็นเหรอ
2: น้ำหมักตัวนี้ไม่มี
1: ไม่มีกลิ่นเลยเหรอ
2: ไม่มีกลิ่นได้เห็นเลย
1: อันนี้คือ2หลักที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนหลักๆ
2: ครับหลักๆ
1: รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับอย่างผักที่เราปลูกได้เงี้ยไปทำอะไรยังไงบ้าง
2: เราจะเอาอาหารไปนำเสนอเขาโดยที่เราจะปลูกวัตถุดิบจากดินของเรานะฮะการทำกิมจิผมสนใจเพราะว่ามันเกิดจากการรวมตัวกันของผักเกือบ9ชนิดเกิดเศษผักเศษผักเอาไปเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
1: ทำบ่อยไหมกิมจิเดือนน
2: ึงกิมจิเนี่ยทำเดือนละครั้งให้ลูกค้าง้อให้ลูกค้าตาม
1: รายได้จากการทำธุรกิจเกี่ยวกับไส้เดือนเนี่ยมันอยู่ได้ไหม
2: อยู่ได้ดีมากๆและไม่มีแววที่จะลดลงอย่างยั่งยืนคนต้องการเข้าใจออแกนิกแล้วก็อยากสัมผัสกับออแกนิกที่แท้จริงซึ่งเราทำออแกนิก 100% อยู
1: ่โอเควันนี้ขอบคุณมากมุมมองดีๆความรู้ที่ให้นะครับขอบคุณมากครับลุงดีครับสวัสดีครับ

0: ด้วยแรงบันดาลใจจากปัญหาเล็กๆสู่การเป็นเกษตรกรผู้สร้างสรรค์ต่อยอดความรู้ความคิดและไม่อยู่ที่จะพัฒนานำเสนอการเกษตรในรูปแบบที่สุดเท่แล้วก็เข้าใจง่ายทำให้เรารู้นะครับว่าการที่จะเป็นเกษตรกรที่ดีนั้นไม่เรื่องยากเลยถ้ามีความรักแล้วก็ตั้งใจจริงครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าชารีบุญยวินิตหรือลุงรีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับยี่ห
1: ูแล้วเป็นไรครับลุงรีเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ผิดคนนี่ครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลบนพื้นที่ทำกินเพียง1ไร่ครับยังชีพด้วยการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็ให้พืชกับสัตว์สร้างประโยชน์เกื้อกูลกันและกันอย่างสมดุลลดแรงงานต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสร้างรายได้1ไร่ 200,000 บาทฟังไม่ผิดครับ1ไร่ 200,000 จริงๆว่าแต่เขาทำได้ยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปเลยจะมีปล่อยเขาไปเดินเล่น
1: มั้งอ๋อไม่ต้องปล่อยนะเขาอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยพอนานเขานั่งเขาจะไข่เขาก็นอนไข่ก็ไปเล่นมะนาวไข
0: ่และนี่ก็คือพี่สุชนสุขเกษมเกษตรกรคนเก่งแห่งบ้านสารพีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าของสวน1ไร่ 200,000 ของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: ในปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรนึกจะปลูกอะไรก็ฟืนปลูกเลยเห็นตรงไหนดินดีก็ปลูกแต่ไม่ได้มองอากาศว่ามันล้มไหมพืชทุกตัวต้องการแสงแดดมีไม่กี่ตัวที่ไม่ต้องการแสงแดดอย่างเช่นกล้วยไม้ต้องทำสแลน
0: ครับ
1: ผมก็จะแนะนำบางส่วน
0: พี่สุชนตั้งต้นจากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่1ไร่1แสนมาตั้งแต่ปี2547ครับโดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องพี่สุชนบอกว่าถ้าจะทำตามทฤษฎีนี้ให้ได้ผลจะต้องเข้าใจพื้นที่การเกษตรของตนเองให้ดีซะก่อนนะครับ
1: ตอนนี้ทางเนี้ยทางทิศตะวันออกเราก็จะปลูกพืชเตี้ยๆแล้วไล่ขึ้นไปจนถึงพืชสูงทิศตะวันตกเนี้ยส่วนใหญ่สังเกตลมฝนฟ้าแรงจะมามันก็จะบังต้นใหญ
0: ่ๆ
1: ต้นเล็กๆก็ไม่กระทบกระเทือน
0: ทำมาได้5ปีพี่สุชนก็สามารถมีรายได้ 100,000 บาทต่อไร่ตามเป้าที่วางไว้เป๊ะๆ เลยล่ะครับและก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ยังคิดค้นวิธีใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับสวน1ไร่แห่งนี้ด้วยนะครับอย่างการเลี้ยงไก่ไว้ในตะกร้าแล้วผูกติดไว้กับต้นมะพร้าวอย่างนี้ก็เป็นวิธีที่ได้ประโยชน์หลายต่อเลยล่ะครับ
1: แต่ขี้ไก่สดเนี่ยพอมันหล่นมาปุ๊บเนี่ยพอมาโดนอากาศสักพักนึง
0: ความ
1: ร้อนมันก็จะกระจายหายไปก็เหลือแต่สารอาหารที่สุดยอด
0: จะบอกว่าเป็นต้นมะพร้าวที่ด้านล่างเนี่ยเต็มไปด้วยมูลไก่แล้วก็น้ำรดก็มีน้ำพูดไว้ได้ปุ๋ยตลอดปีว่ากันเถอะ
1: ก็คือได้ปุ๋ยตลอดเขาก็เลยให้ผลผลิตทั้งปีโดยไม่มีวันหมด
0: ได้ไข่ไก่ทุกเช้ามีปุ๋ยให้มะพร้าวทุกวันมะพร้าวแต่ละต้นก็เลยให้ลูกดกอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้ยดกขนาดนี้ระวังจะล้มทับเอานะครับเฮ
2: ้ยพี่แล้วต้นนึงนี้มันได้สักกี่ลูกเนี่ย
1: ถ้าทลายนี่ก็10ลูกขึ้นไปอ่ะคราวที่แล้วถึงมา3ทลายได้49ลูกอ่ะขายลูกก็10บาท
2: เฮ้ย
1: ต้นเดียว
0: ต้นเดียวเกือบ500
1: เกือบ500
0: ขนาดลูกละ10บาทนะ
1: ลูกละ10บาท
0: เคล็ดลับการเกษตรในแบบฉบับของพี่สุชนก็คือที่เลี้ยงไว้จะต้องทำประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างเจ้านกกระทานอกจากจะทำหน้าที่ออกไข่แล้วยังมีงานพิเศษให้ทำด้วยนะครับ
2: แต่ในมือเลยครับผม
0: นกกระทาน
1: กกระทาย
0: ังได้ไข่แล้วมูลนกกระทาเทลงไปใน
1: ถังเนี้ย
0: มีอะไร
1: ในถังนี้เราเลี้ยงไส้เดือนไว้ธรรมดาไส้เดือนเนี้ยเขาจะกินมูลสัตว์อยู่แล้ว
0: ครับ
1: เราไม่ต้องไปหาซื้อมาใส่เราก็เอานกกระทามาไว้ข้างบนซะขี้นกกระทาเข้าไปอยู่ในท้องไส้เดือนเหมือนผ่านโรงงานผลิตปุ๋ยย่อยออกมาเป็นปุ๋ยอย่างดีเหมือนกับกินข้างขาว
0: มูลไส้เดือนนั้นถือว่าเป็นปุ๋ยชั้นดีใส่พืชก็งามขายก็ได้ราคานอกจากนี้ฉี่หรือน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ยังมีประโยชน์นานับประการเลยล่ะครับนำไปฉีดพืชผลเพื่อเปิดตาดอกและเร่งตาดอกได้อย่างดีเลยล่ะครับ
1: ฉี่เดือนก็ขายเนี่ยขวดละ50บาทเอาไปผสมน้ำฉีดต้นไม้ได้เลย
0: น้ำหมักมูลไส้เดือนสามารถเก็บได้สัปดาห์ละครั้งครับแค่ราดน้ำบดปากบ่อทิ้งไว้ประมาณ20นาทีจากนั้นก็นำภาชนะมารองจากท่อได้เลยละครับ
2: มูลเศษมูลไก่อะไรนี่เขาออกมาหมดเลยนะต้องไปกรองก่อนไหม
1: ต้องไปกรองก่อนยังมูลมันเนี่ยพอมันมีเยอะแล้วก็ เอาไปตากแดดแพ็กใส่ถุงทีละ5โล6โลโล30
2: ก็จะได้อย่างเนี้ยประมาณสัก3ขวด
1: 3ขวด
2: ต่อการเปิด1ครั้งต่อไปนี้เราไปไหนครับพี่
1: ไปเก็บไข่เป็ด
2: มีไข่นกกระทาแล้วยังไม่พอเอาไข่เป็ดด้วยนะพี่นะ
3: พื้นที่บริเวณนี้พี่สุชนตั้งใจเลี้ยงสัตว์ปีกเอาไว้เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ครับจึงต้องออกแบบและวางแผนการเลี้ยงให้เป็นระบบโดยพื้นที่ของบ่อต้องสูงกว่าถังหมักแก๊สชีวภาพครับเวลาล้างทำความสะอาดบ่อมูลสัตว์จะได้ไหลตามท่อลงบ่อหมักแก๊สไปได้เลยยังไงล่ะครับ
2: พี่มีนกกระทาพี่มีไก
1: ่
2: เลี้ยงไว้บนเป็ด
1: เ
2: หม
1: ือ
2: นเป็ดชั้นสูงเลยนะแล้วเป็ดพี่ไม่เปื้อนแบบมูลไก่มูลนกเหรอ
1: เป็ดสัญชาตญาณเขาต้องเล่นน้ำมูลแต่เขาอยู่ข้างบนเนี้ยพอไก่ขี้มาเลอะเขาก็ลงไปเล่นอาบน้ำแต่ก่อนเราจะเปิดสปริงเกอร์เราก็เอาปุ๋ยน้ำชีวภาพสาดไปก่อน
3: ก่อนล้างบ่อก็ต้องราดน้ำหมักเปลือกสับปะรดทุกครั้งนะครับเพื่อช่วยดับกลิ่นและเร่งการเกิดแก๊สภายในถังหมัก
2: ใช้ได้เลยโอเค
1: เดี๋ยวตอนนี้เราก็เปิดสปริงเกอร์
2: เป
1: ิ
2: ดสปริงเกอร
1: ์แล้วเดี๋ยวให้เป็ดก็เนี่ยเขาขึ้นมา
2: อ๋อถ้าเปิดปุ๊บเป็ดจะมาเลยเหรอ
1: เดี๋ยวเป็ดจะขึ้นมาล้างแต่เราต้องแอบกันเป็ดเขาอาย
3: การเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดนอกจากจะต้องคำนึงถึงเรื่องประโยชน์และการใช้แรงงานจากสัตว์แล้วการจัดสรรพื้นที่เลี้ยงและจำนวนการเลี้ยงก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ว่าสัตว์นั้นจะอยู่บนบกหรืออยู่ในน้ำอย่างนี
2: ้ได้ไข่มาเพียบเลยพี่เดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปทำอะไรเนี่ย
1: ไปทำไข่เค็มและต้มยำ
2: ไข่เค็มต้มยำปั๊บโหสุดยอด
1: อันนี้ก
2: ็ตรงนี้คืออะไรพี่
1: กุ้งตะก้า
2: อะไรนะ
1: กุ้งตะก้าก
2: ุ้งตะก้าก
1: ุ้งตะก้าแต่ก่อนเนี้ยลุงเลี้ยงปล่อยทั่วไปเนี่ยเวลาอยากจะดูตัวหายากมากไม่รู้อยู่ตรงไหน
2: จริงๆ
1: พอลอกคราบปุ๊บโดนกินกันก็เลยจับมาขังเดียวอยู่ในตะก้า
3: ในตะกร้ามีกุ้งนอกตะกร้าพี่สุชนก็เลี้ยงปลาเอาไว้ครับแต่ไม่ได้เลี้ยงไว้เฉยๆนะครับปลาเหล่านี้เขาก็มีหน้าที่เหมือนกัน
1: ปลาก็จะทำออกซิเจนให้กุ้ง
2: ทำยังไงครับ
1: เนี่ยเขาก็จะวิ่งทั้งวันเนี่ยทำให้น้ำนี่ไม่นิ่งทำให้น้ำไม่นิ่งเราก็เลี้ยงสารพัดปลาและปลาเราก็ขายได้ด้วย
2: มีปลาอะไรบ้าง
1: ปลานิลปลาทับทิมปลาสวาย
2: ไหนแล้วผมอยากดูกุ้งพี่มันจะตัวแค่ไหนอยู่ในตะกร้าเนี่ยแล้วกุ้งเขาก็กินอาหารเหมือนปลาเนี่ย
1: กุ้งก็กินอาหารเหมือนปลา
2: เอ้ยนี่ไงลอกแล้ว
1: เนี่ยลอกคราบแล้วข่าวจ้วนนะ
2: ส่วนในนี้ก็เป็นคราบ
1: คราบครับแล้วคราบนี่ไม่ต้องออก
2: ทำไมฮะ
1: เดี๋ยวก็จะกินเขาหมดเกลี้ยงเลย
2: ก็คือกุ้งกล้ามกรามกุ้งแม่น้ำเรานี่แหละใช่ไหม
1: โอ้ตัวอ้วนน่ากินยังเลยเนี่ยโอ้จุดย่างนะสุดยอดเลย
2: กิโลนึงนี่หลายตังค์เลยนะ
1: ก็ไซส์นี้น่าจะอยู่ที่แปดเก้าร้อย
2: โหแล้วอย่างนี้ตะกร้าหนึ่งนี่กี่ตัวพี่
1: ตัวเดียวไง
2: อ
1: ๋
2: อ
1: แล้วก็มีจะมีอาหารกินตลอดเนี่ยเขาก็อยู่อย่างแบบสบาย
2: ๆอยู่ที่เนี่ยครับทุกคนต้องทำงานสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในสวนนี้เขาก็ทำงานกันพี่เขาบอกว่าถ้าไม่ทำงานต้องลงไปอยู่ในตะกร้าอย่างนั้นมาช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำหน่อยดีกว่าเหนื่อยนะเนี่ยเสียงแหบเหงื่อออกหัวล้านเลย
3: ในน้ำมีผู้ช่วยบนบกก็มีผู้ช่วยไม่เว้นแม้แต่ในอากาศก็ไม่ขาดผู้ช่วยนะครับพี่สุชนเลี้ยงชันรงค์เอาไว้ช่วยผสมเกสรให้กับไม้ผลซึ่งชันรงค์ก็เป็นแมลงจำพวกเดียวกับผึ้งนั่นแหละครับแต่ว่าตัวเล็กกว่าแล้วก็ไม่มีเหล็กในโดยธรรมชาติของชันรงค์แล้วจะบินหากินไม่ไกลจากรังเกิน30เมตรครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่หนีไปรับงานพิเศษที่สวนอื่นแน่นอนเลยครับ ถึงตอนนี้เรามาคุยกับพี่สุชนกันดีกว่าครับว่ารายได้ที่ว่า 200,000 บาทนั้นมาจากที่ไหนกันบ้าง
1: รายได้เนี่ยก็จะมาจากรายวันรายเดือนรายปี
2: ครับ
1: รายวันเนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวเก็บผลผลิตอย่างเช่นเก็บไข่ขายถ้ามาเป็นรายเดือนอย่างเช่นผลไม้ให้ผลผลิต
2: ผลไม้มีอะไรบ้าง
1: จะเป็นมะพร้าวมะละกอมะละกอส้มพวกนี
2: ้แล้วก็
1: มะม่วงมะม่วงใช่แล้วก็ปลากบ
2: ครับ
1: แล้วก็ถ้ารายปีจะมีกุ้งตะกร้าเพราะว่าปีนึงเลี้ยงได้ครั้งนึง
2: ผลผลิตที่ได้มาที่พูดมาเนี่ยเราต้องออกไปขายไหมหรือว่ามีคนเข้ามาซื้อเอง

0: เริ่มแรกเราเอาออกไปขายคนมาซื้อไม่พอพอตอนหลังๆถ้ารอผมไปขายเขาไม่ได้กินเขาเข้ามาซื้อที่บ้านดีกว่าจนมาถึงปัจจุบันเนี้ย200,000จากการที่เราจดบัญชีครัวเรือนไปด้วย
1: มีบัญชีครัวเรือนรับรายจ่ายไว้ตลอด
0: ใช่พอเราได้ผลผลิตแล้วฮะส่วนหนึ่งถ้าเราจะต้องการให้มันเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกยกตัวอย่างเช่นไข่ไก่ไข่ฟอง3บาทไข่เป็ดไข่4บาทพอเราเอาไปแปรเป็นไข่เค็มรสต้มยำรสผัดกะเพรา8บาทไข่เป็ดนะเราก็ต้องล้างด้วยสก๊อตไบรท
2: ์สินค้าแปรรูปที่ทำรายได้และชื่อเสียงให้กับพี่สุชนเด่นๆเลยก็คือการทำไข่เค็มรสต้มยำครับซึ่งพี่สุชนเขาก็เป็นผู้คิดค้นและทดลองทำเป็นคนแรกครับ
3: ให้ฟัง
2: ขั้นตอนการทำก็จะนำเครื่องต้มยำมาต้มในน้ำสะอาดไปพร้อมกับเกลือพอได้ที่ก็ตั้งให้เย็นแล้วค่อยใส่ไข่เป็ดลงไปดองครับดองเพียง12วันก็จะได้ไข่เค็มที่มีรสชาติและกลิ่นเครื่องต้มยำแต่ยังทานไม่ได้นะครับจะต้องนำไปต้มในน้ำเดือดก่อน10นาทีซึ่งแก๊สที่ใช้ในการต้มไข่เค็มและใช้หุงต้มอาหารในครัวเรือนก็มาจากแก๊สชีวภาพที่หมักไว้ใช้นั่นเองครับตัดรายจ่ายค่าแก๊สออกไปจากบัญชีครัวเรือนได้เลย
0: เริ่มแรกเราต้องทำกับชุมชนของเราก่อนพอเราทำชุมชนเราเสร็จแล้วเราก็ขยายต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดก็ทยอยกันเข้ามาขอเรียนรู
1: ้ตอนนี้เรียกได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยอยู่ได้กับการเกษตร
0: อยู่ได้เลยเนี่ยตอนนี้อยากถึงว่าทั่วประเทศไทยหรือต่างชาติเขาเข้ามาดูกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาก็ที่ประเทศเขา อยากให้ชุมชนที่มีเนื้อที่ประมาณนี
1: ้
0: ไม่ต้องไปหาทำงานไกลบ้านอยู่ที่บ้านก็มีความสุขแล้ว

0: การเข้าใจสภาพพื้นที่เข้าใจธรรมชาติของพืชและสัตว์แต่ละชนิดที่เลี้ยงรวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมการเลี้ยงใหม่ๆขึ้นมาและการบริหารการจัดการอย่างลงตัวทำให้วันนี้ครับพี่สุชนสุขเกษมเป็นเกษตรไทยไอดอลที่มีความสุขสุดๆบนพื้นที่1ไร่ของเขาจริงๆครับ
1: รับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับพี
2: ่โอ้โหสุดยอด

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยลิงเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุค ปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
5: กิจกรรมขวดใสทำอะไรได้บ้างครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันหนึ่งก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็ก

0: ในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงนี้มันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
1: นุ่มพนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
2: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
3: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดสมน้ำได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็ง

0: ผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
1: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
2: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: พิทูลปรทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: แม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
1: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: โอ้ยเป็นยังไงชอบ
4: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทั้งตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงเกือบจะไม่พอ
0: 20ปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พี่ทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
1: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำ
1: มัน
2: มัน

0: มันถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นในหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยประสงค์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายในหลวง
2: หวานจ้า
3: วันนี้บอกครับหวาน
2: จ้า
3: ครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: คุ้มมีสิบจ้าม
3: ีสิบบาทครับ
4: เยอะหมดเลย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานปลา
6: ผักหวานปลา
3: ผักหวานปลา
6: เอามาปลูกที่บ้าน
3: โอ้อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะ
3: โอ้น่าครับ
5: แล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนาะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ปีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคุกเข้ากับปุ๋ยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้วตอนนี
1: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่าเนี่ยจะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: ดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหมอน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดี

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานนี่มันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันจะไม่โตถ้าควรที่จะปลูกนี่ผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: ต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราลิไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: 500บาทครึ่งเอง
1: อันนี้ครึ่งโลเนาะ
0: 1กิโลถ้านี่ครับ
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
1: มาพี่ไอ้มีเขาคิวมา
0: เขานี่เหลืออยู่
1: บ้านลุงดูปุ่นาเสื้อสีออกมาได
3: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดลิใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
4: ณตอนนี้ก็คือพอใจค่ะพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างนึงก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาเวลาเราตัดนี้เลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้เราต้องให้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันอย
3: ู่ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีกันก็เสียหายไปไม่ใช่น้อยตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากฮะเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงฮะ
2: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นอยู่ตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเก็บถึง4ปีแล้วก็ได้เจ็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลาเหลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7 วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของ

0: สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งองค์กรที่อยู่เบื้องหลังกลไกการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงภาคีต่างๆในพื้นที่มาทำงานร่วมกันเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
1: องค์กรของเรานะฮะเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสภาองค์กรชุมชนนั้นเป็นสภาที่เราเกิดจากการพี่น้องในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นรวมตัวกันนะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาสภานี้มีกฎหมายรับรองหรือกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติองค์กรชุมชนนะครับการที่เป็นสภานั้นทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาในหลายรูปแบบนะเพราะฉะนั้นองค์กรที่เราทำนั้นก็จะมีสมาชิกมาจากหลากหลายรูปแบบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสังคมด้านของเศรษฐกิจด้านของภาวะการเชื่อมโยงต่างๆครับแล้วหลังจากที่เราเป็นสภาในพื้นที่ตำบลแล้วเรายังสามารถเชื่อมโยงมาเป็นสภาของจังหวัดได้ด้วยนะครับตอนนี้อยุธยามีทั้งหมด198สภาครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดสภานี้จำนวนมากนะ
0: ด้วยวิสัยทัศน์หลักขององค์กรที่มุ่งเน้นไปที่การหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนรวมถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาในชุมชนพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขผ่านศูนย์ในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดจึงทำให้สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: เราได้มีการใช้หลักธรรมาภิบาลนะฮะหลักของเศรษฐกิจพอเพียงหลักของการที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะฮะหรือว่าคุณธรรมโดยรวมของอยุธยาครับเพราะนั้นในเรื่องของคุณธรรมนั้นพวกเราส่วนใหญ่ก็จะยึดหลักของความเป็นคนดีศรีอยุธยาครับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเราก็คืออาจจะมีการไม่สามารถจะนำสมาชิกรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมงานได้มากนักยกเว้นคนที่จะเป็นคนรุ่นเกษียณอายุราชการหรือคนที่สูงอายุนะฮะหลายท่านก็บอกว่าต้องมีเวลาว่างแต่ก็จะมีกระบวนการของเราว่าถ้าไม่มีเวลาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้แต่จริงแล้วหลักการเนี่ยเราบอกว่าใครก็ได้ฮะที่มีเวลาที่เสียสละอาจจะไม่ต้องเต็มเวลาอาจจะบางส่วนนะฮะเราก็จะแก้ไขด้วยการเชิญชวนนะครับอีกประการหนึ่งก็คือพื้นที่ของอยุธยานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนมากปริมาณเยอะพอสมควรนะฮะบางครั้งบางปีเนี่ยเวลาเราจัดสรรงบประมาณนั้นอาจจะมีบางพื้นที่บอกว่าไม่ได้รับโอกาสนะฮะสิ่งที่เยอะนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลในหลายประเด็นหลายเรื่องเราก็พยายามที่จะหาการเชื่อมโยงหรือว่าการไปหางบประมาณในส่วนต่างๆมาเสริมสนับสนุนให้ทุกสภานั้นได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันครับ
0: การทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันรวมถึงสภาพปัญหาและความต้องการก็ย่อมแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เสนอถึงปัญหาและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้นำเสนอแนวทางพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป
1: ครับความสำเร็จและภาคภูมิใจของพวกเราเนี่ยเราจะพบว่าจากการที่เรามีสภานั้นทำให้ทุกท้องถิ่นหรือทุกตำบลในพื้นที่อยุธยานั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายเป็นพื้นที่ที่เราสามารถไปเรียนรู้เป็นพื้นที่ที่เห็นการขับเคลื่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องของการเกษตรเรื่องความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมแล้วการฟื้นฟูชุมชนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นความภูมิใจที่พี่น้องในจังหวัดพระนครยานั้นได้รับโอกาสในการที่พวกเรานั้นไปขับเคลื่อนนะฮะก็เป็นประโยชน์ที่เราน่าจะยินดีครับความตั้งใจที่เราอยากทำกันในอนาคตก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมจากพวกเราในทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในพื้นที่เองหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในระดับของจังหวัดหรือระดับภูมิภาคนะฮะหรือแม้แต่ระดับประเทศก็ตามถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำนะฮะ

นั่นจะเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการที่เราจะทําอะไรก็ตามนะคนนะพวกเราหรือกลไกที่ทํางานนั้นน่าจะมีความสําคัญถ้าเราได้ช่วยกันทํางานนะขับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็เป็นกลไกเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเราเรียกว่าทีมของวิทยานะก็จะทําให้การขับเคลื่อนนั้นมีประโยชน์สูงสุดครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herb Syria สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับในปัจจุบันกระแสเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนเราเนี่ยมีความแตกต่างจากในอดีตมากๆโดยผลการวิจัยจาก MyShareก็ชี้เห็นว่ากระแสสุขภาพทั่วโลกไม่ได้หยุดเพียงแค่เรื่องของการรักษาโรคหรือแค่ให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้นนะครับยังหันมาให้ความสนใจในเรื่องการป้องกันและก็ดูแลสุขภาพก่อนที่จะมีการเจ็บป่วยรวมถึงรักษาสภาพจิตใจให้สมบูรณ์และแข็งแรงเช่นการออกกำลังกายและกระแสการรับประทานอาหารคลีนอาหารมังสวิรัติรวมไปถึงการทานเจนะครับซึ่งก็ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยหันกลับมาทานผักกันมากขึ้นแต่ทุกวันนี้ครับมีพืชผักสมุนไพรมากมายหลายชนิดให้เราได้เลือกรับประทานกันวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เองครับก็เลยอยากจะพาคุณไปรู้จักกับผักชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าผักโมโรเฮยะที่เขาถือกันว่าเป็นราชาแห่งวิตามินกันที่ Harmony Life Organic Farm เพื่อได้พูดคุยกับคุณโชโอกะกรรมการผู้จัดการบริษัท Harmony Life International จำกัดครับผู้ที่ได้นำผักโมโรเฮยะเข้ามาปลูกเป็นรายแรกในประเทศไทยถึงคุณค่าทางโภชนาการที่สูงในแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงเลยแหละครับคุณโอกะซังฮะตอนนี้คุณโอกะซังเป็นเจ้าของ Harmony Life Organic Farm
1: ใช่ครับ
0: แต่คงถามย้อนก่อนดีกว่าก่อนหน้าโอกะซังจะมาทำฟาร์มออร์แกนิกที่นี่เนี่ยก่อนหน้านี้ทำอะไร
1: มาก่อนผมทำงานเครื่องมือแพทย์ครับ
0: เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์ใช่ครับ
0: ที่ไหนฮะ
1: บริษัทญี่ปุ่นเนาะผมว่าบริษัทญี่ปุ่นส่งไทยนะครับ
0: ส่งบินมาที่ไทย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะมาขายเครื่องมือแพทย์
1: แล้วก็ผลิตด้วย
0: อ๋อตั้งโรงงานในไทยด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำโรงงานด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ขายส่งไปด้วย
1: ใช่ครับโอ้23ปีแล้ว
0: 23ปีที่แล้วที่นี่เองเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ได้ปลูกแค่ผักอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเป็นผักผสมปลูกเต็มเยอะแยะไปหมดมีกี่อย่างครับที่นี
1: ่มากกว่า70ชนิด
0: มากกว่า70ชนิด
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องปลูกมากมายขนาดนี้ล่ะครับ
1: ที่นี่ว่าส่งออร์แกนิกด้วยเนาะคนเยอะมาที่นี่แล้วก็เรียนออร์แกนิก
0: คือมาเรียนรู้เรื่องออร์แกนิก
1: ประมาณ1ปี600คนเลยมาที่นี่นะครับ
0: ปีนึงประมาณ600คน
1: ใช
0: ่แต่วันนี้เรามาตามหาผักชนิดนึงชื่อดูเป็นญี่ปุ่นมาก
1: ชื่อโมโรเฮยะ
0: ไปสนใจยังไงมายังไงฮะถึงสนใจโมโรเฮยะ
1: โมโรเฮยะ

0: 아, 니 사나한 요마 요 티스 로나 치모로헤야 박파라차나 파사 이집트
1: แปลว่า 박파라차 คือหมายถึงว่าเป็นแบบยิ่งใหญ่
0: ใช่ใช่
1: พักราชา คือเป็นราชาของพัก
0: ใช่ มาก่อนนะฟาราโอ อียิปต์น่ะ ไม่สบายใช่ไหม ก็ขึ้นมานะ ไฮยะ ไม่ไฮ ฟาราชากินมูโรเฮีย น้องแข็งแรงมาก
1: แข็งแรงมาก
0: แต่ดีใจมากใช่ไหม ท่านชื่อมูโรเฮีย
1: ก็เลยกลายเป็นเจ้าผักตัวนี้มีสารอาหารเยอะมากๆ
0: เยอะมาก ไวตามินก็เยอะ คาโรทีน เบต้าคาโรทีน
1: ก็โยแล้วก็ไฟบาร์ก็โยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับที่คุณโอกาเนี่ยเขาผันตัวเองจากอดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทอุปกรณ์การแพทย์มาเป็นเกษตรกรในประเทศไทยเพื่อที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติตั้งใจพัฒนาฟาร์มปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์กว่า 70 ชนิดเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเรามีอาหารปลอดสารพิษไว้รับประทานและที่ขาดไม่ได้ครับกับพืชสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นพระเอกของที่นี่ นั่นก็คือโมโรเฮยะที่แค่ได้ยินชื่อครั้งแรกครับก็ถึงกับมึนไปสักพักเลยแหละครับนี่มันชื่อผักจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยแต่ไม่ใช่แค่ชื่อนะครับที่ไม่คุ้นหูเท่านั้นเพราะถ้าได้รู้คุณค่าทางโภชนาการของโมโรเฮยะกันสักหน่อยแล้วอาจจะต้องแปลกใจว่าในโลกใบนี้ของเรามีผักที่อัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารสมกับคำว่าราชาแห่งวิตามินจริงๆหรือนี่เพราะผลจากการศึกษาจาก The Association of Food and Public Health ประเทศญี่ปุ่นเขาพบว่าสารอาหารในผักโมโรเฮยะปริมาณ 100 กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผักโขมที่มีประโยชน์มากแล้วเนี่ยผักโมโรเฮยะของเรามีปริมาณเบต้าแคโรทีนมากกว่าผักโขมถึง 5 เท่าในขณะที่ปริมาณวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และก็วิตามิน C ของผักโมโรเฮยะยังมีปริมาณมากกว่าแครอท บรอกโคลีและผักโขมรวมกันซะอีกละครับแบบนี้เนี่ยใครที่เป็นสายคลีนหรือกำลังต้องการหาแหล่งวิตามินดีแบบนี้ก็คงต้องลองหาโมโรเฮยะมาทานกันบ้างดูแล้วล่ะครับ

0: รเฮีย
1: ถ้ามองมรเฮียนะ
0: ทั้งหมดนี้เลย
1: ใช่
0: หน้าตายแบบนี้เรากินอะไรเขาอะฮะ
1: กินยอดเฉยๆนะครับ
0: กินยอดปลูกยากไหม
1: ถ้าดินดีถ้ามีน้ำนกโออากาศร้อนเนาะไม่ยากนะครับ
0: เขาชอบอากาศร้อน
1: นกโอดินดี
0: ต้องดี
1: ใช่สนาหายโย
0: เพราะฉะนั้นต้องเตรียมดินให้ดีเลย
1: ใช่ถ้าต้องมีน้ำนะครับ
0: แล้วก็ต้องมีน้ำตลอดด้วย
1: โดนดื่มไหม
0: อันนี้กินได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับดูสิ
0: กรอบ
1: กรอบ
0: กรอบ
1: ก
0: ลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กินสดก็ได้อย่างนี
1: ้ใช่กินสดก็ได
0: ้
1: กินสลัดก็ได
0: ้อย่างนี้เวลาปลูกเขานี่ใช้เม็ดปลูกหรือว่าใช้กิ่งหรือว่าใช้อะไร
1: ใช่ถ้าคันได้ว่าเม็ดเนาะ
0: ใช้เม็ด
1: เม็ด
0: เมล็ดเขา
1: ใช
0: ่
1: นกหวานทองก้านนะครับนกก็ผือ
0: หลังจากปลูกก้าลงดินนี้นานไหมกว่าเขาจะขึ้นโตแล้วก็เก็บยอดกินได้
1: ประมาณสองเดือนเก็บได
0: ้สองเดือนนั่นเอง
1: เก็บได้แต่ก็ไม่ใช่เก็บทั้งหมดเนาะโยชดเฉย
0: เอาแต่ยอดเสร็จแล้วเขาจะแตกยอดใหม
1: ่ไม่
0: เราก็เก็บยอดอีก
1: แต่ประมาณห้าเดือนเก็บได
0: ้ห้าเดือน
1: นกก็ได้นะไม่ใช่ช้าว่า2ปี3ปี4ปีได้ใช่ไหมเพราะว่า5 6เดือน
0: เก็บได้เลย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแล้วเขาจะแตกยอดโตไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอายุของเขาทั้งชีวิตที่จะให้เรากินได้เนี่ยเขาอยู่นานแค่ไหน
1: ประมาณ6 7เดือนครับ
0: ถ้าปล่อยไปกว่านั้นไม่ดีแล้ว
1: ได้แล้ว
0: อ๋อเขาเป็นพืชระยะสั้น
1: ใช่
0: แต่เขาก็โตเร็ว
1: โตเร็ว
0: 2เดือนเท่านั้นก็เริ่มเก็บได้
1: ใช่ครับ2เดือน3เดือนก็เก็บได
0: ้แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ5 6เดือน
1: ใช่ครับ
0: มองดูผิวเผินเนี่ยเจ้าต้นโมโรเฮียของเราก็มีลักษณะจะ

0: คล้ายๆกับต้นกะเพราอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความจริงแล้วพืชชนิดนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับต้นปอกระเจ้าซึ่งโดยทั่วไปครับต้นปอกระเจ้าสามารถนำมาใช้ทำเป็นอาหารได้ทั้งชนิดฝักกลมและก็ฝักยาวแต่สำหรับโมโรเฮยะเนี่ยเขาเป็นพันธุ์ปอกระเจ้าฝักยาวนั่นเองแหละครับและที่สำคัญครับที่นี่ปลูกโดยใช้วิธีเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีเลยแหละครับโดยส่วนมากแล้วเราก็จะใช้ส่วนของใบผักโมโรเฮยะมาใช้ในการประกอบอาหารทานสดรวมไปถึงนิยมนำโมโรเฮยะมาแปลรูปเป็นอาหารเพื่อสุขภาพตัวทางฟาร์มเองครับก็นำโมโรเฮยะมาบดเป็นผงและก็นำไปผสมเป็นส่วนหนึ่งของบะหมี่ผักโมโรเฮยะที่สามารถจะนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่ผักโมโรเฮยะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต่างๆเส้นมักกะโรนีแยมมันเบอรี่แยมมะนาวฝรั่งเศสสบู่แชมพูลูกประคบรวมไปถึงชาโมโรเฮยะที่ได้ผ่านการแปรรูปและนำไปจำหน่ายแล้วทั้งในและต่างประเทศครับ
1: อร่อยเน
0: า
1: ะ
0: อร่อยมากครับผมโอ้แต่ว่าเส้นนี้มันดูไม่ใช่เส้นบะหมี่ธรรมดานะเนี่ยอันนี้เส้นอะไรครับเนี่ย
1: โมโรเฮยะนูดุก
0: เฮ้ยเป็นเส้นบะหมี่
1: ใช่ครับ
0: โมโรเฮยะ
1: ใช่ครับ
0: เออมีหน้าล่ะสีมันไม่เหลืองมันออกเขียวๆหน่อย
1: เขียวครับใช่ครับ
0: อ๋อแบบนี้แล้วพวกสารอาหารที่อยู่ในนี้ล่ะครับผมมันจะยังคงคุณค่าของความเป็นโมโรเฮยะอยู่ป่ะครับ
1: ไม่ต่างกันเนาะ
0: ไม่ต่างกัน
1: เหมือนกันนะครับวิตามินซีช่วยちょっとร้อนだから苦หน่อยเน
0: าะสดน่ะดีกว่าหน่อย
1: วิตามินเบต้าคาโรทีนมาตามวิตามินอี
0: นะโอ้โหทำได้หลายอย่างเลยครับนี
1: ่ต้มยำนะครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
1: ใช่คร
0: ับ ใส่เส้นบะหมี่โมโรเฮยะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: บะหมี่ก็นิ่มแล้วก็เหนียวเนาะ
0: นุ่มเหนียว
1: นุ่มเหนียวครับ
0: นี่คือส่วนหนึ่งของการเอาโมโรเฮยะมาแปรรูป
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่ได้ขายสดเอามาทำเป็นบะหมี่ทำอะไรได้อีก
1: สปาเกตตีก็ได้เนาะชาโมโรเฮยะ
0: แล้วก็เป็นยังเป็นมีความเป็นออร์แกนิกอยู่ในนี้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าถามว่ากินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงชา
1: ชาว่าแน่นอนมีสารอาหารเยอะนะครับเนาะあと三甘ティスはティニアミファイバー銀の子肝内ミシアミヨチェメファイバーチャップの子デトックスああ
0: デトックスด้วย
1: ใช่ๆ デトックスนะ
0: คนลูกค้าที่ซื้อโมโรเฮยะไปทานเนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็นยังไงฮะเขาเป็นคนรักสุขภาพ
1: คนธรรมดาก็กินเยอะเน
0: า
1: ะ
0: คนธรรมดาก็กินเยอะ
1: เล็กก็กินเยอะเล็กก็ชอบนะครับโมโรเฮยะ
0: ชอบ
1: ใช่ครับธรรมดาว่าまあインスタントヌードルはまあたまたまに酔っちゃうね。けど銀のこそこパーリーは飲みます。
0: ไม่อยากจะเชื่อกันเลยใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าผักต้นเล็กๆที่ชื่อว่าโมโรเฮยะเขาจะเปลี่ยนไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมไปถึงไฟเบอร์ที่สามารถจะช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลิ้มลองอาหารเพื่อสุขภาพแปลกๆใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับว่ายังมีผักโมโรเฮยะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ
2: โมโรเฮยะหรือใบมาโลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อปอโมโรเฮยะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอียิปต์ตั้งแต่สมัยโบราณลักษณะของต้นนั้นจะมีรูปทรงเป็นพุ่มสูงราว 1-2 เมตรใบเป็นรูปทรงรีปลายใบแหลมขอบใบหยักคุณค่าทางอาหารของผักโมโรเฮยะในปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งวิตามิน A โพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กเกลือแร่เบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 และเส้นใยที่ช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเอง

0: งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนเราถ้าพูดถึงคำว่าคอเลสเตอรอลหลายคนขนลุกนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นบ่อเกิดของโรคหลายๆอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะหัวใจบางครั้งดูแลหัวใจดีแต่ลืมดูแลส่วนอื่นที่มันวิ่งเข้ามาถึงหัวใจเหมือนกันก็คือเรื่องของเลือดเรื่องของคอเลสเตอรอลที่มันจะส่งผลต่อหัวใจอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เองหลายคนก็พยายามหาอะไรที่ตอบโจทย์เหลือเกินในการช่วยลดคอเลสเตอรอลมีผักชนิดหนึ่งครับที่วันนี้ผมไปดูมาถ
1: ึ
0: งไร่ที่เขาปลูกเลยหายากมากเพราะว่าผักเนี่ยเป็นผักมาจากอียิปต์โบราณนี่
1: มีเรื่องราวสตอรี่นี
0: ้ใช่แต่ว่าชื่อเขาเนี่ยจะดูแบบ
1: ยังไงอ่ะยังไง
0: ชื่อเขาอ่ะ
1: ใช่
0: โมโรเฮยะเฮยะเฮยะนะจริงๆผักก็ชื่อโมโรเฮยะ
1: โมโรเฮยะ
0: นะฮะซึ่งหลายคนฟังแม่สงสัยเป็นผักแบบเกิดมาจากญี่ปุ่นจริงไม่ใช่นะฮะต้นกำเนิดมาไกลมากจากอียิปต์แล้วถูกยกให้เป็นผักพระราชาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนำโมโรเฮยะมาวางตรงนี้เมนูเราจะลึกล้ำซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนด็อกเตอร์สเตรนท์ที่ตึกมันพับได้นี่นะ
1: ฮะ
0: โมโรเฮยะวันนี้ถูกเอามาทำเมนูที่มีชื่อว่า
1: โมโรเฮยะมวนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำโมโรเฮยะมวนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมกุ้งปลาหมึกผงปรุงรสน้ำมันงาแป้งข้าวโพดไข่ขาวน้ำจิ้มบวยเห็ดหอมน้ำมันหอยพริกไทยป่นเกลือน้ำสต๊อกไก่โมโรเฮยะ
0: เริ่มลงมือกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
1: ค่ะเริ่มแรกนะคะต้องอธิบายเรื่องกุ้งก่อน
0: อธิบายก่อน
1: กุ้งตัวนี้นะคะเราก็ปลอกเปลือกค่ะแล้วก็นำมาคลุกกับแป้งมันเพื่อให้กุ้งมีเนื้อที่เด้งกุ้งนะคะเราจะใช้ตัวผ้าขาวบางหรือว่าผ้าขนหนูก็ได้ค่ะมาซับน้ำออกคือบีบน้ำออกให้หมด
0: บีบน้ำออก
1: เพื่อที่จะให้เนื้อมันเหนียว
0: ก็จะมาอยู่ในผ้าแทน
1: ใช่ค่ะพอเราได้เนื้อกุ้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อกุ้งมาตกค่ะแล้วก็สับสักเล็กน้อย
0: นะ
1: ค่ะสับแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเป็นตัวปลาหมึกกล้วยค่ะอันนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นพอเราได้ปลาหมึกกับกุ้งแล้วนะคะมาดูตัวโมโรเฮยะอันนี้เราจะเด็ดเป็นใบๆไว้นะคะโอเคค่ะได้แค่นี้พอแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาหั่นเห็ดหอมค่ะค่ะอันนี้เป็นเห็ดหอมที่แช่น้ำแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นเต๋าค่ะพอเราได้ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มอย่างแรกโดยการลวกปลาหมึกก่อนค
0: ่
1: ะ
0: ลวกปลาหมึกก่อน

0: ่อมานะคะเราก็จะมาผสมตัวไส้มันกันเริ่มจากนำกุ้งนะคะใส่ลงไป
1: กุ้งสับของเราก
0: ุ้งสับของเราปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะตามด้วยน้ำมันงาสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตัวปลาหมึกลวกของเราแป้งข้าวโพดค่ะอันนี้จะเป็นวิธีทำเหมือนคล้ายๆตัวทอดมันกุ้งแต่ตัวทอดมันกุ้งของเราจะไม่ใส่มันหมูเราจะใช้ไข่ขาวแทนอิสลามก็จะทานได้ด้วยแล้วก็มันหมูก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่าไหร่ไข่ขาวก็ลดคอเลสเตอรอลได้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ใส่แป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเหนียวยิ่งขึ้นขอปรุงรสด้วยผงปรุงรสสักเล็กน้อยนะคะจริงๆแล้วพอเราได้ประมาณนี้แล้วนะคะคือส่วนผสมเข้ากันหมดทุกอย่างแล้วเราก็จะนำแช่เย็นสักเล็กน้อยให้ส่วนผสมเย็นและเกาะตัวมากยิ่งขึ้นถึงจะนำมาห่อได้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเอาส่วนผสมเราไปเข้าตู้เย็นก่อนเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปนะครับตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมหลักนะครับซึ่งมีความเหนียวตามที่เชฟอยากได้แล้ว
0: ใช่แล้วหลังจากผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงได
1: ้เหนียวยังไงเหนียวยังไงโชว์
0: เหนียวนี่ตัวไข่ขาวกับตัวแป้งแล้วก็ตัวเนื้อกุ้งจะมีส่วนผสมที่เข้ากันจะเป็นก้อนๆค่ะ
1: แล้วเราทำอะไรต่อครับหลังจากน
0: ี้ต่อมาเราก็จะนำไส้มาม้วนกับตัวโมโรเฮยะของเราค่ะ
1: นะครับม้วนยังไงเนี่ยผมงงมากเลย
0: วันนี้เรามีตัวช่วยนะคะอันนี้เป็นแรปที่แรปอาหารปกติค่ะแรปตัวนี้จะทนความร้อนสามารถนำไปนึ่งหรือต้มได้ไม่อันตรายนะคะค่ะนำแรปมาปูที่เขียงนะคะแล้วก็นำตัวโมโรเฮยะเป็นใบสดเลยนะคะวางค่ะต่อมานะคะพอเราเรียงตัวโมโรเฮยะของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะวางตัวที่เป็นไส้ต่อมาก็คือการนำแรปนะคะพลิกเข้ามาอีกข้างม้วนหนาหน่อยก็ได้นะคะเวลาต้มมันจะได้ไม่หลุด
1: มาหลังจากนั้น
0: หลังจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งในซึ้งค่ะ
1: มาในส่วนผสมการเตรียมซอสเห็ดหอม
0: ใช่ค่ะ อย่างแรกเราจะนำน้ำสต๊อกนะคะน้ำสต๊อกที่เราเคี่ยวเป็นน้ำสต๊อกไก่น้ำสต๊อกหมูก็ได้นะคะแล้วแต่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปที่ไม่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปขนาดที่ส่วนผสมร้อนเพราะว่าแป้งข้าวโพดจะจับตัวเป็นก้อนเราจะทำให้ซอสเราไม่เนียน
1: ให้ผสมลงไปในน้ำเลย
0: ผสมลงไปเลยจริงๆเราปรุงรสทุกอย่างลงไปก็ได้ค่ะแล้วก็เทลงไปในกระทะทีเดียวเลยแล้วก็เปิดให้มันเดือดวันนี้เรามาปรุงกันนอกกระทะดีกว่าก็คืออันนี้เราใส่น้ำซอสลงไปแล้วแป้งข้าวโพดลงไปใส่น้ำมันหอยตามลงไปปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเราจะเทส่วนผสมลงไปนะคะแล้วก็รอจนส่วนผสมในกระทะเดือดแต่ต้องคอยคนไปเรื่อยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของแป้งแล้วไม่งั้นมันจะจับตัวเป็นก้อนๆเนี่ยค่ะพอมันเริ่มเดือดปุ๊บแป้งจะจับตัวเป็นก้อนเร็วมากเราต้องคอยคนคนคนมันนี่ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะมันจะเริ่มใสแล้วพอมันเริ่มใสปุ๊บเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปซอสเห็ดหอมของเรานี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: คร
0: ับ แล้วก็รอตัวที่เป็นโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดนะคะเพื่อที่จะนำมาราดแล้วก็ตกแต่งจานกันค่ะ
1: ครับผม

0: เอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของเราในวันนี
1: ้โมโรเฮยะมวนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
0: เมนูที่หน้าตาน่ารับประทานมากๆนะครับแถมยังอุดมไปด้วยคุณค่าโดยเฉพาะโมโรเฮยะครับซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยลดคอเลสเตอรอลนั่นเองนะครับเห็นไหมครับทำง่ายใช่ไหมครับแต่บางท่านไม่ทันวิธีการทำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำง่ายๆอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขั้นตอนในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมขั้นแรกนำกุ้งที่แกะเปลือกแล้วมาทุบและสับให้พอหยาบหั่นปลาหมึกและเห็ดหอมเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นตั้งไฟปานกลางรอจนน้ำเดือดนำปลาหมึกลงไปลวก 1-2 นาทีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ต่อมาทำไส้โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดโดยนำกุ้งสับปลาหมึกไข่ขาวและแป้งข้าวโพดมาปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยป่นผงปรุงรสน้ำมันงาคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันและนำไปแช่เย็นไว้ประมาณ 25-30 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมมีความเหนียวเกาะกันมากยิ่งขึ้นขั้นต่อมาวิธีการม้วนไส้โมโรเฮยะโดยนำใบโมโรเฮยะวางเรียงกันเป็นแนวนอนบนแรปห่ออาหารตักไส้ที่เตรียมไว้วางบนใบโมโรเฮยะหมุนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นแล้วนำไปนึ่งประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำขั้นตอนสุดท้ายกับการทำซอสเห็ดหอมใส่แป้งข้าวโพดลงไปในน้ำสต๊อกปรุงรสด้วยน้ำมันหอยเกลือพริกไทยป่นคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เทลงไปในกระทะคนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งจะเริ่มใสแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปเคี่ยวจนซอสเริ่มเหนียวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดทั้งสมุนไพรที่เราเคยรู้จักและไม่รู้จักทุกอย่างจะถูกบรรจุอยู่ในรายการของเรา Herbs Theria สมุนไพร9เส้นติดตามครับสัปดาห์หน้าสมุนไพรใดและสรรพคุณทางยาอะไรจะอยู่ในรายการของเราครับติดตามทางช่อง True ปลูกปัญญานั่นเองนะครับสำหรับนี้หมดเวลาของ Herbs Theria สมุนไพร9เส้นผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออก

0: มาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์

0: จจะต้องสำรวจถ้ำเร็วนิดนึงเพราะว่าเห็น2คนข้างหลังนั้นไหมโชคร้ายมากอ่ะคือระหว่างทางเนี่ยตอนที่เรากำลังจะขับรถไปเนี่ยเราก็มาเจอพี่2คนเนี้ยเขากำลังเดินออกมาเหมือนเดินออกมาจากถ้ำอ่ะก็เลยอ้าวเฮ้ยถ้ำไปทางนี้เหรอคือเราขับรถผ่านไปแล้วไม่ได้เห็นเวิ้งจอดตรงนี้เลยถ้าไม่เจอพี่สองคนนี้ก็เท่ากับหลงทางไปไหนอีกก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีป้ายเลยแต่พอดีเจอพี่สองคนนี้ก็เลยถามว่านี่คือทางเข้าถ้ำใช่ไหมบอกใช่ๆคุณเดินไปทางนี้ก็เลยบอกทางกันเสร็จสับโอเคเรียบร้อยเราก็เลยเอารถเนี่ยมาจอดตรงนี้ข้างๆพี่เขาแต่ด้วยความโชคร้ายมากคือเขาโชคร้ายมากๆรถมาเสีย
1: You have battery cables? I think my battery is dead.
2: Oh.
1: You know what that means?
2: Sorry.
1: Yeah.
0: แล้วคือตรงนี้มันไม่มีสัญญาณคือมีก็อ่อนมากอ่ะแล้วมันไกลมากจากทางเข้าที่เรามาคือดังนั้นเราก็จะต้องเดินให้เร็วเพราะว่าความช่วยเหลือตกอยู่กับเรา2คนแล้วมันเป็นทางเดียวที่เขาจะสามารถออกจากตรงนี้ได้ดังนั้นเดี๋ยวเราก็รีบไปสำรวจกันเนี่ยอันนี้คือทางที่เราขับมาตอนแรกไม่ได้คิดจะแวะด้านขวาเลยหารู้ไหมว่านี่คือทางเขาทำอะโถมาลุย

าล่ะถึงแล้วปากทางนี่คือมัดเคฟดูสภาพแล้วเนี่ยมันมีความเป็นโคลนจริงๆนะแต่เป็นโคลนที่แข็งตัวเหมือนเราปั้นหม้อเนี่ยแข็งป๊กเลยก่อนที่จะเข้าถ้ำเนี่ยคือถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าข้างในมันมืดมากดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือไฟฉายคาดหัวไฟฉายอันนี้จำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีปุ๊บเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนเอานะเริ่มกันผจญภัยในถ้ำกันค่ะเปิดไฟ

เรามาลองเล่นกันไหมถ้าเกิดว่าเราดับไฟฉายบนหัวมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมืดขนาดไหนถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าข้างในมันมืดมากดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือไฟฉายคาดหัวเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีปุ๊บเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนเอานะลองดู1 2 3อุ้ยมืดมากเปิดดีกว่ามืดมากมืดไม่เห็นเลยอ่ะโหเนี่ยแหละคือถ้าคนไม่เอาไฟฉายเข้ามานี่ก็จบอะเพราะว่าจะมองไม่เห็นอะไรเลยทั้งสิ้นตรงนี้เนี่ยเรามองขึ้นไปข้างบนเราจะเห็นว่าลักษณะจะเป็นโพรงคือถ้ำโคลนเนี่ยหรือว่ามัดเคฟเนี่ยมันจะเกิดได้เฉพาะไม่กี่ที่เท่านั้นที่ภูมิประเทศเอื้ออำนวยเพราะว่าดูจากการเกิดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะทางภูมิประเทศที่ค่อนข้างจำเพาะก็คือว่ามีฝนตกหนักพอฝนตกหนักปุ๊บเนี่ยหนักถึงขนาดที่กัดเซาะดินจนกลายเป็นโพรงเป็นรู

0: ายคนอาจจะเคยคิดว่าทะเลทรายต้องเป็นที่แห้งแล้งมีฝนตกน้อยมากแต่เพราะอะไรกันนะทำไมทะเลทรายถึงมีฝนตกหนักได
1: ้ Here in the desert there's very little rain there's about 12 inches of rain per year coming in two different seasons a soft gentle rain in the winter months and then in the summertime aroundJune, July, and August is the monsoon. And the monsoon really just means a change of wind, which we seem to be having right now. And so instead of it coming from the west like usual, it comes in from the Gulf of Mexico. So what the monsoon does is it can bring heavy rains, which are very spotty. So it might be here,very bright and sunny, but over there you can see that there are dark clouds and that the rain is coming down. Sometimes it evaporates before it actually hits the ground, and that's called virga.
2: หลังจากที่ฝนตกกระหน่ำแรงมากๆแล้วก็กระแสน้ำไหลแรงจนกัดเซาะทุกอย่างให้กลายเป็นรูเป็นโพรงเหมือนที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยแต่มันก็ยังไม่พอที่จะทำให้กลายเป็นถ้ำได้เพราะว่าลองนึกดูว่าถ้ามันไม่แห้งเนี่ยมันก็จะเป็นโคลนแบบไหลลงมาย้อยๆใช่ไหมมันคงไม่แข็งตัวและสิ่งที่จะทำให้แข็งตัวได้นั่นก็คืออากาศที่มันแห้งแบบสุดขั้วเลยอ่ะมันก็คือตรงเนี้ยคือทะเลทรายทุกอย่างอ่ะแข็งตัวจนกลายเป็นแบบนี้เป็นถ้ำที่ทุกอย่างแข็งหมดก๊อกๆแบบเนี้ยและอากาศข้างในนะเย็นมากปกติเนี่ยในถ้ำก็จะเย็นอยู่แล้วเย็นกว่าข้างนอกแต่ว่าตรงนี้แพรู้สึกว่ามันเย็นกว่าปกตินะเราลองนึกดูว่าสมมุติเราอยู่ในบ้านดินบ้านดินเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการปรับอุณหภูมิถ้าข้างนอกร้อนข้างในก็จะเย็นเราอยู่แล้วก็จะสบายนะในเมืองร้อนแบบนี้เราจะเห็นว่าคนโบราณเนี่ยเขาก็มักจะมาสร้างบ้านกันอยู่ในถ้ำนะเพราะว่าธรรมชาติได้สร้างบ้านที่มีความสบายสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์อยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ใช่ไฮไลท์ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แพทตามหาสำหรับถ้ำนี้เนี่ยซึ่งมีความแบบพิเศษมากเลยเดี๋ยวเราน่าจะได้เจอข้างหน้าแหละ

0: นี่เลยไฮไลท์ของเราที่ตามหานะคะหลังจากเดินถ้ำมาผ่านพ้นความมืดมิดมาหลายห้วงแล้วเราก็ได้มาเจอกับแสงสว่างนี่ไม่ต้องพึ่งอีกต่อไปไฟฉายคาดหัวเพราะว่าเรามีแสงจากธรรมชาติลอดลงมาจากรูนี้จริงๆทางเนี้ยถ้าเกิดคนที่ต้องการแอดเวนเจอร์แบบสุดๆเนี่ยนะก็สามารถขึ้นไปได้แหละแต่แพทว่าต้องใช้อุปกรณ์นิดนึงมันขรุขระแล้วก็ชันมากซึ่งแพทว่าไม่น่าจะขึ้นน่ะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าขึ้นแพทว่าอาจจะอันตรายด้วยเพราะว่าหินตรงนี้มันไม่ใช่หินที่แข็งแกร่งไงมันเป็นหินโคลน
1: หินโคลนหรือมัดสโตนเป็นส่วนผสมของดินเหนียวและทรายละเอียดที่มาเชื่อมประสานกันจนอนุภาคจับตัวกันแน่นดูเหมือนจะแข็งแต่ที่จริงแล้วมันค่อนข้างเปราะบาง
0: โอ้ยเหนือความคาดหมายมากโหรูที่สองนี่ถ้าเราไม่เดินมาต่อเมื่อกี้นะเราก็ไม่รู้ว่ามีรูที่สองด้วยสวยด้วยอ่ะรูเนี้ยอันนี้คือสามารถเดินลอดออกไปได้เลยหรือว่านี่จะเป็นทางออกยังไงขอไปสำรวจก่อนฮึบเหมือนมีทางไปต่ออีกอ่ะเดินดูก่อนนะลงได้ไหมอ่ะก็ลงได้นะจริงๆถ้าโดดลงไปก็ลงได้แต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวดินเลอะหรือไม่ก็ข้อพลิกอะไรแบบนี้แพทว่าตรงนั้นอ่ะน่าจะมีรูสามารถเดินอ้อมมาได้เพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมีทางไปต่อหุยรูนี้เจ๋งมากเลยตัดสินใจถูกสุดๆที่เดินมาต่อ

0: รูรับแสงอาทิตย์ไปเดี๋ยวแพทลงไปทางนั้นก่อนคิดว่าน่าจะใช
1: ่อีกหนึ่งคำเตือนสำหรับการมาเดินถ้ำนี้ก็คืออย่ามาคนเดียวเด็ดขาดเพราะที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยห่างไกลความช่วยเหลือแต่ถ้าอยากมาคนเดียวจริงๆก็ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือบอกให้ใครสักคนรู้ว่าจะไปที่จุดไหนและกลับเมื่อไหร่ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนในหนังเรื่อง127ชั่วโมง

0: ไหวอะทางข้างหน้ามันเย้ายวนให้เดินมากเลยอะแต่ว่าทางลงอะดิ่งฟึดเลยค่ะก็ไม่รอดแหละต้องกลับทางเดิมแล้วล่ะอันนี้ไม่ใช่ทางออกสำหรับเรางั้นเราไปลุยข้างล่างต่อบ๊ายบาย
1: สนุกผจญภัยกันได้เต็มที่แต่อย่าประมาทหรือคึกขนองเกินไปเพราะเส้นทางที่ผ่านมาไม่ได้มีแค่พื้นราบเรียบมีบางช่วงเป็นทางแคบๆที่ค่อนข้างชันด้านข้างเป็นที่สูงแถมพื้นยังลื่นมากทำให้ยิ่งต้องเดินระวังกันเป็นพิเศษ
0: มันเหมือนทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดอะพงเล็กๆตรงนี้น่าจะเป็นถ้ำที่สามารถลอดไปต่อได้แล้วก็ฝั่งเนี้ยคือเราออกมานอกถ้ำแล้วก็ใช้เลือกว่าอยากจะไปแบบมืดๆหรืออยากจะไปแบบสว่างแต่แพทว่าแพทอยู่ตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าให้ไปต่อเนี่ยมันไม่มีจุดสิ้นสุดอยู่ดีอะคือเราสามารถที่จะสำรวจไปได้เรื่อยๆถ้ำต่างๆเนี่ยก็อยู่ภายในภูเขาที่ล้อมรอบเราอยู่ตรงนี้แหละ
1: ช่องแคบที่รายล้อมไปด้วยกำแพงคือความหมายของชื่อ Arroyo Tapiedo ในภาษาสเปนจากการสำรวจพบว่ามีถ้ำอย่างน้อย22แห่งที่ได้รับการตั้งชื่อแล้วมีสล็อตแคนยอน9แห่งและยังมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอีกมากมายที่อาจยังไม่ถูกค้นพบ Arroyo Tapiedo Mud Caveจึงได้ชื่อว่าเป็นระบบถ้ำโคลนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
0: โอเคถือว่าตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายที่เราจะอยู่แล้วกันเดี๋ยวแพทจะย้อนทางเดิมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปต่อปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีดิเรกชันว่าเราจะกลับทางไหนแล้วเดี๋ยวเราจะหลงทางเอาเป็นว่าก็เนี่ยกลับทางนี้แหละเซฟสุดเดินกลับทางเดิมไปเรารีบกลับกันเถอะแพทมองฟ้าแล้วไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่มีข้อควรระวังสำหรับการเดินมัดเคฟนะก็คือด้วยความที่เขาเป็นดินโคลนจากการแข็งตัวเวลาที่ฝนตกขึ้นมาเนี่ยลองนึกภาพดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันอาจจะมีการชะลงมาดินถล่มปากถ้ำปิดโอมจินตนาการไปได้หลากหลายแต่ว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะก็ฝนน่าจะตั้งเขาแล้วแพทว่าเราเร่งฝีเท้ากลับดีกว่า

เรากลับเข้าสู่โซนกระบองเพชรอีกครั้งแล้วถือว่าออกจากโซนเทือกเขาถ้ำมาแล้วนะโหก็โชคดีแหละที่ออกมาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ที่แพทบอกว่าฝนมันเริ่มตั้งเขาอะตอนนี้เขาก็เริ่มออกฤทธิ์แล้วนะคะมาลมก่อนเลยดูต้นไม้สั่นไหวสิลมแรงมากแล้วเมื่อกี้แพทเห็นนะคือลมมันฟู่ผ่านหน้าไปอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วแบบฝุ่นทรายที่พื้นอะมันตลบอบอวนขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาแบบท่วมหัวท่วมรถอะโอ้โหแบบ

0: รีแล้วล่ะเราควรจะรีบซิ่งออกจากถนนเส้นนี้ก่อนที่ฟ้าจะมืดไปกว่านี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จกับการเดินถ้ำมัดแคฟมากก็เก็บครบทุกอย่างนะรู้สึกประทับใจดีไม่มีคนเลยมีเพื่อนร่วมทางอยู่แค่รถ2คนนั้นน่ะที่มาเสียปรากฏว่าเขาก็สามารถที่จะออกมาได้ตอนที่เราไปถึงลานจอดรถอ่ะก็เห็นรถของตัวเองอยู่คันเดียวก็โอเคสบายใจแล้วที่สองคนเขาออกกันไปได้แหละแต่พอเจออีกทีนึงกลางทางเขาบอกว่าเนี่ยมันติดดับๆก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะโอเคน่าจะออกไปได้แหละก็โชคดีนะคะพี่ๆสองคนขอให้ออกถึงปากทางโดยสวัสดิภาพส่วนเราเองก็ควรจะต้องรีบไปแล้วเหมือนกัน
1: ขอแนะนำสำหรับคนที่จะมาขับรถบนทะเลทรายถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันก็ควรจะเปิดไฟหน้าทิ้งไว้เพราะในทะเลทรายมักจะเกิดภาพลวงตาบนถนนหรือไม่บางทีถ้าแจ็คพอตอาจจะได้เจอกับพายุทะเลทรายฝุ่นทรายตีตลบคลุ้งขึ้นมาแบบนี้การเปิดไฟหน้าจะช่วยให้ทัศนวิสัยในการขับรถดีขึ้นจากเขตทะเลทรายแอนซาโบเรโกเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีพืชพันธุ์ประจำถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากไม่แพ้กระบองเพชรซาวาโรแห่งทะเลทรายโซโนรัน

0: ยืนอยู่ท่ามกลางต้นโจชัวนะคะนี่คือโจชัวทรีเนชั่นแนลพาร์คนะคะซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงชื่อนี้เพราะว่ามีต้นนี้เยอะมากเต็มไปหมดเลยแล้วที่มาของชื่อจริงๆเนี่ยโจชัวเฮ้โจชัวคือชื่อของใครมาจากไหนเขาเล่ากันมาว่า
1: When the Mormon settlers came to this area they thought the Joshua trees represented hope they named them after the person in the Bible Joshua because it looked like it was him with his arms outstretched you'll see them when you go into the park they have these big branches that's what they're named after
2: ก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมชาวมอร์มอนถึงต้องอพยพผ่านเข้ามาในดินแดนทะเลทรายแร้นแค้นแบบนี
3: ้ The Mormons were anti-slavery and so at the time in the history of the country if you had a large block of people who votedand you were pro-slavery and they were anti-slavery, you didn't like that. That's why it led them to leave those areas and people pushed them out. They burnt the temple in Nauvoo. They took over the temple in Kirtland and forced them out of those areas by gunpoint. They actually murdered LDS people.
2: จะว่าไปแล้วชะตากรรมของชาวมอร์มอนไม่ได้แตกต่างไปจากชนพื้นเมืองอเมริกันเท่าไหร่นักพวกเขาถูกขับไล่ออกจากดินแดนทางฝั่งตะวันออกให้อพยพมาทางฝั่งตะวันตกซึ่งจะต้องเผชิญกับการเดินทางที่ลำบากตรากตรำที่สุด
0: วันนี้ฝนตกนะคะแล้วก็เราได้เห็นรูปปั้นนี้เนี่ยสมจริงมากขึ้นแพทจินตนาการไปถึงคนที่มีเหงื่อหยดออกมาเหนื่อยขนาดไหนที่จะต้องเดินทางด้วยวิธีนี้ข้างหลังนี้คือรูปปั้นของแฮนคาร์ดไพโอเนียร์แฮนคาร์ดเนี่ยเป็นเหมือนกับพาหนะหลักในการเดินทางของชาวมอร์มอนในยุค1850ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยการที่จะซื้อรถวากอนหรือว่ารถเทียมเกวียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่ามีราคาแพงดังนั้นชาวมอร์มอนในยุคนั้นเนี่ยพันกว่าคนก็จะต้องประสบปัญหานี้ก็คือการลากสัมภาระของตัวเองทั้งหมดอพยพข้ามฟากจากฝั่งตะวันออกมายังฝั่งตะวันตกโดยใช้คนลากเด็กผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดเนี่ยเดินทางโดยวิธีนี้คือใช้แฮนด์คาร์ทก็เลยเรียกกันว่าแฮนด์คาร์ทไพโอเนียร์รถแฮนด์คาร์ทเนี่ยทั้งหมดจะทำจากไม้แล้วก็ทำด้วยมือเป็นรถแฮนด์เมดทั้งหมดการเดินทางเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นถนนเรียบๆลาดคอนกรีตเหมือนในปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่าหลังจากที่เดินทางไปทาง

ตะวันตกของสากาเนี่ยภูมิประเทศส่วนมากก็จะเป็นแบบหุบเขาหุบเหวแคนยอนที่มันลุกรังมากๆอ่ะคือถนนนี่ไม่มีมาลาดยางเหมือนในสมัยนี้แน่นอนดังนั้นเนี่ยแพทย์พอจะจินตนาการภาพออกถึงความยากลำบากของชาวมอร์มอนในยุคนั้นว่าจะต้องลากสัมภาระหนักๆทั้งหมดเนี่ยด้วยรถแบบเนี้ยท่ามกลางถนนที่แย่มากๆดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระหว่างการเดินทางเนี่ยก็มีผู้คนเจ็บป่วยล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากประมาณ250คนที่ไม่สามารถรอดชีวิตไปจากการเดินทางอันยาวนานได้ทั้งหมดเนี่ยระยะทางจากเมืองโลวาซิตี้ที่อิลลินอยมาถึงบริเวณนี้ซอลต์เลคซิตี้ระยะทางรวมทั้งหมด 1,350 ไมล์

0: ย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นเรื่องราวการเดินทางอันยาวนานครั้งนี้เกิดจากชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าโจเซฟสมิธ
1: In about 1820 a young man named Joseph Smith was a curious young man and he wanted to knowwhich church he should be a part of because there was a lot at that time in the 1820s in America there was a lot of religious confusion and a lot of religious excitement. We were a free country and we had freedom of religion and so there were a lot of religions that were active getting members come to me they're wrong come to me. He was pretty confused so he was a reader of the Bible and he read a part in the Bible that says if you need wisdom pray
0: ระหว่างที่ยังลังเลอยู่นั้นโจเซฟสมิธได้อ่านคัมภีร์ไบเบิลซึ่งมีข้อความส่วนหนึ่งระบุว่าถ้าต้องการจะเข้าถึงภาวะอย่างรู้ให้หมั่นสวดภาวนาวันหนึ่งเขาจึงออกไปสวดภาวนากับพระผู้เป็นเจ้าในป่าใกล้บ้านทันใดนั้นเขาก็ได้เห็นภาพนิมิตของพระเจ้าและบุตรของพระเจ้าซึ่งก็คือพระยะโฮวาและพระเยซูมาปรากฏกายอยู่ต่อหน้าจากนั้น7ปีต่อมามีทูตสวรรค์สั่งให้โจเซฟแปลบันทึกโบราณเล่มหนึ่งแล้วนำไปเผยแพร่แก่ชาวโลกโจเซฟจึงแปลและตั้งชื่อหนังสือเล่มนั้นว่า Book of Mormon
1: Their belief in the Book of Mormon and a lot of people don't understand that it's not the Mormon Bible because we believe in Jesus Christ and we believe that he was in Jerusalem we believe in the Old Testament and the New Testament we believe all of that
0: มอร์มอนเป็นคริสต์ศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งที่มีบางความเชื่อแตกต่างไปจากศาสนาคริสต์นิกายดั้งเดิมในช่วงกลางศตวรรษที่19หลังจากถูกขับไล่ออกจากดินแดนฝั่งตะวันออกชาวมอร์มอนอพยพกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆบางส่วนเดินทางข้ามแม่น้ำโคโลราโดมาจนถึงบริเวณอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีตรงนี้ซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของทะเลทรายโมฮาวีและนี่คือเรื่องราวของผู้ที่มอบชื่อและตำนานให้กับต้นไม้ชนิดนี้

พอได้ชื่อต้นโจชัวเรียบร้อยแล้วด้วยความที่แถวนี้มีต้นโจชัวจำนวนมากมหาศาลเลยแหละอุทยานนี้ก็เลยได้ชื่อว่าโจชัวทรีเนชั่นแนลพาร์คนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอุทยานนี้ไม่ได้มีแค่ต้นโจชัวเท่านั้นเพราะว่าก็ยังมีอีกหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างหนึ่งที่โดดเด่นเลยเราจะเห็นว่าแบ็กกราวด์ของต้นโจชัวเนี่ยจะเป็นกองหินภูเขาหินเป็นหน้าผาหินหลายอย่างเป็น rock formation นะที่มีรูปร่างหลากหลายซึ่ง rock formation ตรงนี้นอกจากดูตาเปล่าได้แล้วอ่ะเขาก็มีกิจกรรมด้วยแต่ว่าอันนี้แพคคงไม่ขอเอี่ยวนะมันดูจะแอดเวนเจอร์เกินไปหน่อยก็คือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นร่องแตกเหมือนเป็นร่องบนหน้าผาจากการกัดกร่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ภูมิประเทศตรงนั้นในการปีนผาเขาบอกว่าตรงนี้เป็นภูมิประเทศที่ดีมากๆที่หนึ่งเลยนะสำหรับการปีนผาถือว่าเป็นสวรรค์ของนักปีนผาปีนหินเลยแหละแต่ก็จริงๆอ่ะมีจุดหมายนึงที่แพทอยากจะตามหาไม่ใช่การไปตามหาผาเพื่อจะปีนแต่ไปการไปดู rock formation หินก้อนนึงซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่แบบเฉพาะมากๆอ่ะแล้วแพทอยากเห็นมากเลยไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างหน้าว่าจะได้เห็นไหม

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมันนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดึงดึงดึง
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโ
1: มใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: แล้วก็สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นแบบผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวๆเนี่ยได้รับการค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวๆเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผมจานแรกแต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมาก

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
2: ค่ะ
1: คอนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
2: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
1: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
2: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทําปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
1: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่

0: ว่าปุ๋ยหมักที่จากเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
2: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
3: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
4: ้ครับ
3: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะแต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลามันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
4: ๆ
3: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหนี้ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
4: ไม่ห่วง
3: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
4: โอ้โหเป็นไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่ห่วงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
5: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนนึงซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันนึงมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย

0: ับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด

0: โอ้ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ30 40แพ็ค30 40แพ็คได
1: ้โอ้แล้วมีอะไรอีก
0: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
1: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
0: รวม ไม่มีการแยกใด
1: ๆรวมไปเลย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
0: 10ถุงอัพ
1: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
0: ใช่
1: ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
0: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
1: ้ทีมงานบ่นไหม
0: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมเพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
2: วันนี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
2: ให้ดื่มน้ำ
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่โมดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
2: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราเหรอ
2: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างๆแล้วก็ป้อมๆไว้
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: ตอนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิ้ล
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริ่งคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแต่ข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: เอาหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: นี่นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุด

0: ครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็ทางขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
1: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
2: ว้าว
1: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วและก็เห็นความเป็นไปได้แล้วและก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟแบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ี้แบบฝนเพิ่งหยุดตกเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIY อีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายดูเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดูกัน

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นทอดเลยเราทำอะไรคะเนี่ยวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูไม่เอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่คือชิงช้าดิ
1: อ๋อวันนี้เราทำชิงช้าช
2: ิ
1: งช
2: ้
1: าเลย
0: ช
2: ิ
0: งช้าเลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับผม
1: แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี้
2: ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนี้เป็นชิงช้า
1: เห็นไหมอย
0: ู่
1: บ้านแล้วมันเป็นเก้าอี้เก
2: ินได้ได
0: ้ครับผมอ่ะโอเคถ้างั้นก็คือ2ส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ต
0: ั
2: วช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: เครียด

0: ื่องอะไรว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปด้วยอ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: แล้วเวลาไปร้านเราบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไ
1: หมมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกรูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
1: จอดนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
1: ใช่ครับ
3: นี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้านแล้
1: ว
3: เป็นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืนอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆเลย
2: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ
1: ่
2: ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
3: เวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครกันแล้ว

0: ใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
0: น็อตบันได
1: หรืออีกอย่างนึงก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
2: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
2: หัวหมวก
0: อ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู
1: ่ถูกต้อง
0: อ๋อก็คือหัวหมวก
2: น
0: ั่
2: นอันนี้คือ
0: หัวหมวกคือหัวหมวก
1: ใช่
2: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบเนี้ยพี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกเนี้ยเรื่อยๆแต่เหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
2: พยายามนิดนึงก็พยายามนิดนึง
0: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
2: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลาเกินไปเยอะมันมี
0: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
0: ม
1: ันหาน็อตลำบาก
0: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนมันเนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
0: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
0: นะครับเดี๋ยวเราต้องทำไงต่อพี
1: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
0: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
2: ่แขนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
0: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่
0: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเป็นเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
2: ให้มันหมุนได้ค
0: ่ะโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณหนันสานะใครจะแอบแอบปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
0: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
0: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบัลลังก์นะฮะ
1: บัลลังก์เลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าตัวหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลัมเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะนวดๆหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบายนะ
0: อันนี้ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่าหร
1: ือ ดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี้แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็จะลูกโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงครับก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: โอเค
0: โอเค
2: แล้วก็
0: okay.
2: แล้วก็มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากันให้สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่ายใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที
1: ่
0: ม
1: ัน หลายๆอย
0: ่างคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
0: มัดนึงอยู่ไหมมัดนึงอยู่
1: ไหมไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: ปูแผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับรวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งโน่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เนี่ยก
1: ็
0: จะราคา
1: โซ่ก็เม็ดนึง70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
0: นะฮะโอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: ครับ
1: นี่คืออะไรคะ
2: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ท
0: กึ่ง
2: ช้าหรอกจริงช้าอะไรก็ใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
2: แต่ว่า
1: โอ้โห
0: เพื่อความแข็งแรงไง
2: เออแหละใช่แหละครับพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมันสักนิดนึงมันก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
0: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
2: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
0: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
2: นี่ไงเอาโซ่
0: ก็ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
0: แล้วก็คล้องตรงนี้นี่สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
2: หรือว่าจะบากมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
0: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อกันโยกของเต่าอยู่อย่างนี้
2: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
0: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: นนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวนผม
0: ทดลองนะว่านี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สา
2: วโอ้ยังเลยก็รู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
3: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
2: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
3: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
3: เราสองคน
2: เ
3: ลย
2: อ๋อ
3: ยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้อ่ะ
3: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้แล้วจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
3: เดี๋ยวผมจะแขวน
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
3: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่าง
3: นี้เลยแขวนดูความสูง
2: อ๋อดูความสูง
3: อ่ะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
2: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
3: เป็นชิงช้าม
2: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่มาข้างหน้าที่เทข้างหน้า
3: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
2: ่มันต้องเทให้มันแบบไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
3: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
3: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
2: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
3: ได
2: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
3: โอเคครับไป

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลยน
1: ะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันจะเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผุไปตามกาลเวลาทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆด้วย
1: นะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใสก็คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิมนะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มอ่ะจะย้อมให้มันดูเข้ากับสมมุติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมชกัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำ
1: ค่ะ
0: ว่าทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: และอันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
2: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะนี่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวนี้มันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่า

0: ทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยหันเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกับการถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสฮะผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ได้ลอกผิวไม
0: ้จ้ะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก
1: ็ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะฮะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดละแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็จะได้ปล่อยไว
0: ้กันเอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะก็บอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนาะถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะเรื่องความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไปหน
0: ึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
0: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ยก
1: ็
0: ต้องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได้นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเนี่ยแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
0: นี่จำแน่เลยเพราะอะไร
1: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆ
0: มันก็อาจจะ
1: ก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เราม
0: ีกลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: แบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปลวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
1: ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: เออไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบ
1: ประมาณ
0: 1 ชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ทาแล้ว
0: นี่แต่แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่

0: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดหนึ่งเพราะมันเปียกๆอยู
1: ่โอเคเดี๋ยวไปทานรอบสองกัน
2: ครับผม
1: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
1: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
0: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะนิดนึง
1: แล้วใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรา
0: ค่ะ
1: มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
0: ม
1: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีสายได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
0: ตามความเหมาะสมตามสไตล์
1: ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงไปได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
1: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
1: ปกป้องกันถึงภายในเลย
0: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่า
1: ๆไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
0: ใช่

0: อ้าวคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับต้องทิมครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้ำทิมและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
4: ก็วุ้นมะพร้าวไง
3: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
4: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
3: ทำอะไรเก่งเหรอ
5: คุยอะไรกันอยู่เด็กๆ
4: กำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
5: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
3: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
5: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
3: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรหรอครับ
5: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
4: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
3: อ๋ออะไรเหรอ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู่

0: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
1: หนูค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อ่ะให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

ในยุคสมัยของพระนารายมหาราชฝรั่งได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังเมืองนครปฐมทางการเลยมีรับสั่งให้ข้าหัวหมูแจ็ค

0: ไรเดอร์เดินทางมาต้อนรับขับสู้พวกฝรั่งเหล่านั้นในฐานะแขกบ้านแขกเรือนเพื่อสานสัมพันธไมตรีทางการค้ามิให้ขาตกบกพร่อง
1: เดินมาตั้งไกลไม่เห็นมีฝรั่งเลยแถวนี้ในหมายที่ส่งมาให้ข้าเนี่ยมันก็ต้องอยู่แถวนี้เนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาดำขาวสักคน
2: เฮ้ยเราชายชาติทหารไทยเราต้องทำให้สุดความสามารถ
1: ไม่งั้นไปต่อไปหาฝรั่งกันเฮ้ยสวัสดีจ้าโอ้ท่านคงเป็นคนแถวนี้สิเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีเลยดีเลยคืออย่างนี้คืออย่างนี้เอ้าเดี๋ยวถามชื่อเสียงเรียงนามท่านก่อนท่านชื่ออะไร
3: ชื่อป้อยค่ะ
1: ป้อย
3: ค่ะ
1: อ๋อแม่หญิงป้อยเฮ้ยหน้าตาน่ารักเชียวล่ะเฮ้ยเอาเรื่องงานก่อนคือฉันเนี่ยมาตามหาพวกฝรั่งอ่ะเพราะว่าท่านเสนาบดีฝ่ายการต่างประเทศบอกว่าช่วงนี้พวกโปรตุเกสพวกสเปนเนี่ยฝรั่งเข้ามาเต็มเลยแต่ว่าฉันเดินมาตั้งไกลเนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาน้ำข้าวที่ไหนสักคนนึงอ่ะฝรั่งเข้าไปอยู่แถวไหนหมดอ่ะ
3: อยู่แถวเนี้ยค่ะ แถวนี้มีฝรั่งเยอะนี่ก็ฝรั่งนะคะเนี่ย
1: นี่นะฝรั่ง
3: ใช่ค่ะ
1: ฝรั่งอะไร
3: อันนี้ฝรั่งกิมจูค่ะ
1: ฝรั่งกิมจู
0: ฝรั่งเป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นพืชที่มีจุดกำเนิดอยู่ในอเมริกากลางและหมู่เกาะอินดีสตะวันตกหลักฐานทางโบราณคดีในเปรูก็ชี้เห็นว่าฝรั่งนั้นมีมาตั้งแต่800ปีก่อนคริสตกาลโดยพ่อค้าชาวสเปนและโปรตุเกสเป็นผู้นำผลไม้ชนิดนี้ไปยังถิ่นต่างๆทั่วโลกเข้ามาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อราวคริสตศตวรรษที่17ส่วนในประเทศไทยเองคาดว่าจะเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: ตรงว่ามีฝรั่งเยอะแยะแต่ไม่ได้เป็นฝรั่งเป็นคน
3: ใช่
1: ฝรั่งเป็นต้น
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อ้าวไม่เป็นไรไหนไหนก็มาถึงนี่แล้วเชฟคงต้องขอสาเชฟต้องขอรายละเอียดสักนิดนึงจะได้เอาไปรายงานท่านเสนาบดีได้ถูกว่าที่ท่านเข้าใจมันผิด
3: ใช
1: ่แม่นางป้อยนี
3: ่ค่ะอ
1: ยู่แถวนี้มานานแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้แล้วก็สนิทชิดเชื้อคุ้นเคยกับพวกฝรั่งกิมจูเป็นอย่างดี
3: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องถามก่อนเลยว่าเริ่มแรกล่ะจ้าทำไมถึงมารู้จักกับฝรั่งได
3: ้พ่อแม่ปลูกมาก่อนนะคะ
1: พ่อแม่ปลูกมาก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: ปลูกฝรั่งแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาเกิดเป็นส่วนนี้ได
3: ้เริ่มแรกเดิมทีนี้เราเริ่มปลูกจากฝรั่งแป้นสีทองก่อนนะคะแล้วช่วงนั้นราคามันถูกมากเลยคือกิโลละบาท2บาท
1: โอ้ฝรั่งนี่ราคาแค่กิโลละบาท2บาทเอง
3: ใช่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วพอดีมันมีพันธุ์กิมจูเข้ามาใหม
1: ่
3: เราก็เลยไปทดลองปลูกครั้งแรกปลูกแค่200ต้นแต่ผลตอบแทนที่ได้รับคือกิโลละสมัยนั้น18บาท
1: ก็เลยสนใจเจ้ากิมจู
3: ใช
1: ่แล้วนี่แม่หญิงมาเป็นเกษตรกรตั้งไหนไหนตะไลหรือเปล่าจ๊ะหรือยังไง
3: เปล่าค่
1: ะ
3: แรกเริ่มเดิมทีพอจบมหาลัยเราก็ไปทำงานทำคานอมสินอยู่พักนึง
1: อ๋อนะแม่หญิงจบมหาลัยแล้วก็ไปทำงานธนาคาร
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ก็ดีอยู่แล้วดิทำงานธนาคารใครก็ว่าดีก็ดีไหม
3: มันก็ดีค่ะแต่ว่าสู้รายได้จากการทำฝรั่งไม่ได
1: ้ปลูกฝรั่งกิมจูรายได้ดีกว่า
3: ใช่ค่ะ
1: ทำงานธนาคาร
3: ใช
1: ่สู้ไม่ได
3: ้สู้ไม่ได้เลย
1: แล้วไงอ่ะ
3: เราเลยตัดสินใจออก
1: เหรอ
3: ค่ะแล้วก็มาขยายตัวนี้เพิ่มขึ้น
1: ทำนานไหมธนาคารเนี่ย
3: สองเดือนค่ะ
1: ทำสองเดือนเองตัดสินใจออกเลย
3: ตัดสินใจออกเลย
1: แสดงว่าในช่วงเวลาเดียวกันไอ้สองเดือนนั้นก็คือปลูกฝรั่งกิมจูไปด้วย
3: ใช่อ๋อ
1: แล้วผลผลิตมันเริ่มออก
3: ใช่
1: ขายได้ราคาดี
3: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยคิดว่าหนีจากธนาคารดีกว่า
3: ใช่
1: มาเป็นเกษตรกร
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วไอ้ช่วงที่ว่าดีๆเนี่ยมันมีการขยายออกไปอีกใช่ไหม
3: ใช่
1: อ
3: ๋
1: อ
3: เริ่มแรกเราปลูกแค่200ต้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ขยายเป็น10ไร่จนปัจจุบันนี้มีทั้งหมด24ไร่ค่ะ
1: ตอน200ต้นนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลย
3: ประสบผลสำเร็จค่ะ
1: ก็เลยตัดสินใจง่ายเลยออกจากธนาคารแล้วขยายเลยอ๋อแบบนี้นี่เองเห็นแม่หญิงว่าปลูกฝรั่งกิมจูนี่มันดีและที่นี่ดีขนาดไหนฝรั่งกิมจูนะ
3: คือเราก็เคยไปประกวดตามงานต่างๆนะคะงาน120ปีสัมพันธ์แล้วล่าสุดก็เป็นงานเกษตรแฟร์มหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเราได้รางวัลที่1

0: ที่2ที่3
1: แสดงว่าอันนี้ดีจริง
0: ๆ
1: ไม่ใช่ดีแค่คิดเองดีแบบมีคนการันตีให้ด้วย
0: ไม่ได้โม้ค่ะ
1: โอ้อ่ะแล้วเขาเอาอะไรมาตัดสินว่าใครได้ที่1ที่2ที่3เวลาเขาตัดสินฝรั่งเขาตัดสินไง
0: ดูจากผิ
1: วพ
0: ร
1: รณ
0: รสชาติน้ำหนัก
1: อ๋อรสชาติดีต้องรสชาติหวานด้วยจะมาออกอมเปรี้ยวๆหรือจืดๆไม่ได้เลย
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ต้องหวานก็เลยได้รางวัลมาเลย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อนี่คือเกณฑ์การตัดสินคร่าวๆของเขา
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อช่วงดีที่สุดพีคที่สุดของฝรั่งกิมจูที่สวนนี้เนี่ยขายจากหน้าสวนได้เท่าไหร
0: ่กิโลละ48บาทค่ะ
1: ช่วงพีคของเราเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยกิโลละ48บาทไล่นึงเนี่ยมันได้ผลผลิตสักกี่กิโล
0: ไล่นึงนะคะก็ประมาณ 200-300 กิโลต่อรอบนะคะ
1: รอบหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นขายโลอะไร
0: 48ค่ะ
1: 48ตีซะว่า50 2โอ้โหได้ไร่ละหมื่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ย
0: แต่ละมี10ไร่ค่ะ
1: โอ้โหโอ้โหต่อรอบนึงก็อภิมหามาตานี่ลังกาเลยเนี่ยแบบนี้น่าสนใจฉันว่าแบบนี้เนี่ยน่าสนใจของพวกฝรั่งตาน้ำข้าวอีกอ่ะไอ้ฝรั่งตาน้ำข้าวเข้ามาบางทีอ่ะเราไม่เคยได้อะไรด้วยกับเสียด้วยอ่ะ
0: ใช่
1: แต่คราวนี้อ่ะเมื่อวนต้องถูกใจในตัวคาแน่นอนตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บคิดไม่ยากเลยแบบนี้งั้นเอาเป็นว่าช่วยพาไปดูแบบเจาะลึกหน่อยได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ฉันอยากจะรู้ว่าพวกฝรั่งกิมจูเนี่ยมันจะช่วยบ้านเมืองของเราได้ยังไง
0: ค่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วสิ
0: ไปกันได้ค่ะ
1: ไปเลย
2: รู้หรือไม่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้แถมยังแก้ท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยที่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้และก็ยังแก้ท้องเสียได้ด้วยเพราะว่าใบฝรั่งนั้นมีโควซิทินจึงช่วยให้หยุดถ่ายและสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อพยาธิที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยโดยวิธีการรับประทานใบฝรั่งให้เป็นยาแก้ท้องเสียก็ให้นำใบฝรั่ง 10-15 ใบมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นโขลกพอแหลกแล้วนำไปต้มกับน้ำ1แก้วใหญ่ผสมเกลือปรุงรสลงไปเล็กน้อยพอเดือดแล้วจึงพักให้หายร้อนแล้วนำมาจิบเป็นชาใบฝรั่งได้เลยแหละครับ
1: แม่รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากปกติฉันอยู่แต่ในสนามรบแน่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเจอผลหมากรากไม้ใกล้ชิดขนาดนี้นะโอ้นี่ใช่ไหมต้นฝรั่งของเรา
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหเจอกันอย่างใกล้ชิดเลยนี่ต้องถามก่อนว่าอย่างข้างหลังเราสองต้นนี้คือฝรั่งกิมจูทั้งหมดเลยใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อฝรั่งกิมจูมันถ้าดูจากต้นเนี่ยมันจะรู้ไหมความแตกต่างระหว่างพันธ
0: ุ์ฝรั่งกิมจูนะคะใบเขาจะไม่เหมือนพันธุ์อื่นใบเขาจะมีหยักๆขอบๆนิดนึง
1: ตัวขอบใบเขาจะหยักๆหน่อย
0: ใช
1: ่อ๋อถ้าเป็นอันหนึ่งเขาจะอาจจะเรียบกว่านี
0: ้ใช่ค่ะ
1: อ๋อฝรั่งจริงๆแล้วที่เขานิยมปลูกจำหน่ายผลเนี่ยมีกี่สายพันธุ
0: ์ฝรั่งนะคะหลักๆมีทั้งหมดประมาณ6สายพันธ
1: ุ์6สายพันธ
0: ุ์นะคะ1ก็จะเป็นแป้นสีทอง
1: อันนี้คือในเมืองไทยนิยม
0: ใช่ค่ะแป้นสีทอง
1: อ
0: 2ก็คือกิมจูเนี่ยแหละค่ะ
1: กิมจูของเรา
0: ค่ะ3คือฝรั่งพันธุ์ไทยไส้แดงหรือขี้นกเนี่ยแหละค่ะ
1: ฝรั่งขี้นก
0: ค่ะ
1: คือข้างในมันจะแดง
0: ๆค่ะต่อไปคือพันธุ์ไร้เมล็ด
1: ไร้เมล็ด
0: ค่ะต่อมา2พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ใหม่นะคะคือพันธุ์หวานพิรุณ
1: หวานพิรุณ
0: ค่ะอีกพันธุ์นึงคือพันธุ์สุยมี
1: ่สุยมี่
0: ค่ะหรือสายน้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
1: ทั้งหมด6พันธุ์นี่อะไรราคาดีสุด
0: กิมจูค่ะ
1: กิมจูดีสุด
0: ณเวลานี้นะคะกิมจูค่ะ
1: แต่2สายพันธุ์ใหม่มาไม่แน่
0: ค่ะ
1: ตรงนี้กำลังพัฒนาอยู
0: ่ใช
1: ่อ๋อแต่ตอนนี้ที่ครองตลาดอยู่แล้วก็ราคาดีสุดคือฝรั่งกิมจู
0: ใช
1: ่อ๋อแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างเรื่องของการปลูกไหมอันนี้ปลูกยากอันนี้ปลูกง่ายอันนี
0: ้วิธีการปลูกเหมือนกันหมดการดูแลรักษาก็เหมือนกันหมดแต่รูปทรงของผลที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นแป้นจะผลใหญ่มีเมล็ดหวานฟูเหมือนกันส่วนกิมจูผลจะเล็กลงมานิดนึงกอฟู
1: มีเยอะเม็ดน้อย
0: เม็ดน้อยถึงไม่มีเมล็ดเลยค่ะ
1: แล้วอย่าง2,000ใหม่ล่าสุดล่ะ
0: หวานพิรุณเขาจะคล้ายๆแป้นสีทอง นะคะแต่หวานกว่
1: า
0: เสร็จแล้วสายน้ำผึ้งหรือสุยมี่นี่จะเหมือนกับกิมจูแต่ว่าดกกว่า
1: ดกกว่า
0: ค่ะ
1: แต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างจะมาปลูกนี่เราใช้อะไรปลูกเมล็ดปลูกเลยหรือว่า
0: เราใช้ต้นพันธุ์ซึ่งตอนมาจากต้นอีกทีนึง
1: ต้นพันธุ์ที่ตอนมาจากต้น
0: ค่ะ
1: มาปลูก
0: ค่ะ
1: หน้าตาเป็นอย่างนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยมีวิธีดูไหมว่าอันนี้กิ่งพันธุ์ดีอันนี้ใช้ได้อะไรยังไง
0: ค่ะเวลาเราตอนเราก็จะเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีลักษณะยังอ่อนอยู่เพราะเวลาช้ำเสร็จแล้วมันจะเริ่มเข้าสีแก่
1: อะไรมันก็ต้องอ่อนไว้ก่อนนะถ้าไปถึงมาแก่งักแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยเอากิ่งอ่อนๆ
0: ใช่
1: ตอนเลย
0: ค่ะ
1: เพ
0: ราะกว่าจะช้ำแล้วมันถึงจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะคะดูใบ
1: แสดงว่าตอนที่เราเริ่มช้ำนี่เขียวเลย
0: ค่ะเขียวเลยตั้งแต่ตรงนี้มาเลยเพราะว่าหลังจากตอนมาชําเนี่ยใช้เวลา2เดือนครึ่ง
1: 2เดือนครึ่ง
0: ถึงเป็นแบบนี้ค่ะ
1: แล้วจากนี้ลงดิน8เดือนได
0: ้ค่ะ
1: เห็นคุยนักคุยนะว่าฝรั่งแม่หญิงนี่ได้รางวัลด้วย
0: ค่ะ
1: มีเทคนิควิธีการปลูกมั้ย
0: จริงๆอยู่ที่การดูแลรักษาค่ะ
1: ยังไง
0: เวลาเราห่อเราก็เลือกลูกที่มันสวยๆไม่มีริ้วรอยขีดข่วนนะคะเสร็จแล้วการบำรุงรักษาคือฉีดยาเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็คือเวลาตัดก็พยายามตัดให้มันมาตรฐานเดียวกันหลักๆ
1: ค
0: ือ
1: ยังไงตัดมาตรฐานเดียวกัน
0: สมมติเราตัดฝรั่งที่มันเริ่มไซส์แบบหมายถึงผิวขยายแล้วก็พยายามตัดให้มันเหมือนกันทุกลูกอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อให้มันช่วงจังหวะเดียวกันทุกลูก
0: ค่ะ
1: ส่วนว่าจะตัดตอนลูกไซส์เท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: แต่หลักๆที่ทำให้ผลผลิตของเราดีคือเรื่องความสม่ำเสมอการดูแล
0: การดูแลรักษา
1: การเอาใจใส่
0: ใช่
1: ต้องเสมอต้นเสมอปลาย
0: สำคัญมาก
1: เหมือนความรักแน่เหมือนคนเป็นแฟนกันต้องดูแลเสมอต้นเสมอปลาย
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรมันจะได้ออกมาดีอย่างนี้ฝรั่งตึงต้นเนี่ยเขาจะโตไปกี่นานแค่ไหนถึงให้ผลผลิตเราได
0: ้ตั้งแต่วันปลูกนะคะประมาณ8เดือนเราจะเริ่มตัดลูกได
1: ้
0: ค่ะ
1: แล้วเขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนหนึ่งต้น
0: เขาจะอยู่ประมาณ 3-5 ปีอะค่ะ
1: 3-5 ปี
0: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นล่ะ
0: ตัดทิ้งปลูกใหม่ค่ะ
1: ต้องตัดทิ้งปลูกใหม
0: ่ค่ะ
1: อ๋อช่วง 3-5 ปีนี่คือแก่เลย
0: ค่ะ
1: ตัดแล้วปลูกใหม่ก็รอ8เดือนเหมือนเดิม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เก็บผลผลิตได
3: ้กิมจูเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือห่อไม่ทันแล้วลายตลาดไม่ต้องการแล้วก็ทำไซส์ยากอย่างห้างเนี่ยเขาจะเอา8ลูกกิโลเราก็ต้องห่อให้เยอะถ้าห่อน้อยสมมติห่อน้อยนะ4ลูกกิโลเนี่ยตกเกรดแล้วแต่ห้างจะซื้อในราคาประกันอยู่ที่35บาทณปัจจุบันตอนนี้นะคะห่อ1กันแมลงวันทอง2แดดค่ะนี่แหละแต่ว่ากิมจูเนี่ยผิวมันจะบางมากต้องรีบห่อก่อนค่ะถามว่าดีไหมดีนะแต่ว่ากิมจูเนี่ยถ้าทำไม่เป็นเลยก็ถ้าเวลาหมดชุดจะหมดไปเลยถ้าจะให้ออกตลอดทั้งปีคือเราจะต้องรู้วิธีการโน้มกิ่งตัดยอดยังไงค่ะผลผลิตก็จะไม่ขาดกิมจูนี่ก็คือว่าถ้าโน้มกิ่งสมมุติว่ามันวันเนี้ยมันมีกิ่งโดออกไปเนี่ย5 กิ่งเราก็โน้มไว้3อีก2ปล่อยไว้เดี๋ยวมาอีกอาทิตย์นึงเราก็จะโน้มอีก2โน้มลงมาแล้วตัดยอดแล้วทำให้ในตัวหยุดในตัวเจนมันก็จะย้อนกลับไปแตกออกมาเป็นตาดอกเนี่ยค่ะก็คือที่ประสบการณ์ที่ทำมา20ปี
1: เหมือนงี้จะรอทำไมเรามาดูเรื่องการปลูกหน่อยดีกว่า
0: ได
1: ้วิธีการปลูกพอยกล่องมาล่องต้องกว้างเท่าไหร่
0: ต้องกว้างประมาณ
1: คันดินนี่ต้องกว้างเท่าไหร
0: ่ประมาณ3เมตรค่ะ
1: ตรงดินตรงนี้กว้าง3เมตร
0: จริงๆมันกว้าง3เมตรแต่นะวันนี้มันพังจนเหลือแค่นี้แล้วค่ะ
1: อ๋อจริงๆมันต้องกว้างออกไปอีก
0: ใช
1: ่เริ่มต้นเนี่ยคือให้เริ่มต้นสร้าง3เมตร
0: ค่ะ
1: ระยะห่างระหว่างต้น
0: ระยะห่างเราใช้2เมตรค่ะ
1: 2เมตร
0: ที่ส่วนนี้ใช้ปลูกสลับฟันปลาค่ะ
1: 2เมตรแต่ว่าปลูกฝั่งนี้อันนึงปลูกฝั่งนี้อันนึงสลับกันไปเรื่อยๆ
0: สลับฟันปลา
1: ทำไมมันดียังไง
0: มันจะปลูกได้ต้นมากกว่าผลผลิตมันก็จะมากกว่าการปลูกแถวเดียวอะค่ะ
1: คือหมายถึงว่าระยะห่าง2เมตรเนี่ยเราปลูก1คันเนี่ยปลูก2แถว
0: ใช่
1: ปลูก2แถวเพื่อให้ได้ต้นเท่านึง
0: ค่ะ
1: แต่ระยะห่างก็คือ2เมตร2เมตร2เมตรแถวนี้ก็2เมตรแถวนั้นก็2เมตร
0: ค่ะ
1: แบบนี้นี่เองแล้วการขุดหลุมล่ะต้องหลุมลึกเท่าไหร่ต้องอะไรยังไง
0: ค่ะหลุมลึกประมาณ30เซนนะคะเอาพอกบขุยมะพร้าวมิดค่ะ
1: แค่นั้นเอง
0: ค่ะ
1: อ้าวงั้นปลูกเลยดีกว่าครับพวกเรา
0: ได้ค่ะ
1: โอ้ย จะได้ยืนรอเดี๋ยว8เดือนจะได้กินแล้ว
0: ลองดูค่ะ
1: จากนั้นแบบนี้แล้วก
0: ็ใส่หลุมลงไปเลยค่ะ
1: ใส่ลงไปในหลุมโอ้หลุมพอดีเลย
0: ตรงนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบค่ะ
1: เอาดินกลบลงมาอย่างนี
0: ้
1: แบบนี
0: ้ค่ะ
1: ปึ๊บ
0: ค่ะ
1: ประมาณนี
0: ้ค่ะแค่นี้ใช้ได้แล้วค่ะ
1: ได้เลย
0: เสร็จแล้วค่ะ
1: 8เดือนเจอกันใหม
0: ่ค่ะ
1: อ๋อโอ้ไม่ยากเท่าไหร
0: ่ไม่ยากค่ะ
1: เออแล้วลดน้ำลดท่าเขาต้องลดวันกี่ครั้งอะไรยังไง
0: ถ้าเป็นฤดูฝนนี่ก็ถ้าฝนตกไม่จำเป็นต้องลดเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นฤดูร้อนก็คือเว้นวันครั้งนึง
1: วันนึงเว้นวันนึง
0: ค่ะ
1: แล้วก็แค่ครั้งเดียว
0: ค่ะ
1: อ๋อก็เอาเรือล่องไปก็ลดน้ำไป
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคโอ้ง่ายแบบนี้ง่ายสบายแล้ว
2: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมว่าการปลูกฝรั่งกิมจูนั้นก็ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเนื่องจากเจ้าฝรั่งกิมจูเนี่ยเขาอยู่ได้กับทุกสภาพดินโดยวิธีปลูกก็เริ่มจากการขุดหลุมลึกประมาณสัก30เซนติเมตรหรือแค่ให้กลบกุยมะพร้าวที่ห่อรากเอาไว้ให้มิดจากนั้นก็ให้นำต้นพันธุ์ใส่ลงไปแล้วก็กลบให้เรียบร้อยจากนั้นครับเราก็รดน้ำวันเว้นวันว้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: โอ้โหได้ฝรั่งกิมจูมาเพียบขนาดนี้ตะกร้าหนึ่งสักวันกี่โลเนี่ย
0: ประมาณ 12-13 โลค่ะ
1: 12-13 โล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหช่วงบิ๊กพีนี่ตะกร้าหนึ่ง 6-700 นะโอ้ที่สำคัญเก็บมาเป็นผลผลิตเนี่ยมันจะอยู่ในถุงแบบนี้แหละ
0: ค่ะ
1: อยู่ในถุงแบบนี้ก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้อยู่ในถุงแบบนี้จนถึงส่งถึงมือลูกค้าเลยไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมต้องเอามาเป็นอันอย่างนี้ด้วยทำไมไม่แกะมาให้เรียบร้อยอ่ะ
0: ไม่ได้ค่ะถ้าเราแกะมาแล้วอ่ะเวลาการขนย้ายมันจะทำให้ฝรั่งช้ำ
1: อ๋อมันจะช้ำ
0: ใช่
1: เนื้อฝรั่งมันจะกระแทกกัน
0: แล้วมันจะเหี่ยวด้วย
1: อ๋ออยู่ในถุงแบบนี้ดีกว่า
0: ดีกว่าค่ะมันก็ยังคงความสดอยู่ได้หลายวันนะคะบางทีก็ถึงอาทิตย์เลยถ้าเราเก็บไว้ดีๆนะคะ
1: มันก็จะสวยจนเป็นอาทิตย์เลย
0: ค่ะ
1: หลังจากได้แบบนี้แล้วเรามาทำอะไรจ๊ะตรงนี้ทำอะไรจ๊ะ
0: ตรงนี้เรามาคัดไซส์ค่ะ
1: เรามาคัดไซส
0: ์ค่ะ
1: อ๋อต้องแบ่งเป็นกี่ประเภทแบ่งเป็นยังไงจ๊ะ
0: ฝรั่งนี่มีทั้งหมด3เบอร
1: ์3เบอร์
0: ก็คือเบอร์สวยก็คือแบบนี้เบอร์สวยหรือเบอร์ยอดใช่ค่ะเราก็จะเลือกที่ผิวเลี่ยมแล้วไม่ค่อยมีกลีบแล้วนะคะ
1: คือหมายถึงว่า
0: เจ้าเบอร์สวยเนี่ย
1: ผิวเขาจะตึง
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อแล้วอะไรจ๊ะ
0: ผิวขาวสวย
1: ผิวขาวสวย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเบอร์สวยเลยของเรามันจะมีลูกใหญ่กว่านี้ไหมจ้าหรือว่ากิมจูมันก็จะไซส์ประมาณนี้อยู่
0: กิมจูก็จะมีประมาณ2ไซส
1: ์โอ้โห
0: น
1: ี่ไซส์ใหญ่
0: ใช
1: ่โอ้โหนี่ใหญ่ชัดเจนเลยแตกต่างเลยเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: อ่ะเบอร์ต่อมา
0: คือเบอร์พิเศษพิเศษมันคือเบอร์รองนะคะ
1: อ๋อเหรอตั้งชื่องง
0: ค่ะตั้งมาค่ะไม่ได้ตั้งเองจะเป็นขีดข่วนนิดนึง
1: เบอร์พิเศษนะจะต่างเห็นไหมต่างเลยนะขนาดอันนี้กำลังดีอันนี้ใหญ่ไปหน่อยผิวก็จะไม่แบบเรียบตะปุ่มตะปั่มไปหน่อยนี่เรียกเบอร์รองหรือเบอร์พิเศษ
0: ใช่ค่ะ
1: ของเราเบอร์สุดท้าย
0: เบอร์สุดท้ายคือเบอร์ตำหนิค่ะ
1: เบอร์ตำหนิ
0: ค่ะ
1: เบอร์ตำหนิก็คือมีตำหนิเลยอ่ะมีแผลมีความช้ำอ่ะไอ้พวกนี้เกิดจากอะไรจ๊ะ
0: ส่วนหนึ่งแก่จัดนะคะแล้วก็เกิดจากว่าโดนแมลงกัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เวลาแก่แล้วก็จะมีตำหนิบ้างธรรมดาถ้าเป็นคนก็ต้องไปโบท็อกเอาแต่อันนี้ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้
1: จะฟิลเลอร์โบท็อกอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝรั่งต้องอย่าปล่อยให้แก่เกินไปก็เก็บมา
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากเก็บมาแบบนี้คัดไซส์มาแบบนี้แล้วจะส่งอะไรยังไงจ๊ะ
0: คือส่วนหนึ่งของเรานะคะส่งไปจำหน่ายที่ตลาดสี่มุมเมือง
1: ตลาดสี่มุมเมือง
0: ค่ะ
1: พ่อค้ามาหรือเราเอาไปส่ง
0: มารับที่สวนเลย
1: มารับที่สวนเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แย่งคิวต่อคิวมาเลย
0: ค่ะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะจำหน่ายปลีกให้กับแม่ค้าขาจรตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบนี้ได้ออกมาส่งขายส่งขายปลีกแม่ค้าขาจรมีไหมแบบคนซื้อกินเองแวะเข้ามาขอซื้อหน่อย
0: มีค่ะ
1: อันนี้
0: และอีกส่วนหนึ่งเราก็จะไปจ่ายจำหน่ายที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมซึ่งเป็นแผงของเราเอง
1: อ๋อเป็นแผงเราดิ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อตลาดน้ำคลองลัดมะยมใกล้ตรงนี
0: ้ค่ะ

0: ส่งไปหลายที่หลายทางแล้วราคาแต่ละที่ต่างกันไหม
1: ต่างกันค่ะเราก็จะได้เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราจำหน่ายเองก็จะแพงขึ้น
0: อ๋อเราก็ขายเหมือนเราเป็นคนก็ตัดยี่ปั๊วไปต
1: ั
0: ดพ่อค้าคนกลางไปเราก็ขายแต่ว่าก็ราคาก็ยังมาตรฐานอยู
1: ่ค่ะ
0: อ๋อ

0: นอกจากนี้ได้3เบอร์แล้วปกติก็ขาย3เบอร์นี้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ามันหนักๆเงี้ยมันขายได้ราคาเหรออย่างนั้น
1: อย่างส่วนนี้เบอร์นี้เราจะเก็บมาแปรรูปเองคือทำน้ำฝรั่งสด
0: อ๋อเรามีทำน้ำฝรั่งสดด้วย
1: ค่ะคือผิวมันเสียแค่ภายนอกเราก็
0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าความอร่อยเขายังได้อยู่
1: เหมือนเดิม
0: ก็ตัดผิวส่วนที่เสียออก
1: ใช่
0: แค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: กลายเป็นน้ำฝรั่ง
1: ใช่ค่ะกลายเป็นน้ำฝรั่งสดม
0: ี
1: ค่ะ
0: ฉันเนี่ยกระหายมากเลย กว่าจะเดินเกวียนกว่าจะล่องเรือไปถึงว้าชัยควรมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่แบบกำลังเย็นฉ่ำเลยเนี่ย
1: ใช่ขยับอย่างนั้นเหรอคะ
0: ไม่ใช่ขยับนั่นตกลงอย่างนี
1: ้เป็นยังไงบ้างคะ
0: รสชาติดีมากเลยอ่ะแบบนี้ปกติขายไงจ๊ะ
1: คนละ25บาทค่ะ4ขวด100
0: แบบนี้ก็มีจำหน่ายด้วย
1: มีค่ะ
0: แล้วกว่าจะได้ขวดหนึ่งขวดเท่านี้เนี่ยเราจะใช้ฝรั่งกี่ลูกกันเนี่ย
1: ขวดนี้นะคะประมาณลูกครึ่งได้ค่ะ
0: ลูกครึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อได้เป็นน้ำฝรั่งแบบนี้
1: 1ขวด
0: ลูกครึ่ง
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเข้มข้นอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลย
0: เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลยผสมแต่น้ำตาลล้วน
1: ๆใช่ค่ะ
0: เอาใจเราเลย
1: ค่ะ
0: น้ำฝรั่งแท้ๆล้วนๆเลยตรงนี้อันนี้เรียกสวนแบบวิธีการปลูกแบบไหน
1: ยกล่องค่ะ
0: อันนี้เรียกว่ายกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อยกล่องดีกว่าวิธีอื่นยังไง
1: คือเวลาเราขนย้ายออกตอนตัดเราก็สามารถล่องแพล่องโฟมเข้าไปรอรับได้เลย
0: ไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปยกมา
1: ไม่ต้องใช้รถเอาเข้าออกมา
0: อันนี้แง่ดีของการเก็บผลผลิตและแง่ดีของการปลูกการเจริญเติบโตของเขา
1: ก็คือเขามีน้ำหล่อเลี้ยงเราสามารถเอาเรือเข้าไปรดน้ำได้สะดวกกว่าค่ะ
0: นี่คือข้อดีของวิธียกล่อง
1: ใช่
0: แล้วปลูกมาแบบนี้เนี่ยโรคที่เป็นตัวอันตรายสำหรับฝรั่งกิมจูเลยคืออะไร
1: หลักๆนะคะก็จะมีเพลี้ยแป้ง
0: เพลี้ยแป้ง
1: ค่ะ
0: เพลี้ยแป้งมันเป็นยังไง
1: เป็นขาวๆค่ะเป็นตัวขาวๆตัวเล็กๆมันจะอยู่ใต้ก้นผลฝรั่งอะค่ะถ้ามันเข้าไปมันจะทำให้ผลไม่สวย
0: เพลี้ยแป้งก็เป็นปัญหามีอะไรอีก
1: แมลงวันทองค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: นิสัยไม่ดีสองใจแน่นอน
1: แมลงวันทองค่ะไม่ใช่นางวันทอง
0: แมลงวันทองแมลงวันทองนี่จะทำยังไง
1: วิธีป้องกันของเราก็คือเราก็จะฉีดยาป้องกันส่วนหนึ่งพวกน้ำส้มควันไม้อะไรเงี้ยค่ะสองก็คือห่อถุงที่มันกันแมลงวันทอง
0: แล้วแมลงวันทองมันจะมาทำอะไร
1: มันจะมาต่อยลูกค่ะ
0: ต่อยลูก
1: ต่อยลูกฝรั่งพอต่อยเสร็จมันก็จะไขไว้
0: อ๋อมันจะมาต่อยทำให้ลูกเป็นรู
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาวางไข่ไว้ในรู
1: ค่ะ
0: แล้วหนอนก็ชัย
1: ใช่
0: อ๋อนี่คือแมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: อ๋อแก้ไขยังไงแมลงอย่างเพลี้ยแป้งแก้ยังไง
1: เพลี้ยแป้งเราก็ใช้พวกยาพวกชีวภาพพวกเคมีเอามาฉีดอย่างเงี้ยค่ะก็ตามแต่จะหาซื้อได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่แก้เลือกเพลี้ยแป้ง
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะแมลงวันทอง
1: แมลงวันทองทั้งใบนี้เราใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดนะคะส่วนอีกอย่างที่ช่วยคือเราใช้ถุงกันแมลงวันทอง
0: ก็คือห่อซะเลย
1: ใช่อ
0: ย่างนี้เจาะเข้าถุงเราไม่ได้แน่นอน
1: ไม่ได้ถุงเราหนาเป็นพิเศษ
0: หนาเป็นพิเศษเลย
1: ค่ะ
0: นี้เล่าย้อนกลับไปถึงช่วงที่เสียหาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หนักๆของเราเคยเจออะไรบ้าง
1: ก็แมลงวันทองนี่แหละค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้ว มันเพิ่งระบาดรุนแรงมาก
0: เอาเรามีถุงแล้วไม่ใช่เหรอ
1: สมัยนั้นยังไม่มีถุงกันแมลงวันทอง
0: อ้าวเหรอ
1: ค่ะ
0: ก็ปล่อยผลออกมาธรรมดาอย่างนี้แล้วพอแมลงวันทองลงปั๊บ
1: มันก็ต่อยทะลุถุงเลยชุดนั้นจำได้ว่าห่อไว้แสนถุงตัดได้ประมาณ 40,000 ถุงที่เหลือเสียหมดเลย
0: หายไปเกินครึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นคือความเสียหาย
1: ใช
0: ่แบบร้ายแรงเลย
1: ค่ะ
0: โอ้หลังจากนั้นมาก็ต้องยอมเสียตรงนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาแก้ไขด้วยกันหาถุงที่มัน
1: หนาขึ้น
0: แข็งแรงขึ้น
1: ค่ะ
0: สามารถกันแมลงวันทองได้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแบบนี้นี่เองอย่างนี้เรื่องฤดูกาลมีผลกับฝรั่งกิมจูของเราไงบ้างแต่ละฤดูกาล
1: ค่ะอย่างฤดูร้อนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ดอกกิมจูร่วงนะคะ
0: ร้อนนี่ทำให้ดอกร่วงเหรอ
1: ใช่ชุดแพงของเราเลยที่จะร่วง
0: ซึ่งหมายความว่าถ้าดอกร่วงก็จะไม่ติดผล
1: ใช
0: ่
1: มันเลยทำให้ราคาหลังจากนั้นแพงขึ้น
0: ช่วงหลังจากหน้าร้อนหรือช่วงปลายๆหน้าร้อนนี่คือฝรั่งกิมจูแพง
1: ใช่ต้นฤดูฝนฝรั่งกิมจูจะแพง
0: แพงมาก
1: ค่ะ
0: วิธีการแก้ล่ะ
1: วิธีการแก้คือเราก็ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ฮอร์โมนเขาให้ทั่วถึงอะค
0: ่
1: ะ
0: ให้เขาออกดอกให้เยอะที่สุด
1: ค่ะให้เขาอิ่มเต็มที่ไม่สลัดดอก
0: ดอกจะแข็งแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ฝนล่ะ
1: ฝนเยอะก็ไม่ดีค่ะทำให้ร่องแฉะนะคะต้นเหลืองฝรั่งจืด
0: ถ้าน้ำเขาเยอะเขาจะดูดน้ำเข้าไปในลูกเยอะทำให้รสชาติของ
1: จืด
0: ฝรั่งนั้นจืด
1: ค่ะวิธีแก้ก็คือเราต้องคอยวิทน้ำออกสูบน้ำออกให้เหลือในปริมาณที่พอเหมาะค่ะ
0: แล้วอย่างช่วงหน้าหนาวล่ะ
1: หน้าหนาวอันนี้ก็มีผลเหมือนกันหน้าหนาวจะมีพวกไรแดงนิดนึงและอย่างคือมันชอบสลัดดอกอะค่ะเกิดจากการเปลี่ยนฤดู
0: หนาวก็ทิ้งดอกร้อนก็ทิ้งดอก
1: ทิ้งดอก
0: ฉะนั้นจริงๆแล้วหนาวกับร้อนเนี่ยทำให้ฝรั่งแพง
1: ค่ะ
0: ส่วนหน้าที่อาจจะขายฝรั่งถูกหน่อยก็ต้องเป็นช่วงหน้าฝน
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากออกผลผลิตเยอะๆแล้วก็ยังไม่หวานด้วย
1: ค่ะ
0: อย่างในสวนเราเองทุกวันนี้นี่กี่ไร่ครับตรงนี
1: ้10ไร่ค่ะ
0: 10ไร
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้คนงานกี่คน
1: 10ไร่เราใช้คนงานตั้งแต่4ถึง6คนค่ะ
0: 4ถึง6คนช่วงที่6คนนี่คือทำหน้าที่อะไรกันบ้าง
1: ก็จะมีห่อแมกกาดาษนะคะแล้วก็จะเป็นตัดลูกออก
0: สำหรับลูกที่ได้
1: ขนาด
0: แล้ว
1: ค่ะเราก็จะตัดออก
0: อืม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำอะไร
1: น้มกิ่งตัดแต่งกิ่ง
0: น้มกิ่ง
1: ค่ะ
0: น้มยังไง
1: คือเราจะเอายอดที่มันชูขึ้นนะคะลงมาน้มกับไม
0: ้
1: เพื่อบังคับให้มันออกดอกใหม่อะค่ะ
0: อ๋อถ้ามันชูมันไม่ออกดอกมันมัวแต่จะแตกยอดอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องน้มให้มาอย่างนี
1: ้ให้มันโค้งงอ
0: เพื่อมันออกดอก
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าเกิดว่าวันนี้มีพื้นที่อยู่หนึ่งไร
1: ่ค่ะ
0: สนใจเหลือเกินอยากได้ฝรั่งกิมจูมาชุบชีวิตบ้านเราจะต้องลงทุนเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: อันดับแรกเลยเราต้องมีทุนนะคะ1ไร่เนี่ยใช้ทุนประมาณ 10,000 บาทนะคะ
0: 10,000 บาทสำหรับเตรียมร่องทุกอย่างจนเอาต้นกล้าไปปลูกได้เลย
1: ใช่ถ้าเป็นภาคกลางก็จะยกร่องแบบนี้แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะปลูกแบบพื้นไร
0: ่ปลูกพื้นไร
1: ่ส่วนใหญ่1ไร่เนี่ยใช้ต้นประมาณ200ต้น
0: 200ต้น
1: ค่ะต้น 1,200 แล้วก็อาจจะถ้าเป็นแบบไร่ก็จะเดินสปริงเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ
0: นานแค่ไหนกว่าจะเริ่มมีผลผลิต
1: ประมาณ5เดือนเนี่ยเราเริ่มไว้ผล
0: ตั้งแต่เอากิ่งชามเราไปปักเนี่ยนะนับไป5เดือนต้นจะพร้อมที่จะมีดอกแล้ว
1: ใช่เราไว้ลูกหลังจากนั้นไปอีก3เดือน2เดือนครึ่งถึง3เดือนเราจะเริ่มตัดได
0: ้
1: ซึ่งเหมือนที่เคยได้ยินทั่วไปคือฝรั่งจะตัดได้ในเดือนที่8
2: สวนวรพรแห่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสวนฝรั่งกิมจูคุณภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยผ่านการการันตีจากงานประกวดต่างๆมาอย่างโชคชนโดยวิธีคิดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่คือเริ่มจากตั้งเป้าจะสร้างผลผลิตได้มีคุณภาพและวางแผนการออกผลผลิตให้ออกได้ทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่ฝรั่งในตลาดออกได้น้อยจึงทำให้ได้ราคาในช่วงนั้นที่ดีกว่าและทำให้ผลผลิตจากสวนแห่งนี้กลายเป็นที่ต้องการของแม่ค้าและผู้บริโภคที่มีก็มาจับจองจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับพอมาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่

นะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกิน100แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนหนึ่งที่ดีฮะนะฮะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV โดยส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธี

ที่เอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัย

จราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: เราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คน0ค่ะดังนั้นทําไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้แล้วก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค

0: กติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
1: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
2: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็น social enterprise บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ถึงได้รับสั่งว่าขอให้ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองการสร้างคนดีเป็นเรื่องที่ยากและยาวแต่ก็ต้องทำขอให้ถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเรื่องบริษัทคุณภาพเนี่ยเรื่อง quality company quality factory อะไรต่างๆเนี่ยเราทำกันมาเยอะแต่อันหนึ่งที่อาจจะช่วยเสริมหนุนให้บริษัทของท่านเนี่ยอยู่ดีมีสุขได้เนี่ยก็คือบริษัทคุณธรรม
1: ภาคธุรกิจเอกชนนับว่าเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศปัจจัยที่สำคัญของการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของภาคธุรกิจเอกชนอันจะนำไปสู่ความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนในระยะยาวก็คือคุณธรรมหรือสภาพคุณงามความดีองค์กรใดผู้นำและพนักงานยึดมั่นในหลักคุณธรรมความดีองค์กรนั้นจะเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานผลประกอบการดีขึ้นมีภาพลักษณ์ดีงามพนักงานมีความสุขและธุรกิจเติบโตก้าวหน้า
2: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือ

0: ผลประกอบการธุรกิจนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
2: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
3: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตติพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุล นะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
4: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลด์เออร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไปครับ
5: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
1: น่าจะผิดที่ไหนจ๊ะ
0: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

ทุเรียนราชาแห่งผลไม้ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันการผลิตทุเรียนให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพื่อป้อนตลาดโลกจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายทุเรียน

0: 10ตันที่เห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์แม้จะเป็นกลุ่มที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานแต่ก็เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจไม่น้อย
1: ครับชื่อชินะครับชื่อจริงชื่ออัชนันท์รัติปานนะครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับแต่ว่าบ้านเดิมจริงๆเป็นคนจังหวัดยะลาครับ
0: วันนี้อัชนันท์รัติปานหนุ่มนักบินผู้ชื่นชอบการเดินทางหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านจะพาเราไปหาคำตอบ
1: เนื่องจากผมเป็นนักบินนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ตั๋วโควต้าตั๋วฟรีต่างๆไปตามที่ต่างๆได้งานในเหล็กผมก็เลยเป็นการท่องเที่ยวไปที่ต่างๆต่างประเทศก็คงจะเป็นที่เยอรมันนะครับก็คือเป็นสวนผลไม้เป็นสวนส้มครับผมก็อยากดูว่าสวนผลไม้ในไทยเนี่ยมันจะแตกต่างอย่างไรกับที่ต่างประเทศที่ผมเคยไปมาจริงๆอ่ะผมชอบทานทุเรียนพันหมอนทองอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงใจเลยครับ
2: พอหมอนทองสักลูกนึงได้ไหมผมเลือกไม่เป็นอ่ะพี่เลือกให้หน่อยครับ
3: ทานวันนี้หรือพรุ่งนี
2: ้ทานพรุ่งนี้ครับอันนี
3: ้ถ้าเรายกดีมันก็จะง่ายค่ะ
1: ซื้อมาลูกหนึ่งครับหมายใจว่าอยากจะมาเปรียบเทียบดูซิว่าเอ๊ะที่เราซื้อตรงก่อนเข้าเมืองจันเนี่ยกับซื้อในสวนเมืองจันเลยเนี่ยมันจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันอย่างไร
2: เอาอันนี้ครับ
3: เอานี
2: ่ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเรียนวันนี้ฉลาดวันนี้จ้า
3: ค
2: ิดว่าแกะมาแล้วจะกรอบแล้วก็มันไม่เละครับถ้าเละนี่ผมมาเปลี่ยนนะครับก็เมื่อสักครู่ที่เราขับรถเข้ามาในเมืองจันทบุรีครับเราก็เห็นเขาโบกอะไรก็ไม่ทราบครับพี่ครับโทษนะครับอันนี้พี่โบกผลไม้
4: มาดักซื้อเลยครับ
2: มาดักซื้อครับก็คือดักซื้อจากชาวสวนใช่ไหมครับ
1: เขาโบกรถของชาวบ้านครับโบกรถผลไม้ของชาวสวนเนี่ยครับคือมาขายเขาก่อน
2: จากทั่วทุกสารทิศของจันทบุรีเนี่ยก่อนที่จะมาวัดศรีเมืองเนี่ย
1: เป็นภาพคนการที่แบบค่อนข้างจะหัวใสครับ
2: ไม่ครับแล้วครับพี่ครับอันนี้พันอะไรอ่ะผมทราบของดู
5: กระดุมครับผม
2: กระดุมอ่ะครับอันนี้คือเขาช่างโลขายเลยใช่ไหมครับพี
5: ่
2: หรือว่าโอ
1: ้ถ้าชาวสวนที่มาขายไม่โอเคก็คือผ่านไปขายในวัดศรีเมืองต่อแต่ถ้าตกลงกันได้ก็เอาเข่งลงตรงนั้นเลย

0: ับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อุดมนะครับเป็นผู้จัดการของที่นี่นะครับวิสาหกิจชุมชนท่าใหม่นะครับผมถามคำแรกเลยครับล้งแปลว่าอะไรครับพี
1: ่ล้งนี่จริงๆแล้วก็เหมือนอย่างกับเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตมีแหล่งรับซื้อที่ครบวงจรนะมีกลุ่มพ่อค้าส่งออกแล้วก็มีกลุ่มพ่อค้าภายในประเทศ
0: ตอนแรกผมเข้าใจว่าล้งเนี่ยเป็นแค่แบบว่ารับผลประโยชน์แต่ว่าเนี่ยของพี่อุดมเนี่ยเขาแบบมีการให้ผู้อื่นด้วยให้ความรู้ให้การจัดการที่ดี
2: เคยแบบเฉลี่ยไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ตันได้ครับ
1: ช่วงปริมาณมากๆเนี่ยวันนึงก็อยู่ประมาณ3ตู้คอนเทนเนอร์
2: ตู้ละ18ตันตู้ละ18ตัน54ตัน
1: ครับ
2: โอ้โห
1: ภายในประเทศก็อยู่ประมาณอีกไม่เกิน 10% 20%
2: 90% ส่งกลับ
1: แล้วก็ที่เหลือก็ไปกลุ่มแปรรูปมั่งอะไรมั่ง
2: ครับ
1: ตรงนี้ก็คือตัวที่เราแยกเกณฑ์ออกมากลุ่มนี้ก็คือ4ใส่4ฮะ
2: 4
1: คือลักษณะลูกมันจะทรงไม่เต็มนะ
2: ครับ
1: มันจะแบบ
2: มีว้าแหว่ง
1: ว้าแหว่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นไซส์4นะ
0: ตัวมันดูเกรดที่ส่งออก
1: ครับ
0: นอกประเทศกันครับ
1: กลุ่มนี่ก็จะเป็นไซส์ AB หมายความว่า A กับ B ปนกัน
2: สังเกตว่าครูเนี่ยจะเรียงตัวสวยมาก
1: สวยป่ะจะสวยป่ะ
2: โอ้ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นทุเรียนที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยส่งเมืองนอกนะคร
3: ับ หน้ากากทุเรียน
4: หน้ากากทุเรียน
5: หน้ากากทุเรียน
6: ปัญหาสำคัญของการ

0: ผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคือการตัดผลผลิตก่อนเวลาที่เหมาะสมหรือการเก็บทุเรียนอ่อนมาขาย
1: จริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของชาวสวนมากกว่านี่บางครั้งเนี่ยของนะที่ขายไปเนี่ยมันยังไม่ได้คุณภาพนะไปชิงขายซะก่อนผลผลิตที่เขาขายไปมันอาจจะไม่มากแต่มันไปทำให้ผลผลิตที่เขาตามหลังมาเนี่ยเกิดความเสียหายคือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้สมาชิกเนี่ยรอให้ถึงช่วงอายุจริงๆแล้วค่อยเก็บเกี่ยวกันจุดเด่นของเรานะที่เราไม่ขายทุเรียนอ่อนกันนะเรามาชุบขมิ้นเนี่ยคือขมิ้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะสามารถที่จะไปเคลือบแล้วไปสมานผิวถ้าเกิดเราไม่ชุบขมิ้นเนี่ยเวลาหนามเนี่ยมันไปทิ่มกันนะมันก็จะเกิดมีอาการเชื้อรายางออกมามันก็จะไม่สวย
2: เข้าใจแล้วครับ
1: ก็จะออกดำๆแบบช้ำๆอะไรประมาณเนี่ยผลสุดท้ายบางครั้งก็อาจจะเน่าได้อะไรประมาณเนี่ย
3: เขาจะไม่ปล่อยให้ทุเรียนอยู่เฉยๆเกิน10ชั่วโมงครับทุเรียนลูกนึงสมมุติว่า6กิโลใช่ไหมครับ54ตันก็เท่ากับ 54,000 กิโล6กิโลก็เท่ากับว่า 8,000 ลูกถ้าจัดการไม่ดีพอมันก็คงจะแบบเละอยู่แล้วครับ
4: นี่คือขั้นตอนของการแพ็คกิ้งหลังจากที่เขาได้มาคัดเกรดกันแล้วเนี่ย A B C แล้วเนี่ยเกรด C หรือเกรดที่ต้องการจะส่งภายในประเทศเนี่ยเขาก็จะมาแพ็คกิ้งส่งรถกระบะอย่างนี้สำหรับผมเองอ่ะผมว่ายากที่สุดแล้วขั้นตอนนี้มันต้องเป็นมีขั้นตอนของการเทรนนิ่งใช้เวลา3เดือนครับในการฝึกแต่ละคน
5: มาจากตลาดไทยก็เราซื้อหลายที่บางที่ก็คือทำทุเรียนไม่แก่อะไรประมาณนี้แต่ที่นี่คือเขาตัดทุเรียนเปอร์เซ็นต์ไงแก่ดีอะไรประมาณนี้เลยลูกค้าติดปากต่อปากพูดกันเงี้ย
6: ทุเรียนมันได้คุณภาพครับเปอร์เซ็นต์มันแก่ดีครับลูกค้าชอบคนทานแล้วติดใจ
7: สุดยอดมากเลย
1: ลองชิมฮะลองชิมฮะ
7: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
8: ตบอังระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
0: การแปรรูปเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนที่ด้อยคุณภาพและยังช่วยเก็บรักษาความสดของทุเรียนไว้ได้นาน
7: พี่ดวงครับเนื้อทุเรียนแบบไหนที่เราจะนำมาแปรรูปต่อครับ
1: ปัจจุบันนี้นะฮะในกลุ่มเราก็จะเอาทุเรียนที่มันด้อยคุณภาพนะ
7: ครับ
1: ไม่ใช่เนื้อด้อยคุณภาพนะ
7: ครับ
1: เปลือกมันมั่งที่เปลือกมันอาจจะโดนหนอนแทกหนอนเจาะอะไรประมาณนี้ที่มีตำหนินะ
7: ครับ
1: ส่งออกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะชิ้นไหนที่มันเล็กไม่สวย
7: ครับ
1: ก็จะไปแปรรูปชิ้นนี้ชิ้น A ชิ้น B ชิ้นอะไรแบบนี้ไอ้พวกนี้เราก็จะ
7: แยกเกรดดี
1: แยกเกรด
3: ห้องที่แกะเนื้อเนี่ยก็คือเป็นห้องที่ใช้สกิลสูงมากคือต้องเป็นแรงงานที่แบบได้รับการฝึกมาอย่างดีมากครับเขาแกะเนื้อโดยที่ไม่ให้เนื้อช้ำหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียเลยเพราะว่าจะเอาแบบทั้ง 100% นะครับที่เกษตรกรในกลุ่มของเขาเนี่ยเอามาให้เนี่ยจะต้องเอาไปใช้ได้หมด
7: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลยพี่
1: ลองชิมไหมลองชิมไหม
7: ขอสักเม็ดนึงได้ไหมครับ
1: ดีมาก
7: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
9: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ
4: ้นนี่การแกะทุเรียนครับพี่ครับแกะให้ผมหน่อยแล้วก็ได้มาดีใจมากครับ
7: เลยได้อยู่ที่ไหนครับพี่
1: อยู่ในห้องแรกเลยห้องบาร์สห้องนี้คือ
7: บาร์ส
1: ลบ40องศาอันนี้ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
7: 4-5 ชั่วโมง
1: ครับก็จะแข็ง
7: โอเย
1: คือเนื้อทุเรียนเนี่ยมันจะคงสภาพได้นานเป็นปีๆนะ
7: ครับ
1: ต่อไปนะเพราะถ้าเกิดมีปริมาณมันล้นตลาดมันเยอะเกินไปแล้วก็สามารถเอามาเก็บไว้ชั่วคราวไว้ก่อน
4: เปิดออกมาเป็นโอ้หนาวเท้า

0: อันนี้ก็อยู่ที่สวนของพี่อุดมนะครับอันนี้ประมาณสักกี่ไร่ครับพี
1: ่ตรงนี้ก็ประมาณ100ไร่ครับ
0: คูณ100ไร่ในไร่นึงมีประมาณกี่ต้นนะครับ
1: แปลงนี้ผมปลูก10เมตรคูณ10เมตรนะฮะไร่นึงก็ปลูกได้ประมาณ15ต้นอันนี้ถ้าเกิดปลูกชิดเกินไปเนี่ยต้นไม้มันก็จะขาดแสงแล้วก็อากาศที่จะต้องถ่ายเทมันทําให้ช่วงฤดูฝนอากาศที่มันแบบมีความชื้นสูงเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อราอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้ฮะ
0: ส่วนทุเรียนเนี่ยในจินตนาการของผมเนี่ยมันคงจะเป็นส่วนที่แบบว่าต้นไม้แบบทุบๆๆๆใหญ่ๆแล้วก็แบบมีทุเรียนแบบเป็นพวงๆเป็นเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่พอผมมาเห็นส่วนของที่นี่แล้วเนี่ยผมให้ความรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ประเทศไทยมันคือยุโรปชัดๆนะครับนี่มันเป็นการจัดการส่วนที่ดีมากสะอาดโล่งแล้วก็อากาศถ่ายเทตลอดลักษณะเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวนึงเลยอะครับ
2: คำว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยของกลุ่มพี่หมายความว่ายังไงร่วมกลุ่มกันอย่างไรทำไมถึงคิดจะรวมกลุ่มกันขึ้นมา
1: เมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างผลิตนะคือผลิตไปคนละทิศคนละทางคุณภาพออกมาเขาจะไม่ขายกันต้นทุนก็จะต่างกันมันก็ทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาซื้อขายเนี่ยมันก็เสียโอกาสนะตั้งแต่รายผลิตเลย
0: พี่อุดมทำอย่างไรครับให้วิสาหกิจชุมชนของพี่เนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาขนาดนี้ได้ครับมีแบบกฎระเบียบมีกติกาอย่างไรมีแนวคิดอย่างไร
1: คือจริงๆแล้วมันก็เป็นอาชีพของเราเป็นงานของเราที่เราต้องช่วยกันทำช่วยกันบริหารการนะในกลุ่มของเราก็เหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่มีคนอยู่หลายๆคนนะตรงนี้มันก็ต้องมีสัดส่วนต้องมีปัญหาต้องมีอะไรเยอะสมาชิกทุกคนเนี่ยเข้ามาก็เพื่อผลประโยชน์เพื่อสิทธิ์ของตัวเองอะไรประมาณนี้เราเองเราเป็นผู้นำกลุ่มนี้เราต้องพยายามคือทำยังไงให้สมาชิกเนี่ยเกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะคือเราค่อยเป็นค่อยไปคือให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเริ่มต้นคนถึง 20% ก่อนคือเอาของที่มีอยู่นะที่แก่ๆเนี่ยนะเอามาขายรวมกันนะให้เขารู้ว่าตรงนี้เรามีทุเรียนคุณภาพให้กลุ่มของเราเนี่ยคือมีพ่อค้าเข้ามาซื้อถึงที่นะ
3: สามารถเป็นเพราะทุเรียนต้นๆเนี่ยลงทุนสูง
0: อันนี้คืออะไรอ่ะครับพี่
1: คือกองปุ๋ยหมัก
0: อ๋อที่จะพามาดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
1: ที่เราคือเอาเปลือกทุเรียนนะมาย่อยสลายถึงเวลาแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกพวกมูลไก่มาเข้ารวมเพื่อจะได้มีธาตุอาหารได้ครบถ้วน
4: ด้วยการเปิดรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆจากภายนอกวันนี้เปลือกทุเรียนที่เคยเป็นขยะสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรกลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี
1: ส่วนผสมก็จะมีแกะเผาเพื่อไปปรับแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาช่วงก่อน1เดือนเราจะใส่เราก็จะเอาเชื้อไตรโคเดอร์มามาใส่เข้าไปปรับโครงสร้าง
0: ครับ
1: ให้ย่อยสลายได้ดีขึ้น
0: ตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเปลือกมันก็เอามาเป็นปุ๋ยได้ต่อ
1: ได้ต่อ
0: นี่เขาตัดกันอยู่เลยใช่ไหมครับพี
1: ่
0: พี่เพิ่งตัดนะครับผมเสียวครับเสียวหัวไอ้ลูกนี้กี่เดือนแล้วครับหลังจากเห็นดอก
1: ตั้งแต่เห็นดอกมาประมาณ130วันได้แล้วฮะ
0: แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะมันจะร่วงลงมาใช่ไหมครับ
1: มีถ้าลูกไหนถ้ามันเกินอายุก็จะหล่น
0: เสียวๆผมแล้วใกล้แล้วผมก็เต็มตัวแล้วครับระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
1: เ
0: ฮ้ย 2,000 บาทครับลงมาจากฟ้า
1: ลูกนี้จริงๆอ่ะเป็นเกรดพรีเมียมได้ล
0: ู
1: กน
0: ี้เฉียงครับ
1: เฉียงระวัง
0: 2,000 บาทครับเจอกันในซุปเปอร์ครับผมนี่ที่เนี่ยเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เหนียวแน่นมากมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดีคือเขาติดต่อภาครัฐเองนะครับขอความรู้ทางวิชาการการสนับสนุนแล้วก็การตลาดผมก็คาดหวังว่าความรู้ที่ได้มาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยสามารถเอาไปบอกกับคนอื่นชาวบ้านหรือเกษตรกรอื่นๆได
5: ้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าดีหรือไม่ดีอันนี้ผมซื้อมาจากข้างนอก
1: ทุเรียนเนี่ยเราจะไปมองรูปทรงเพราะเรากินเนื้อเราไม่ได้กินเปลือกนะคือบางครั้งต้องดูเลือกดูผู้เป่งๆอย่างลูกนี้โอเคเลยมันมีกลิ่นสับๆแล้วหอมน้อยๆอย่างเงี้ยพวกนี้ลองต้องเวลาดมที่ก้นลูกมันประมาณนี้

0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนสวนข้าง
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วย
2: ผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่กินของเก๊
3: สิ่งสำคัญของการทำการเกษตรในปัจจุบันก็คือการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและมีความสนใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย
0: อยากทำตามพ่อครับพ่อก็เป็นเกษตรกรแล้วก็ทำอาชีพนี้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะก็เลยเลือกที่จะเรียนต่อในสายอาชีพนี้แล้วก็กลับมาช่วยพ่อทำต่อฮะก็ร้อนก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขดีฮะอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ตลาดทุเรียนค่อนข้างจะดีทำแล้วมันเห็นรายได้มันเห็นกำไรแล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจ
4: ถ้าเราไม่มีการพัฒนาต่อยอดอนาคตนะอาชีพของเราก็อาจจะถูกทิ้งปล่อยนะทำให้ลูกหลานเราเนี่ยในอนาคตไม่อยากจะเดินในเส้นทางอาชีพนี้ต้องช่วยกันพัฒนาอาชีพนะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้ต่อยอดให้เขามองเห็นว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่เป็นอาชีพที่มันลำบากหรือยากเหมือนสมัยก่อน
0: ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในสวนของคุณแม่นะครับไม่ใช่มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวมีกล้วยด้วยนะครับเป็นมันปลูกได้ด้วยกันนะครับม
1: ัน
0: ปลูก
1: ได้ได้เพราะว่าทุเรียนก็ต้องอาศัยร่มเงาจากกล้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าปีแรกเราก็ยังไม่ได้รายได้จากทุเรียน
0: ครับ
1: เราก็มีรายได้จากกล้วย
0: ถ้าทุเรียนยังไม่โตแล้วก็ปลูกกล้วยแทนก่อน
1: มันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว8เดือนมันก็จะมีรายได้คือกลับเข้ามาดีกว่าเราปลูกทุเรียนเดียวๆแล้วก็ทำร่มให้ทุเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์ปี1ปี2เราก็มีรายได้จากกล้วยพอปี3ปี4ทุเรียนถึงจะมีผล
0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนสวนข้างๆใช่ไหมเขาเริ่มรับปริญญาแล้วเห็นไหมล่ะ
3: การตลาดออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีมูลค่าและไม่อาจมองข้ามได้ในปัจจุบันไม่เว้นแม้แต่สินค้าทางการเกษตร
5: จับประโมทครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: กล่องนี้คือยังไง
6: กล่องสำหรับใส่ทุเรียนพรีเมียมครับจะเห็นว่าพรีเมียมดูเรียนโปรดักต์ออฟไทยแลนด์แบรนด์ทุเรียนไทยมันหายไปจีนเขาทำตลาดทรงหนึ่งก็คือต่อไปเนี่ยเขาจะปลูกที่ไหนก็ได้ส่งเสริมการปลูกที่ไหนก็ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ยี่ห้อนั้นผมก็เลยชวนชาวสวนเนี่ยถ้าไม่มีใครทำให้เรามานั่งทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งไหมให้มันเป็นชื่อของเมืองไทยก็คือทุเรียนไทยก็เลยทำเป็นสถาบันทุเรียนไทยนี่น้ำหนักประมาณ5กิโลนี่นะครับขายระบบออนไลน์เนี่ยนะครับส่งให้ถึงบ้านเลย 1,000 บาทก็ตก100กิโลประมาณ200บาทจิ๊บความแตกต่างจริงๆของมันก็คือเรื่องของคุณภาพความหมายในแง่ของผู้บริโภคผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่เจอคำพูดของดีๆส่งขายต่างประเทศแล้วคนไทยถ้าของเก๊ของไม่ได้คุณภาพที่เรารับประกันนี่ก็คือว่า1ทุเรียนของเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่แก่สุกแล้วต้องอร่อยนะครับ
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วยก็คิดว่าอายุสัก45ปี50ปีก็ออกจากงานการบินแล้วก็กลับไปเป็นเกษตรกรครับ
7: เรารู้ว่าเป็นทางภาครัฐเอง
8: ก็อยากจะให้คนต่างจังหวัดคนในบ้านผมเนี่ยยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เจริญเติบโตด้วยลำแข้งของตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วเราก็จะกลับมาเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมอีกครั้งนี่คือเป้าหมายที่ผมคิดว่ายังไงก็ตามแต่คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องได้รับการเคารพนับถือ
3: ความรักในอาชีพและการน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการแบ่งหน้าที่การทำประโยชน์ตามความถนัดและความสามารถเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ชาวสวนทุเรียนจันทน์มีความเข้มแข็งสามารถผลิตและส่งออกผลไม้ไทยได้อย่างภาคภูมิท่ามกลางวิธีแข่งขันระดับโลก

0: เราส่งไปห้องแลบแล้วแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
1: ไม่เชื่อต้องได้ทดลองเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะมาใกล้ๆอันนี้เป็นน้ำมันเนื้อที่เราเจียวออกมาก็เอาเนื้อลงแป๊บนึง
2: หยุดก่อน
1: จะกินน้ำลายหน่อย
3: ดูภาพแล้วคือน้ำลาย
1: มันกวงเหมือนกันเลย
4: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
5: เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
4: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
5: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
6: อืมใช่
5: ๆเก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าๆเรากลับบ้านกัน
4: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไป
7: ถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
8: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
9: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างคนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
10: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
9: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุพยุบันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
11: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีน้ำมันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
9: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
8: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
9: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
8: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
9: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
8: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
9: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17

0: จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
1: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
0: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: ีกี่อันเนี่ย
1: ก็สามอันก็ตะข่ายอันนึง
2: เหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบ
1: เสร็จแล้ว
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดพูดแล้วหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
3: วันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุท

0: งครามค่ะ
1: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
0: ๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพับค่ะ
3: ก็นี่ก็ปลูกถั่วงอกกัน
4: ใช
0: ่แบบนี้ถูกไหมคะ
1: ถูกลูกถูก
4: แสดงว่า
1: อย่างนี้เรียกว่าได้1ชั้นแล้วเราจะทำประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้ลูก
0: อ๋อไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
1: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะไงลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิด

0: เช้ากลางวันเย็นแล้วก
1: ็ก่อน
0: นอนรถแล้วทำไมจึงเรียกทรงว่ามือถือนะลูก
1: มันสามารถถือได
0: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
2: ถือกลับบ้านได้เลยหรือเปล
0: ่
2: า
0: ถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
3: ดีเลยค่ะเป็นถั่วงอกหกขา
0: ก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้นะครับเขากลับชาติยังไง
3: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ต้องทิ้งก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกมาเป็นแบบนี
1: ้งอกไวมากเลยนะคะ
4: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
1: กลับชาติเป็นฐานด้วย
3: ดำเป็นปี
1: ไม่ใช่มันทานผลไม
3: ้ทานผลไม้
1: อันนี้มันคือผลไม้อะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อะไรเอ่ย
3: อันนี้คืออะไรครับ
1: ส้ม
0: ส้มโอลูกเล็กๆอ่ะทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามาเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
4: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
3: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
4: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วย
3: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโล
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับมาริคัม
5: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
6: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้อย่างเช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
4: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
6: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเน
3: า
6: ะ
3: เห็ดเน่า
5: ถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
3: ค่ะ
5: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
0: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
3: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณตามากๆเลยนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: ขอบค
4: ุ
5: ณค
4: ่
5: ะ
3: ได้ความรู้เยอะเลยไปน้องเตยพาพวกเราไปหน่อยเดี๋ยวพี่เตยจะไปดูที่บ้านว่ามีโอ่งเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะ
4: ใช่ไหม
3: ลูกลูกมังคุดเต็มเลยระวังล้มกัน
5: ยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
4: มันยังเป็นสีเขียว
5: ไม่ได้ไม่ได้ไม่สุก
3: มาเก็บผลไม้บ่อยไหม
4: เสียวที่สุด
3: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
5: ก็ตะลิงปิงมาดาม
4: แล้วไหนตะลิงปิงอะ
3: เฮ้ยนั่นไงเต็มต้นเลย
4: มันเด่นมาทั้งพวง
3: เว้ย
5: เนี่ยเราไปทำตะลิงปิงกับชาติได
3: ้ฮึตะลิงปิงกับชาติ
4: มันเป็นยังไงอะคะเนี่ยตัวพี่เฟย์ยังไม่รู้เลย
5: ไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิด
4: อันนี้เปรี้ยวจัง
3: บอลละเพ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวหอมหอม
4: กินปะ
3: ไม่เราต้องเลือกเป็นเถาใหญ่ๆเลยเถอะคมมากพี่เมย์ทำการเล่นก่อนพี่เมย์ทำแม่ร้องอีกแล้ว
7: จะไปไหนกันจ๊ะ
5: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชาติ
3: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
7: อ้าวเดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
3: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
7: ชิมดูจะได้รู้นิดเดียว
4: ขม
3: เฮ้ยหนูไม่กล้าไม่อยากที่บอกไงคะหวานเป็นลมขมมันยากเร็วเร็วกินหรือยัง
7: เอาแค่แตะก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
3: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะ
4: ขมมากเลย
3: โอ้อันนี้คือยังไม่กับชาติ
7: ใช่
3: อ
7: ้
3: าว
4: ขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
3: ขมปิดปีเลยนะคะ
7: เดี๋ยวหนูดูที่กับชาตินะคะนี่กับชาเป็นแบบนี้ค่ะ
3: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
7: ต้องชิมค่ะต้องชิม
3: หนูไม่ชิมได้ไหม
7: ไม่ได้
3: ว
7: ่
3: าคราวนี้กับชา
7: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี
3: ้แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
4: ้หอมน้ำเชื่อ
3: ค่ะโอ้ใช่ใช
7: ่หวานไหมคะ
3: อ๋อก็คือบาราเพชรเนี่ยกับชามาเกิดเป็นรสชาติหวานๆใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
3: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
7: ้แล้
3: ว
7: อันนี้
3: ต้องเป็นหวานอีกแน
7: ่มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอ

0: พอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบหนึ่ง
1: วันนี้นี่ทำให้เฟย์รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อน
2: ใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
1: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: นี่น้องๆค่ะพี่เฟย์นัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมบัสกอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะน้องเจนกับน้องโบอิ้ง
3: ค่ะ

0: งั้นไงคะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค
4: ่
3: ะ
0: หุยเฮ้ยน้องๆผลไม้กับชาติที่พวกเราไปทำกันไง
5: ใช่ค่ะมีตะลึงปิงมีมะนาวนี่ดูสิคะมีขนมด้วย
0: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสคอตเนี่ยเป็นยังไง
6: เป็นแบบนี
0: ้มันแบบนี
5: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
3: อันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขาวานนะคะของล้นเกล้ารัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
7: มัสคอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสคอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องขาวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
0: หุ้ยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะพี่ภู
3: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
8: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
5: แป้งสาลีน้ำตาล
8: แล้วก็ไข่ไก
3: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะส่วนบนก่อนนะคะเด
5: ี๋
3: ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
8: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
3: เห็นมั้ยสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
0: ไข่เละแล้ว
5: อายครึ่งใบแล้วไม่เป็นไร
0: ต้องทําให้เค้า
5: ตื่น
0: ได้แล้ว
3: นะคะค่ะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
8: เป็นตวงแป้งนะครับ1ถ้วยตวง
5: นี่ค่ะแป้งสาลีจะไปทาหน้าซะแล้ว
3: จ้า
8: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
8: ปาดเลยปาดออก
3: ไม่เป็นไรประมาณ
8: ทำให้ส่วนผสมนี่เข้ากันนะฮะการคน
0: ค่อยๆคนก่อน
3: คนลูกค่อยคนกัน
0: คนให้ไข่
3: เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะ
0: เหมือนจับเป
3: ็
0: น
3: สองหนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
5: ได้แล้ว
0: สีจะออกนวลๆนะคะ
5: ปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวมากแต่มันจะเหนียวๆหนักๆนิดนึง
8: เวลา
3: เราตีไข่เขาจะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
8: ได้ละ
3: จะได้แล้วลูกไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
5: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหกแค่นั้นเอง
0: ต้องคนอีกนานไหมคะ
8: ถ้าใช้มือนี้ก็ประมาณ30นาที
3: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
5: ดูสิมันเริ่มมันสีนวลแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
3: อ
5: ๋
3: อใช้ได้แล้วค่ะ
8: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
3: เอาถาดนะคะ
8: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
5: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้ว
8: เลี้ยงให้เต็มนี่เลย
5: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
8: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
3: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
5: ๆ
3: เราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
8: ่ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
5: ตักหยอดเลย
3: ค่ะ
8: ตั้งช้อนเลย
3: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
5: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
5: เราต้องสู้เขานะ
3: เป็นไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
5: พิถีพิถันค่ะ
0: คนเร็วมากเลย

0: เร็วเปล่าเร็วเปล่า
1: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
0: นี่ต้องอบนานกี่นาทีคะ
2: 30นาทีครับ
0: อ่ะอย่างนั้นสั่งน้องปั้นเลยนะคะ
3: เป็นหน่วยกล้าตายไปอบให้
0: ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้เดี๋ยวใส่เก็บพิมพ์ห้าเผื่อไปไว้ด้วยนะคะ
0: วางไว้ชั้นไหนอะคะ
2: ชั้นล่างเลยครับ
1: ชั้นล่างเลยลูกจ้า
2: ครับผมอ่ะนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
0: ชั้นบน
2: ครับผม
0: ดันเข้าไปด้วยได้แล้วค่ะ
2: แล้วก็ปิดเตา
1: แล้วก็ปิดฝา
2: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
0: ได้แล้วค่ะแล้วหนูก็เงี้ยออกมาน
2: ั่นแหละครับ
0: ไม่ออก
2: เตือนนิดนึง
0: ไม่ออก
2: ไข่แดงแตกโอเค
0: โอ้โหสวยมาก
4: วิไข่แดงมันใหญ่กว่า
3: เอ้าทีเดียวออกเลย
4: โอ้นี่ค่ะได้แล้ว1ฟอง
0: อันนี
3: ้แตก1ฟอง
0: แตก1ฟองไม่เป็นไรตบมือไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: สวยมา3ลูกแล้ว
0: ลูกที่4มันก็แตก
2: ปุ๊บ
0: ได้แล้ว
2: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลง
0: ไม่แตกหรอกไม่แตก
2: ไม่แตก
0: เราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอน
3: ให้ออก
0: นี่
3: หมดหน้าฝั่งนะเดี๋ยวไปย้ายมาตรงนี้ก่อนอ
0: ย่างนี้นะคะ
2: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
4: ันนี้ใส
1: ่หนูเอาลิปโป้รีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
4: แตกค่ะ
1: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
0: ีลูกเดียวที่ไม่แตกพอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
2: ก่อนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อน1ถ้วย
0: แล้วเราต้องคน
2: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะ
1: ถ้าเราตีให้ขาว
2: ค่อยเทค่อยๆเท
1: เราต้อง
2: ไม่ต้องหมดนะ
0: มือ
2: ทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
0: เ
2: ออ
0: ไม่ต้องหมดนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไม
2: ่
0: ได
2: ้อ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟู
0: เป
2: ็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟูครึ่งเดียวก่อนครึ่งเดียวพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส
0: ่โอ้โหจับถ้วยเอียงๆเอาไว้แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี
2: ่
0: ย
2: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
0: บีบใส่หน้าขนม
2: ใช
4: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
2: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มากหลับยังโบยิ่งหลับยัง
0: ยังครับยังยังอันนี้พอใส่น้ำตาลใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วอะค่ะเราทำมันเลยต่อ
2: ต่อด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
0: มีมะนาวเลยนะ
2: ทำมะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
1: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
0: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวคุ้ม
4: เราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
2: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
0: อีก10นาทีก็เสร็จแล้วเราก็จะได้ไปนี่นะขาวแบบนี้
2: ครับผม
0: ไม่เราคงไม่ได้ของขาว
3: ใช่ค่ะ
0: คงจะออกส้มๆนิดน
1: ึ
0: ง
1: สวย
0: ๆโอ้ยอันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟูกินขนม
2: แดงเยอะนิดนึง
0: หอมเคี้ยวน่าจะสุกแล้วมั้งน่าจะสิ
2: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะทายมาๆๆอ๋อเดี๋ยวต้องเอาผ้าพื้นนึงค่ะอยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงทายแต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ยร้อนนะคะร้อน
4: สวยมาก
1: เห็นไหมคะ
2: ขนมเดียวกัน
0: ฟูจังเลยค่ะ
3: ใช่
1: เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตักตัวครีมหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะเวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
3: ปิดตัก
1: หนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
0: มันเหมือนมีหน้าขนม
2: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะมันไม่ฟูนี่เท่า
4: ออกมาเลย
0: น้องปันขาช่วยน้อง
1: ค่ะ
4: ติดรูให
0: ้จับถุงจับถุง
1: ก็ตามเหลวแล้วบีบน้อยๆใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
0: จับไว้ให้มั่นนะ
1: แล้วก็พอประมาณนะคะ
0: ปล่อย
1: วนไปวนไปวนไปเอานิ้วปิดไว้ค่ะ
2: แค่นั้นแหละอันนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วเอาอันนี้ขึ้น
1: ถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะ

0: เอาละค่ะ
1: หนูเอาสีชมพูนะคะน่าไปวนค่ะ
2: พี่เคยขอสี
1: ไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
2: เหมือนใช้ดินสอเขียนสีม่วงบ้าง
3: แรงไหมเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
2: นี่พี่แฟนทำเป็นจุด
1: ๆเดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
2: อย่างนี้ก็ไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกใช่ลูกลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ้ะไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
2: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละถาดฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
1: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
2: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีก
1: อบอีกครั้งหนึ่งเอามาหลายขั้นตอนล
2: ูกใช้เวลานานได้แล้วค่ะ
1: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
2: ่
1: เป
2: ็
1: นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะ
1: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
3: นาที
1: ค่ะอันนี้ก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
2: หนูกลัวหนูกลัวเสือมาสองไม่เป๊ะ
1: หนูตวงน้ำตาลทีนี้เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนค่ะไม่ต้องปาดก็ได้นะคะหนูตวงพอเข้าพูนสวยจ้ะ
2: แบ่งให้น้องมดกิน
1: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
2: ไปเดี๋ยวไปกวน
1: มะพร้าวมากวน
2: ไปกวนมะพร้าวกัน
3: ไปเลย
2: ระวังร้อนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ตุ๊บตุ๊บ
1: กวน
2: ร้อนมากเลยร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนก
1: ัน ให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้ที่แล้วลูก
4: มันงวดใช่ไหมคะที่ม
1: ัน ใช่ลูก
2: แสดงว่านี่ต้องใช้
1: เขาก็จะงวดไงอีกนิดนึงอีกนิดนึง
3: ร้อนมือร้อนมือ
1: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
4: นี่กลาง
1: ได้แล้วค่ะ
2: ได
1: ้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
2: งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
1: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
2: ตรงไหนดีคะตรงนี
3: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
2: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่เฟลออกให้หุ้ยหอม
1: ค่ะ
4: หอมค่ะ
2: เป็นไงบ้างคะหน้าตาโอ้ยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี้เ
1: ป๊ะสวยมากเลยหนูไปประจำที
3: ่ไปที่ตัวเอง
1: จ้ะ
2: สองมือกับที่กับที
1: ่มาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
4: เวอร์มันเคลื่อนสักเล็ก
2: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
1: นะคะ
2: ไข่ขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
1: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะคะทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้จิ้มเกี่ยวออก
2: แต่งอันสวยใช่ไหมคะพี่เฟย์ฝีมือสุดยอดเนี่ยค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
3: เขาทำนี้เลย
2: นี่สวยไหมคะ
1: ดีเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
4: วาย
1: หกใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
4: แล้วถ้าไม่อบกินได้ไหมคะ
1: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
5: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทราย1ถ้วยตวง
1: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
2: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆ

0: เนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะ
1: แล้วชิมได้หรือยังคะ
2: ได้ค่ะ
0: อันไหนอันพี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง
1: เป็นยังไงบ้างคะ
3: ยัง
1: น้ำตาลติดปากมะพร้าวหมดแล้วอ่ะอันเนี้ย
2: ค่ะ
0: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของมากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบๆตรงอันเนี้ยค่ะไข่ขาว
2: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
0: เป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติ
1: อร่อยมากเลย
0: อร่อย
1: อร่อยเหรออร่อยเหรอ
0: แล้วน้องเจนล่ะคะ
4: หวานหอมค่ะ
0: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนม
1: ขนมมัสกอตค่ะ
0: ถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเพจชมเครื่องข้าวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ กินกันต่อดีกว่าไหมคะ
0: คุณพี่เฟย์กินของคุณ

0: วันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆ

0: กับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: วุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
1: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
1: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ถ้าพูดถึงชุมชนที่มีความเก่าแก่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอจังหวัดสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับไปกับแอปพลิเคชันดีๆโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอนะครับ
1: ติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรม
0: เริ่มต้นทริปด้วยการตักบาตรบนสะพานรัชดาภิเษกนะครับสะพานที่มีอายุกว่า104ปีที่ชาวลำปางเนี่ยเขาเรียกกันว่าสะพานขาวนะครับเพราะว่าเรียกกันตามสีสะพานนะครับหลังจากที่ตักบาตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับผมการที่เราจะไปเที่ยวต่อนะฮะเราต้องเปิดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับผมเพื่อที่จะดูสถานที่ต้องเที่ยวต่อไปนะครับนี่เลยครับเจอแล้วนะฮะจุดหมายต่อไปนี่ครับวัดประตูป่องนะครับผมแต่การเดินทางมาถึงลำปางแล้วจะเดินทางแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะครับผมเตรียมรถไว้แล้วจะเป็นรถอะไรตามมาครับผมมาเลยครับพี่นี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่บั๊มใช่ไหมครับ
2: ครับผมใช่ครับ
0: วันนี้ผมรบกวนพี่บั๊มพาผมเที่ยวลำปางหน่อยนะครับ
2: ได้เลยครับน้องเต๋ามาถึงลำปางแล้วก็ต้องกลมกลืนกับคนลำปางหน่อย
0: ยังไงฮะ
2: สวมเสื้อ
0: โอ้มีเสื้อด้วยนะ
2: ครับผม

0: นี่เป็นคนท้องถิ่นเลยครับวันนี
1: ้ได้เลยครับผม
0: นี่โหเท่มากเลยครับ
1: งั้นเราไปเลยนะฮะ
0: ครับผม
1: ไปวัดประตูป่องครับพี
0: ่ครับผม
1: ไปครับตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านขอบคุณมากครับพี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดประตูป่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวด้านในเนี่ยเขาทำสวยกาไปรอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับวัดประตูป่องสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2220โดยวิหารอันสวยงามของวัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2409โดยเจ้าวรยานรังสีเจ้าเมืองนครลำปางสร้างแบบโบราณช่างหลวงหน้าบานเป็นลวดลายจีนสวยงามภาพฝาผนังเป็นวิถีชีวิตของชาวลำปาง12เดือนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมนับเป็นวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอย่างเต็มเปี่ยมครับแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: คุณแม่ชื่ออะไรครับ
2: แม่ชื่อแม่ทองกรเจ้า
1: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ตอนนี้แม่กำลังทำดอกพึ่งเจ้า
1: ดอกพึ่งแต่ทำไมเอาอันนี้คืออะไรมะละกอล่ะ
2: อันนี้บ้านเหนือคนตั้งเหนือเขาก็จะห้องว่าบักกุเตศ
1: บักกุเตศก็คือมะเขือเทศ
2: มาใจ
1: ฮะใช่มะละก
2: อ
1: ลอ๋อบ้านผมเรียกบักหูดอกพึ่งคืออะไรครับ
2: ดอกพึ่งคือส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะบูชาของล้านนาของเจ้า
1: ทำไม่ยากนี่ครับ
2: ลองก็ได้เจ้าลองดูเนาะ
1: จุ่มไปก่อนนะครับ
2: พอแล้วพอแล้วอย่า
1: เอาพอแล้ว
2: ก็ไม่เอานาน
1: แต่ก็จุ่มน้ำ
2: น้ำ
1: เอ้ยมะกุเตศแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์นี่จะมาสอนพี่เต๋าทำอะไรครับวันนี
3: ้วันนี้ทำสวยกาบครับ
1: สวยกาบสวยกาบคืออะไรครับ
3: สวยกาบก็คือกรวยดอกไม้นะครับที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชานะครับของภาคเหนือเราไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆเราจะใช้สวยกาบ
1: คือวิชาแบบว่าศิลปะเนี่ยเกรดหนึ่งนะฮะทำได้ไหม
3: ได้ครับ
1: ทำไมเสียงเบาอ่ะ

0: ถัดจากวัดประตูป่องนะครับยังมีอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลนะครับผมนั่นก็คือกู่เจ้าย่าสุตาครับผมตามเลยครับไปกู่เจ้าย่าสุตาครับผมไปเลยครับถึงแล้วครับ
1: ครับผม
0: ถึงแล้วหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับอีกโลกหนึ่งเลยนะครับข้างในนี้นะฮะมีต้นโพที่แบบอายุเก่าแก่น่าจะหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือไว้อยู่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะครับทำให้แบบว่าเราได้มาซึมซับได้เห็นนะครับผมสถาปัตยกรรมที่มีมานานแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะผมเห็นในแอปนะครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปครับผมตามมาครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากครับผม
0: เดี๋ยวเจอกันนะครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมนี่คือบ้านหลุยนะครับผมเป็นเรือนไม้สักโบราณกึ่งปูนทรงปั้นหยา2ชั้นนะครับผมซึ่งเจ้าของเดิมนะครับผมเขาคือคุณหลุยโทมัสกันนิสลีโอโนเวนนะครับเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะครับมาจากอังกฤษนะฮะซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับเกี่ยวกับการทำสัมปทานป่าไม้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยครับบ้านหลุยครับมีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมโคโลเนียนด้านหน้ามีมุก8เหลี่ยมตีเกล็ดไม้ระบายอากาศโปร่งพร้อมบานหน้าต่างมองเห็นได้โดยรอบตัวเรือนด้านล่างนะครับก่อด้วยปูนซุ้มประตูโค้งแบบฝรั่งพร้อมช่องระบายอากาศไม้แกะสลักที่ละเอียดสวยงามด้านข้างมีอาคารสำนักงานเก่าและมีต้นเหลืองอินเดียที่จะผลิดอกบานสะพรั่งในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมและเมษาของทุกปีครับ

0: ถึงแล้วขอบคุณครับพี่จอดรอได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับถึงแล้วครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันดีกว่านะครับผมก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะครับห่างจากบ้านหลุยไม่ไกลนะฮะสามารถเดินมาได้นะครับหรือจะนั่งรถมาเท่ๆมาแบบผมก็ได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีข้าวซอยด้วยนะครับโอ้โหมาแล้วข้าวซอยมาแล้วอันนี้ข้าวซอยอะไรครับ
1: ข้าวซอยไก่
0: ข้าวซอยไก่โอเคได้เวลาทานแล้วครับขออนุญาตถอดอากาศนะครับมาลุยกันเลยเดี๋ยวชิมอะไรก่อนดีชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันนะฮะนี่โอ้โหอร่อยหมดเลยอ่ะร้านนี้ต้องบอกเลยครับต้องมานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะไม่งั้นมาไม่ถึงกระเด็นกินข้าวซอยต้องระวังกระเด็นโอเคครับกินคาแล้วเราต้องกินหวานนะฮะผมจะพาไปทานร้านนี้ครับบอกเลยว่าอร่อยมากเดินทางไม่ไกลครับข้ามถนนมาถึงแล้วร้านนี้ฮะยิ้มคาเฟ่ครับผมตามมาเลยครับแต่งจานมาสวยมากนะครับผมอันนี้คือแอปเปิ้ลใช่ไหมครับแอปเปิ้ลส้มมะละกอกล้วยส้มไม่ใช่อันนี้คือเค้กส้มอันนี้คือเค้กอะไรฮะคัสตาร์ดมาที่นี่ต้องกินนะของอร่อยแล้วเนี่ยโอเคอิ่มท้องเรียบร้อยก็ไปเที่ยวกันต่อได้ครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือวัดปงสนุกครับผมโอเคครับพี่ไปได้เลยครับ Go!

วัดปงสนุกเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจอีกวัดหนึ่งของจังหวัดลำปางพบหลักฐานกล่าวถึงวัดปงสนุกในปีพุทธศักราช1929ในตอนนั้นใช้ชื่อว่าวัดเชียงภูมิโดยหมื่นโลกนครผู้รักษาเมืองใช้เป็นที่ตั้งรับทัพอยุธยา

างจากวัดปงสนุกมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่มีชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงครับนอกจากความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาแล้วนะครับวัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตยาวนานถึง32ปีด้วยกันก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปยังเชียงใหม่เวียงจันทร์กรุงธนบุรีและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองครับสถานที่ต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสตรีทอาร์ตกันครับนี่ครับผมสตรีทอาร์ตนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสะพานรัชดาภิเษกหรือว่ากาดกองต้านะครับเราก็สามารถมาถ่ายรูปชิคๆได้นะครับเพราะที่นี่นะครับผมเขามีโครงการ

นะครับ River Street Art นะครับผมที่รวบรวมศิลปินมากฝีมือนะครับผมกว่า20กว่าคนเพื่อมาสร้างสรรค์นะครับผมสตรีทอาร์ตบนกำแพงเหล่านี้นะครับผมสามารถเป็นถ่ายรูปลงได้ถ่ายวิดีโอทำบล็อกทำ YouTube มีตั้งแต่ฝั่งนี้ยันฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่ก็ยาวประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะครับใครที่มาลำปางต้องมาแบบถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตนะครับกำแพงมีทั้ง2ฝั่งนะครับตาดานะครับถัดจากสตรีทอาร์ตนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ขายเซรามิกของจังหวัดลำปางนั่นเองตอนนี้ก็มีเซรามิกให้เลือกชมหลายร้านมากๆนะครับผมมีหลายแบบให้ด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่าที่นี่นะครับผมเป็นเซรามิกหมดเลยถ้วยตาไก่อุปกรณ์ตกแต่งบ้านนี่มีตุ๊กตาไล่ฝนด้วยน่ารักมากหลังจากที่เราช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันดีกว่านะครับวันนี้ที่ผมจะไปนั่นก็คือโฮมสเตย์คัมออนตามมาเลยครับ

นี่ครับผมขันโตกมาแล้วนะครับผมที่โฮมสเตย์ที่คัมออนแห่งนี้นะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากห้องนอนนี่แบบโอ้โหน่านอนมากๆแล้วคิดว่าตอนกลางคืนนี้อากาศคงเย็นสบายมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าลำปางหนาวมากเดี๋ยวมาแนะนำเมนูก่อนนะครับอันนี้คือหมูทอดนะครับชุดผักเครื่องเคียงกับน้ำพริกหนุ่มและเมนูนี้นะครับผมคือเสียงดาผัดไข่คุณแม่บอกว่านะครับถ้ามาพักที่นี่แล้วเนี่ยห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดนะครับผมนั่นก็คือแกงฮังเลและเมนูสุดท้ายคือแกงแครครับโอเคแนะนำเสร็จแล้วก็ชิมสิครับมา

0: คุณผู้ชมไปเที่ยวถนนคนเดินกาดกองต้ากันครับโอ้โหตอนนี้นะครับที่กาดกองต้านะคนเยอะมากๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะตลาดที่นี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวดีกว่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างเดินไปสดๆนี่แหละนะดูไปเรื่อยๆตามมาเลยฮะคำว่ากาดกองต้านั้นมีความหมายว่าตลาดตรอกท่าน้ำโดยเรียกตามที่ตั้งที่อยู่ขนานกับแม่น้ำวังครับซึ่งบนถนนที่เป็นที่ตั้งของกาดกองต้ามีอาคารโบราณอายุกว่า100ปีที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากๆเลยครับนั่งพักหน่อยเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วโอเคนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับต้องบอกว่าเป็นสีสันอีกสีสันหนึ่งเลยนะครับผมของชุมชนท่ามะโอนะครับที่แบบว่าผมมาแล้วหลงเสน่ห์มากๆมีทั้งสตรีทฟู้ดนะครับของฝากก็มีของกินเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีมุมถ่ายรูปชิคๆด้วยถ้าพูดถึงคนที่นี่นะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมแล้วก็น่ารักใจดีจริงๆยิ้มแย้มไม่หมดนะก็เลยขอมาพักก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะต้องตื่นแต่เช้านะครับผมก็เป็นว่าวันนี้ก็ขอพักเหนื่อยแค่นี้ก่อนนะฮะขอจิบกาแฟแล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักโฮมสเตย์คัมออนแล้วก็กลับไปนอนนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะบ๊ายบายแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะเป็นไง
0: ครับ
1: หลับสบายดีไหม
0: หลับสบายดีมากเลยครับผมอากาศดีมากครับคุณแม่ครับ
1: มีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆนี่นะจ
0: ัก
1: รยานไปได้แป๊บเดียว
0: ยืมจักรยานที่นี่ได้ใช่ไหมครับผม
1: ได
0: ้ครับงั้นผมขอตัวนะครับได้ครับเจอกันครับ
1: จักรยานเลย
0: ได้ครับ

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านครัวคุณยายนะครับวันนี้ก็มีเซตอาหารเช้านะครับขนมปังแล้วก็นี่ครับโจ๊กใส่ไข่เดี๋ยวผมขอตัวทานข้าวเช้าก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยาน

ตอนนี้นะครับจ๋าอยู่ที่ถนนสายวัฒนธรรมนะครับผมเป็นถนนที่สวยงามมากนะครับและวันนี้เขาจัดงานอยู่ด้วยนะฮะและผมได้นัดท่านปลัดไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอท่านในงานกันครับ

0: 잔대.
1: 아, 남편 잔대.
2: ก่อนจะกลับกันนะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่มิวเซียมลำปางกันครับ
0: สวัสดีครับพี่เมย์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สว
3: ั
0: สดีครับพี่เมย์ครับเดี๋ยวช่วยเล่าถึงมิวเซียมลำปางหน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
3: ได้ค่ะมิวเซียมลำปางของเราที่นี่นะคะเกิดขึ้นค่ะจากความร่วมมือของเทศบาลนครลำปางค่ะเครือข่ายประชาชนค่ะแล้วก็สพร.ค่ะหรือว่าสถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั่นเองค่ะ
0: วันนี้จะพาต๋าไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับ
3: โอ้ข้างบนนะคะเราจะเป็นที่ที่เหมือนนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางค่ะมารวบรวมมาที่นี่ก่อนให้เราได้มาดูที่นี่แล้วก็ได้ไปดูของจริงทีหลังค่ะ
0: โอเคครับผมงั้นเราไปกันเลยไหมคร
3: ับ ได้เลยค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
2: มิวเซียมลำปางหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางคือหนึ่งในต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์เมืองในระดับจังหวัดลำปางนิทรรศการทั้งหมดนะครับในมิวเซียมเนี่ยที่จะนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่เทคโนโลยีและอินเทอร์แอคทีฟโดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น16ห้องนิทรรศการด้วยกันให้ชมอย่างเต็มอิ่มนะครับ

ช่วงเวลาแห่งความสุขของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางกับเต่าในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับก่อนจากการอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวชุมชนยมวิถีกันเยอะๆหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยได้มีรายได้ที่ยั่งยืนกันครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนอะไรติดตามกันให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เชียงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
1: ใจยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊
2: ะ
1: ยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
1: ได้จ้ะยาย
3: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
4: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
3: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจังเป็นไง

0: ลับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วล่ะลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
2: เรียนเหรอจ๊ะยายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ๊ะยายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ๊ะยายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
2: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะยังไม่พังจ๊ะยายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเน
3: า
1: ะ
3: สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
2: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เอง
4: ตั้มตั้มร้องไห้ทำไม
5: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
4: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
6: เพียงขวัญมานี่หน่อยสิ
4: อ้าวฮะ
6: ทําว่างมั้ยเรามีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
4: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
6: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จําเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
4: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
6: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
2: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู
7: ่พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทําเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทํางานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคําสั่งนะคะแล้วก็มีน้ําใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสําเร็จนะคะในการมีน้ําใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทางรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูก

0: ูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่าง

0: ดอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถูกไหมคะใบไม้แห้งนี่เอาออกเลย
1: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
0: จ้ะ
1: กวาดตามทีหลังครับ
0: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
1: กว้าง8เมตรครับ
0: 8เมตร
1: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
0: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปนี่ใช่ไหมคะ
1: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไปมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
0: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
1: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
0: อ๋อบ้านดงผาปูนกับบ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
1: ครับอีกหมู่บ้านนึง
2: วันนี้นอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วลมแล้วลมแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาด
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
1: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้รสฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: อันนี้เนี่ยถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็

0: ักง่ายกว่าเนาะปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
1: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นสิทธิกฎที่ชาวบ้าน
2: ค่ะ
1: ตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่ม
2: ค่ะ
1: เพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
0: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะอันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้วล้มแล้ว

0: วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะ
1: อันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆอวยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับข้าวกัน

0: ำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่ๆบางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอีโลค่ะซึ่งผักอีโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราไปเรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได
1: ้ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงจริงด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เนาะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบ

0: ชำซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีสีค่ะค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนา
1: ะ
0: โอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: เด็ดสุด
1: ๆโหหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: ไหมคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย์
2: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
3: แกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: ค่ะเกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
3: ส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: ยจานที่2ของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนาะตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้
1: มตำเลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี่
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ม่ที่เขาทำให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บอันนี้เนี่ยด้วยความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมาในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บีบี้หน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: มมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอะเนาะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอะอร่อยมากนี่อีกเนื้อไ
1: ทยต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงๆคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ือต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เอาพี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดเว้ยเจอจำบ่ายเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆชื่นชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มี

0: กิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเจตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
1: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับนี่คือรายการเกษตรไทยไอดอลเอ้าทำไมมีแต่รถอ่ะผิดรายการปะเนี่ยวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยเพชรเกษม46กรุงเทพมหานครครับจากโรงรถเล็กๆหลังบ้านถูกแปลงให้เป็นฟาร์มขนาดย่อมปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วไข่ที่ได้นะครับเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแลกเป็นเศษผักคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดหรอกครับเศษผักจริงๆว่าแต่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยเขาจะเอาเศษผักไปทำอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันเลยดีกว่าครับ
1: ชารีบุญยวินิตอดีตเชฟหนุ่มวัย20ผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นเศษผักเหลือทิ้งจำนวนมหาศาลในห้องครัวอยู่ทุกวันเขาคิดว่าจะมีทางไหนที่จะกำจัดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะเหล่านี้ได้บ้างคำถามนี้เองที่จุดประกายให้เขาหันหน้าเข้าสู่การเป็นเกษตรกรและเดินทางมาพบกับเพื่อนร่วมงานใหม่ที่มีชื่อว่าไส้เดือน
0: โทษนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนี่ลุงลีนั้นไม่ดูแล้วหน้าอ่อนกว่าวัยมากเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ทำอะไรอยู่
2: ครับก็กำลังให้อาหารไส้เดือนครับ
0: อาหารไส้เดือนเมื่อกี้เห็นแอบปรุงแบบมีฉีกทงฉีกผัก
2: ใช่ช่วยเขาเคี้ยวหน่อย
0: ได้มายังไงผักใน
2: ถังเนี่ยเราเนี่ยไปขอเข้ามาเราก็เลยเอาของในฟาร์มเราเนี่ยที่เราผลิตได้อย่างเช่นไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยไปแลกเข้ามา

0: ไข่เลี้ยงเองนะฮะขอบคุณมากครับได้นะคร
1: ับขอบคุณครับ
0: โอเคครับขอบคุณมาก
1: ทำไมถึงเริ่มการเลี้ยงไส้เดือนได้อ่ะ
2: จริงผมชอบไส้เดือนอย่างตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปดูแลเขามากเรามีเวลาไปทำอย่างอื่นพอเรารู้จักกันนานๆเข้าเนี่ยเราเริ่มเข้าใจลักษณะพิเศษของเขาหลายๆอย่างคือนอกจากทำให้ดินดีเนี่ยยังทำให้น้ำดีครับคือบำบัดน้ำบำบัดดินผมชอบประโยชน์ของไส้เดือนคือเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยได้ปุ๋ย1 2น้ำหมักแล้วก็3เนี่ยคือตัวไส้เดือนซึ่งปกติภาชนะเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเราต้องเจาะรูเพื่อระบายน้ำเพราะว่าไส้เดือนไม่ชอบน้ำขังคือจริงๆแล้วเนี่ยเลี้ยงไส้เดือนเราจะมีเศษผักกับมูลสัตว์แต่ในที่เนี้ยผมใช้เป็นลักษณะของเน้นกำจัดเศษผักจะเป็นดินก็ได้ขุยมะพร้าวก็ได้เปลือกถั่วก็ได้ใบไม้แห้งก็ได้กระดาษรีไซเคิลก็ได้กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้เพราะว่าผมเน้นผลิตตัวไส้เดือน
1: อ๋อคือกระบะเนี่ยคือเพาะไส้เดือนเลยล่ะ
2: ไส้เดือน
3: วงจรชีวิตของไส้เดือนดินจะประกอบด้วย4ระยะครับระยะแรกก็คือระยะถุงไข่หรือที่เรียกว่าโคคูนไข่จะมีขนาดประมาณ5มิลลิเมตรใช้เวลา 7-13 วันไส้เดือนจะฟักออกจากถุงก้าวสู่ระยะตัวอ่อนระยะนี้ลูกไส้เดือนจะมีตัวเล็กสีขาว2สัปดาห์ต่อมาไส้เดือนก็จะก้าวสู่ช่วงของวัยรุ่นกันแล้วล่ะครับระยะนี้เรียกว่าระยะก่อนเต็มวัยสีของไส้เดือนจะเป็นสีแดงขนาดตัวจะเริ่มใหญ่ขึ้น 1 เดือนต่อมาก็จะเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์โดยไส้เดือนดินจะนำส่วนท้องแนบติดกันและสลับหัวสลับหางกันเป็นปลาท่องโกอย่างที่เห็นนี่แหละครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะได้เป็นไข่โคคูนอีกครั้งวนเป็นวงจรอย่างนี้ล่ะครับ
1: อันนี้พันอะไรฮะ
2: พันแอฟริกันไนคอลเลอร์หรือว่า AF ที่เขาเรียกกันครับ AF ซูเปอร์สตาร์
1: อันนี้โตเต็มวัยยัง
2: โตเต็มวัยก็ไม่เกินคืบนะฮะก็ใหญ่กว่านิ่งนิดเดียวฮะคือไม่ใช่ไส้เดือนไซส์ใหญ่แล้วก็เพิ่มจำนวนอยู่อย่างเงี้ย
1: ปาดไปแต่ละปาดนะไส้เดือนนี่เยอะเลยอ่ะ ปาดปุ๊บเยอะขึ้นมาเยอะเลยอากาศดีอาหารดีดนตรีไพเราะไส้เดือนเขาก็จะแบบผสมพันธุ์กันไงแล้วแบบผสมกันทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยเดือนนึงก็ออกไข่ออกลูกมาเพียบอ่ะแล้วหลังจากเนี้ยนี่แหละคือวัตถุดิบหลักในการที่ไปผลิตปุ๋ยหมัก
3: หลังจากขยายพันธุ์ไส้เดือนแล้วก็จะนำไส้เดือนที่ได้เข้าสู่กระบวนการทำปุ๋ยและน้ำหมักมูลไส้เดือนต่อไปครับ
1: นี่รอด้วย
2: อยู่ๆเนี่ยจะเอาขี้วัวมูลสัตว์อะไรมาใช้เนี่ยเอามาใส่เลยไม่ได้เพราะว่าในมูลสัตว์เนี่ยมันมีความร้อนอยู่ทีนี้เราเอามาแช่น้ำเราแช่ประมาณ 3-4 วันหลังจากที่เราแช่เนี่ยเราก็คลุกเคล้าให้คลายแก๊สให้ทั่วก่อนที่เราจะใช้ฮะเราหมักบินไว้ก่อนตัวนี้มันจะเป็นที่ขี้วัวที่คลายแก๊สมาแล้วรอบหนึ่งรอบนี้เราแค่ทำให้มันกลับมานิ่มชุ่มฉ่ำ
3: หลังจากเตรียมมูลวัวเรียบร้อยแล้วก็นำเศษผักมาใส่ในกระบะในอัตราส่วนมูลวัว 70% เศษผัก 30% รวมกันให้ได้5กิโลกรัมใส่ไส้เดือนลงไป500ตัวครับถึงขั้นตอนนี้ก็ให้ปิดด้วยรอบครอบอุปกรณ์พิเศษที่ลุงรีคิดค้นขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไส้เดือนหนียังไงล่ะครับอีกทั้งยังช่วยกรองแสงให้สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเจริญเติบโตของไส้เดือนอีกด้วยล่ะครับ
1: เอาไส้เดือนลงเสร็จแล้วต้องเลี้ยงนานไหมกว่าจะได้แบบมูลไส้เดือนน้ำหมักมูลไส้เดือน
2: ครับไส้เดือนจะกินหมดเกลี้ยงทุกอย่างภายใน1 เดือนนะฮะแล้วกินข้างล่างถ่ายข้างบน

0: เรารดน้ำ2สัปดาห์แรกเราจะไม่ลดให้น้ำหยดเป็นการลดแบบบ่ม
1: ระหว่างนี้เราก็ดูแลโดยการรดน้ำสัปดาห์ละครั้งช่วง2สัปดาห์แรก
2: เคยลด

0: ถอยู่แล้วพัดตกลงมาไหมฮะ
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยเหรอ
2: สัปดาห์ที่3จะรดน้ำด้วยระบบน้ำหยดเพื่อเป็นการเก็บน้ำหมักน้ำหมักที่ได้นี้มาจากน้ำที่ขับถ่ายผ่านลำตัวไส้เดือนน้ำที่ชะล้างผ่านมูลไส้เดือนและน้ำจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ภายในแต่ละคอนโดยังไงล่ะครับ
0: ผมเห็นสังเกตว่ามีเนี่ยมีเชือกอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะ
1: ใช่ครับมันจะค่อยๆหยดฮะ
0: อ๋อเหรอเป็นระบบน้ำหยด
2: แล้วน้ำก็ไหลลงมาเป็นทอดๆถูกเก็บไว้ที่คอนโดชั้นล่างสุดสุดท้ายก็เปิดก๊อกออกมาเพียงเท่านี้ก็ได้ผลิตภัณฑ์น้ำหมักมูลไส้เดือนกันแล้วล่ะครับ
0: เปิดออกมาปึ๊บเลย
1: สัปดาห์ที่3เราได้น้ำหมักที่มูลไส้เดือนแล้วถ้าเกิดว่าเราเช็คสภาพแล้วมันยังไม่เข้มข้นพอแล้วก็เอาที่เปิดออกมาเนี่ยขึ้นไปลดลงมาใหม่จนกว่าที่มันจะได้คุณภาพที่โอเคสัปดาห์ที่4เราไม่ลดน้ำเพื่อให้ดินกลับมามีความเข้มข้นอีกครั้งวันสุดท้ายที่เราร่อนเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์คัดแยกไส้เดือนออกเราก็ทำบ้านไส้เดือนใหม่แล้วก็เอาไส้เดือนวนกลับมาใช้เราคัดแยกตัวไส้เดือนออกไปที่เหลือทั้งหมดคือปุ๋ย
0: อดีตบ้านเก่าเนี่ย
1: ใช่ครับผม
0: จะกลายเป็น
1: ปุ๋ยมูลไส้เดือน
0: ปุ๋ยมูลไส้เดือนนั่นหมายความว่าในเขาเรียกว่าคอนโดนี้ดีกว่านะ
1: คร
0: ับพอเสร็จกระบวนการ1เดือนก็จะได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือน
1: มูลไส้เดือน
0: มูลไส้เดือน
1: แล้วก็ตัวของเขาเองที่เพิ่มจำนวนขึ้น3เด้งนะฮะ
0: 3เด้งใน1เดือน
1: เราหลับไปเราไปต่างจังหวัดไส้เดือนทำงาน
2: นอกจากการมุ่งเน้นที่จะผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนแล้วลุงรียังนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบมาผสมผสานกับเกษตรกรรมนำเสนอเรื่องราวการเลี้ยงไส้เดือนออกมาในรูปแบบที่คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ง่ายอีกด้วยนะครับโอ้ยฝีมือจริง
0: ๆตอนนี้ทำมา2ปีกับธุรกิจตรงนี้
1: ครับขึ้นปีที่3จากฟาร์มเล็กๆฟาร์มเถื่อนมีลุงคนนึงไว้หนวดทำสวนหลังตอนนี้เราเป็นสวนผักโรงรถที่อยู่ในการดูแลของสสส.โครงการสวนผักคนเมืองนะครับก็เปิดอบรมทุกเดือนจะเป็นสัปดาห์ที่2ของทุกเดือ นเป็นวันอาทิตย
0: ์ครับแล้วอย่างว่ามีกลุ่มเพื่อนที่เป็นThailand Young Farmer คืออะไรยังไงฮะ
1: Thailand Young Farmer เนี่ยเป็นคำประกาศความสำเร็จระดับหนึ่งว่ามันมีคำว่า Young Farmer มันมีคำว่าเกษตรกรหนุ่มเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วนะแล้วผมตั้งกลุ่มขึ้นมาเริ่มต้น7คนทุกคนเป็นวัยเดียวกันหมดเจอกันเพราะว่าเลี้ยงไส้เดือนเหมือนกันและโคจรมาเจอกันเองแล้วก็มองเห็นว่ามีความต้องการทำให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่สร้างสรรค์แล้วก็เท่มาก
0: ๆชิดมากๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกมาได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือนทั้งปุ๋ยมูลไส้เดือนตลาดลูกค้าเขาเป็นยังไงฮะมันขายได้ไหมขายดีไหม
1: ตัวมูลไส้เดือนเนี่ยเดี๋ยวเริ่มจากมูลไส้เดือนก่อนออเดอร์ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ตันต่อเดือนทำคนเดียวไม่ได้เราต้องเป็นผู้รวบรวม มันขยับจากนักเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยกลายเป็นผู้รวบรวมปุ๋ย
0: แล้วน้ำหมักอีกอะ
1: ตัวตลาดน้ำหมักเนี่ยก็จะไปนิยมในลักษณะของผสมอาหารสัตว์อย่างเช่นกุ้งเป็นต้นที่คลุกเคล้าด้วยน้ำหมัก
0: ไม่เหม็นเหรอ
1: น้ำหมักตัวนี้ไม่มี
0: ไม่มีกลิ่นเลย
1: ไม่มีกลิ่นได้เห็นเลย
0: อันนี้คือ2หลักที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนหลักๆ
1: ครับหลักๆ
0: รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับอย่างผักที่เราปลูกได้เนี่ยไปทำอะไรยังไงบ้าง
1: เราจะเอาอาหารไปนำเสนอเขาโดยที่เราจะปลูกวัตถุดิบจากดินของเรานะฮะการทำกิมจิผมสนใจเพราะว่ามันเกิดจากการรวมตัวกันของผักเกือบ9ชนิดเกิดเศษผักเศษผักเอาไปเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ทำบ่อยไหมกิมจิเดือนนึง
1: กิมจิเนี่ยทำเดือนละครั้งให้ลูกค้าง้อให้ลูกค้าตาม
0: รายได้จากการทำธุรกิจเกี่ยวกับไส้เดือนเนี่ยมันอยู่ได้ไหม
1: อยู่ได้ดีมากๆและไม่มีแววที่จะลดลงอย่างยั่งยืนคนต้องการเข้าใจออแกนิกแล้วก็อยากสัมผัสกับออแกนิกที่แท้จริงซึ่งเราทำออแกนิก 100% อยู
0: ่โอเควันนี้ขอบคุณมากมุมมองดีๆความรู้ที่ให้นะครับขอบคุณมากครับลุงดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: การเป็นเกษตรกรผู้สร้างสรรค์ต่อยอดความรู้ความคิดและไม่อยู่ที่จะพัฒนานำเสนอการเกษตรในรูปแบบที่สุดเท่แล้วก็เข้าใจง่ายทำให้เรารู้นะครับว่าการที่จะเป็นเกษตรกรที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้ามีความรักแล้วก็ตั้งใจจริงครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าชารีบุญยวินิตหรือลุงรีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับนี่ฮู
1: ้รับเลยครับลุงรีเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ไอ้ผิดคนนี่ครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลบนพื้นที่ทำกินเพียง1ไร่ครับอย่างชีพด้วยการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็ให้พืชกับสัตว์สร้างประโยชน์เกื้อกูลกันและกันอย่างสมดุลลดแรงงานต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสร้างรายได้1ไร่ 200,000 บาทฟังไม่ผิดครับ1ไร่ 200,000 จริงๆว่าแต่เขาทำได้ยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปเลยจะมีปล่อยเขาไปเดินเล่น
1: มั้งอ๋อไม่ต้องปล่อยนะเขาอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยพอนานเขานั่งเขาจะไข่เขาก็นอนไข่ก็ไปเล่นมะนาวไข
0: ่และนี่ก็คือพี่สุชนสุขเกษมเกษตรกรคนเก่งแห่งบ้านสารพีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าของสวน1ไร่ 200,000 ของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: ในปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรนึกจะปลูกอะไรก็ฟืนปลูกเลยเห็นตรงไหนดินดีก็ปลูกแต่ไม่ได้มองอากาศว่ามันล้มไหมพืชทุกตัวต้องการแสงแดดมีไม่กี่ตัวที่ไม่ต้องการแสงแดดอย่างเช่นกล้วยไม้ต้องทำสแลน
0: ครับ
1: ผมก็จะแนะนำบางส่วน
0: พี่สุชนตั้งต้นจากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่1ไร่1แสนมาตั้งแต่ปี2547ครับโดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องพี่สุชนบอกว่าถ้าจะทำตามทฤษฎีนี้ให้ได้ผลจะต้องเข้าใจพื้นที่การเกษตรของตนเองให้ดีซะก่อนนะครับ
1: ตอนนี้ทางเนี้ยทางทิศตะวันออกเราก็จะปลูกพืชเตี้ยๆแล้วไล่ขึ้นไปจนถึงพืชสูงทิศตะวันตกเนี้ยส่วนใหญ่สังเกตลมฝนฟ้าแรงจะมามันก็จะบังต้นใหญ
0: ่ๆ
1: ต้นเล็กๆก็ไม่กระทบกระเทือน
0: ทำมาได้5ปีพี่สุชนก็สามารถมีรายได้ 100,000 บาทต่อไร่ตามเป้าที่วางไว้เป๊ะๆ เลยล่ะครับและก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ยังคิดค้นวิธีใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับสวน1ไร่แห่งนี้ด้วยนะครับอย่างการเลี้ยงไก่ไว้ในตะกร้าแล้วผูกติดไว้กับต้นมะพร้าวอย่างนี้ก็เป็นวิธีที่ได้ประโยชน์หลายต่อเลยล่ะครับ
1: แต่ขี้ไก่สดเนี่ยพอมันหล่นมาปุ๊บเนี่ยพอมาโดนอากาศสักพักนึงฟาร์มร้อนมันก็จะกระจายหายไปก็เหลือแต่สารอาหารที่สุดยอด
0: จะบอกว่าเป็นต้นมะพร้าวที่ด้านล่างเนี่ยเต็มไปด้วยมูลไก่แล้วก็น้ำรดก็มีน้ำพูดไว้ได้ปุ๋ยตลอดปีว่ากันเถอะ
1: ก็คือได้ปุ๋ยตลอดเขาก็เลยให้ผลผลิตทั้งปีโดยไม่มีวันหมด
0: ได้ไข่ไก่ทุกเช้ามีปุ๋ยให้มะพร้าวทุกวันมะพร้าวแต่ละต้นก็เลยให้ลูกดกอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้ยดกขนาดนี้ระวังจะล้มทับเอานะครับเฮ
2: ้ยพี่แล้วต้นนึงนี้มันได้สักกี่ลูกเนี่ย
1: ถ้าทลายนี่ก็10ลูกขึ้นไปอ่ะคราวที่แล้วถึงมา3ทลายได้49ลูกอ่ะขายลูกก็10บาท
2: เฮ้ย
1: ต้นเดียว
2: ต้นเดียวเกือบ500
1: เกือบ500
2: ขนาดลูกละ10บาทนะ
1: ลูกละ10บาท
0: เคล็ดลับการเกษตรในแบบฉบับของพี่สุชนก็คือสัตว์ที่เลี้ยงไว้จะต้องทำประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างเจ้านกกระทานอกจากจะทำหน้าที่ออกไข่แล้วยังมีงานพิเศษให้ทำด้วยนะครับ
2: แต่เต็มมือเลยครับผมนกกระทาน
1: กกระทาย
2: ังได้ไข่แล้วมูลนกกระทาเทลงไปใน
1: ถังเนี้ย
2: มีอะไร
1: ในถังนี้เราเลี้ยงไส้เดือนไว้ธรรมดาไส้เดือนเนี้ยเขาจะกินมูลสัตว์อยู่แล้ว
2: ครับ
1: เราไม่ต้องไปหาซื้อมาใส่เราก็เอานกกระทามาไว้ข้างบนจ้ะขี้นกกระทาเข้าไปอยู่ในท้องไส้เดือนเหมือนผ่านโรงงานผลิตปุ๋ยย่อยออกมาเป็นปุ๋ยอย่างดีเหมือนกับกินข้างขาว
0: มูลไส้เดือนนั้นถือว่า

0: ปุ๋ยชั้นดีใส่พืชก็งามขายก็ได้ราคานอกจากนี้ฉี่หรือน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ยังมีประโยชน์นานับประการเลยล่ะครับนำไปฉีดพืชผลเพื่อเปิดตาดอกและตาดอกได้อย่างดีเลยล่ะครับ
1: ฉี่เดือนก็ขายเนี่ยขวดละ50บาทเอาไปผสมน้ำฉีดต้นไม้ได้เลย
0: น้ำหมักมูลไส้เดือนสามารถเก็บได้สัปดาห์ละครั้งครับแค่ราดน้ำบดปากบ่อทิ้งไว้ประมาณ20นาทีจากนั้นก็นำภาชนะมารองจากท่อได้เลยละครับ
2: มูลเศษมูลไก่อะไรนี่เขาออกมาหมดเลยนะต้องไปกรองก่อนมั้ย
1: ต้องไปกรองก่อนยังมูลมันเนี่ยพอมันมีเยอะเราก็เอาไปตากแดดแพ็คใส่ถุงทีละ5โล6โลโล30
2: ก็จะได้อย่างเนี้ยประมาณสัก3ขวด
1: 3ขวด
2: ต้องการเปิด1ครั้งต่อไปนี้เราไปไหนครับพี่
1: ไปเก็บไข่เป็ด
2: มีไข่นกกระทาแล้วยังไม่พอเอาไข่เป็ดด้วยนะพี่นะ
0: พื้นที่บริเวณนี้พี่สุชนตั้งใจเลี้ยงสัตว์ปีกเอาไว้เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ครับจึงต้องออกแบบและวางแผนการเลี้ยงให้เป็นระบบโดยพื้นที่ของบ่อต้องสูงกว่าถังหมักแก๊สชีวภาพครับเวลาล้างทำความสะอาดบ่อมูลสัตว์จะได้ไหลตามท่อลงบ่อมาแก๊สไปได้เลยยังไงล่ะครับ
2: พี่มีนกกระทาพี่มีไก
1: ่
2: เลี้ยงไว้บนเป็ด
1: เ
2: หม
1: ือ
2: นสัตว์ชั้นสูงเลยนะแล้วเป็ดพี่ไม่เปื้อนแบบมูลไก่มูลนกเหรอ
1: เป็ดสัญชาตญาณเขาต้องเล่นน้ำมูลแต่เขาอยู่ข้างบนเนี้ยพอไก่ขี้มาเลอะเขาก็ลงไปเล่นอาบน้ำแต่ก่อนเราจะเปิดสปริงเกอร์เราก็เอาปุ๋ยน้ำชีวภาพสาดไปก่อน
0: ก่อนล้างบ่อก็ต้องราดน้ำหมักเปลือกสับปะรดทุกครั้งนะครับเพื่อช่วยดับกลิ่นและเร่งการเกิดแก๊สภายในถังหมัก
2: ใช้ได้เลยโอเค
1: เดี๋ยวตอนนี้เราก็เปิดสปริงเกอร์
2: เป
1: ิ
2: ดสปริงเกอร
1: ์แล้วเดี๋ยวให้เป็ดก็เขาขึ้นมา
2: อ๋อถ้าเปิดปุ๊บเป็ดจะมาเลยเหรอ
1: เดี๋ยวเป็ดจะขึ้นมาล้างแต่เราต้องแอบก่อนเป็ดเขาอาย
0: การเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดนอกจากจะต้องคำนึงถึงเรื่องประโยชน์และการใช้แรงงานจากสัตว์แล้วการจัดสรรพื้นที่เลี้ยงและจำนวนการเลี้ยงก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ว่าสัตว์นั้นจะอยู่บนบกหรืออยู่ในน้ำอย่างนี
2: ้ได้ไข่มาเพียบเลยพี่เดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปทำอะไรเนี่ย
1: ไปทำไข่เค็มและต้มยำ
2: ไข่เค็มต้มยำปั๊บโหสุดยอด
1: อันนี้ก
2: ็ตรงนี้คืออะไร
1: กุ้งตะก้า
2: อะไรนะ
1: กุ้งตะก้าก
2: ุ้งตะก้าก
1: ุ้งตะก้าแต่ก่อนเนี้ยลุงเลี้ยงปล่อยทั่วไปเนี่ยเวลาอยากจะดูตัวหายากมากไม่รู้อยู่ตรงไหน
2: เออจริงจริง
1: พอลอกคราบปุ๊บโดนกินกันก็เลยจับมาขังเดียวอยู่ในตะก้า
0: ในตะกร้ามีกุ้งนอกตะกร้าพี่สุชนก็เลี้ยงปลาเอาไว้ครับแต่ไม่ได้เลี้ยงไว้เฉยๆนะครับปลาเหล่านี้เขาก็มีหน้าที่เหมือนกัน
1: ปลาก็จะทำออกซิเจนให้กุ้ง
2: ทำยังไงครับ
1: เนี่ยเขาก็จะวิ่งเล่นกันทั้งวันเนี่ยทำให้น้ำนี่ไม่นิ่งทำให้น้ำไม่นิ่งเราก็เลี้ยงสารพัดปลาและปลาเราก็ขายได้ด้วย
2: มีปลาอะไรบ้าง
1: ปลานิลปลาทับทิมปลาสวาย
2: ไหนแล้วผมอยากดูกุ้งพี่มันจะตัวแค่ไหนอยู่ในตะกร้าเนี่ยแล้วกุ้งเขาก็กินอาหารเหมือนปลาเนี่ย
1: กุ้งก็กินอาหารเหมือนปลา
2: เอ้ยนี่ไงลอกแล้ว
1: เนี่ยลอกคาบแล้วข่าวจ้วนนะ
2: ส่วนในนี้ก็เป็นคาบ
1: คาบครับแล้วคาบนี่ไม่ต้องออก
2: ทำไมฮะ
1: เดี๋ยวก็จะกินเขาหมดเกลี้ยงเลย
2: ก็คือกุ้งกล้ามกรามกุ้งแม่น้ำเรานี่แหละใช่ไหม
1: โอ้ตัวอ้วนน่ากินยังเลยนะโอ้ตัวย่างนะสุดยอดเลย
2: กิโลนึงนี่หลายตังเลยนะ
1: ก็สายนี้น่าจะอยู่ที่800 900
2: โหแล้วอย่างนี้ตะกร้าหนึ่งนี่กี่ตัวพี
1: ่ตัวเดียวไง
2: อ
1: ๋
2: อ
1: แล้วก็มีจะมีอาหารกินตลอดเนี่ยเขาก็อยู่อย่างแบบสบาย
0: ๆอยู่ที่นี่ครับทุกคนต้องทำงานสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในสวนนี้เขาก็ทำงานกันพี่เขาบอกว่าถ้าไม่ทำงานต้องลงไปอยู่ในตะกร้าอย่างนั้นมาช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำหน่อยดีกว่าเหนื่อยนะเนี่ยเสียงแหบเหงื่อออกหัวล้านเลยในน้ำมีผู้ช่วยบนบกก็มีผู้ช่วยไม่เว้นแม้แต่ในอากาศก็ไม่ขาดผู้ช่วยนะครับพี่สุชนเลี้ยงชันรงค์เอาไว้ช่วยผสมเกสรให้กับไม้ผลซึ่งชันรงค์ก็เป็นแมลงจำพวกเดียวกับผึ้งนั่นล่ะครับแต่ว่าตัวเล็กกว่าแล้วก็ไม่มีเหล็กในโดยธรรมชาติของชันรงค์แล้วจะบินหากินไม่ไกลจากรังเกิน30เมตรครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่หนีไปรับงานพิเศษที่สวนอื่นแน่นอนเลยครับ ถึงตอนนี้เรา

0: คุยกับพี่สุชนกันดีกว่าครับว่ารายได้ที่ว่า 200,000 บาทนั้นมาจากที่ไหนกันบ้าง
1: รายได้เนี่ยก็จะมาจากรายวันรายเดือนรายปีรายวันเนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวเก็บผลผลิตอย่างเช่นเก็บไข่ขายถ้ามาเป็นรายเดือนอย่างเช่นผลไม้ให้ผลผลิต
2: ผลไม้มีอะไรบ้าง
1: จะเป็นมะพร้าวมะละกอมะละกอส้มพวกนี
2: ้แล้วก็
1: มะม่วงใช่แล้วก็ปลากบ
2: ครับ
1: แล้วก็ถ้ารายปีจะมีกุ้งตะกร้าเพราะว่าปีหนึ่งเลี้ยงได้ครั้งหนึ่ง
2: ผลผลิตที่ได้มาที่พูดมาเนี่ยเราต้องออกไปขายไหมหรือว่ามีคนเข้ามาซื้อเอง
1: เริ่มแรกเราเอาออกไปขายคนมาซื้อไม่พอพอตอนหลังๆถ้ารอผมไปขายเขาไม่ได้กินเขาเข้ามาซื้อที่บ้านดีกว่าจนมาถึงปัจจุบันเนี้ย200,000จากการที่เราจดบัญชีครัวเรือนไปด้วย
2: มีบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายไว้ตลอด
1: ใช่พอเราได้ผลผลิตแล้วฮะส่วนหนึ่งถ้าเราจะต้องการให้มันเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกยกตัวอย่างเช่นไข่ไก่ไข่ฟอง3บาทไข่เป็ดไข่4บาทพอเราเอาไปแปรเป็นไข่เค็มรสต้มยำรสผัดกะเพรา8บาทไข่เป็ดนะเราก็ต้องล้างด้วยสก๊อตไบรท
0: ์สินค้าแปรรูปที่ทำรายได้และชื่อเสียงให้กับพี่สุชนเด่นๆเลยก็คือการทำไข่เค็มรสต้มยำครับซึ่งพี่สุชนเขาก็เป็นผู้คิดค้นและทดลองทำเป็นคนแรกครับ
1: ให้ฟัง
0: ขั้นตอนการทำก็จะนำเครื่องต้มยำมาต้มในน้ำสะอาดไปพร้อมกับเกลือพอได้ที่ก็ตั้งให้เย็นแล้วค่อยใส่ไข่เป็ดลงไปดองครับดองเพียง12วันก็จะได้ไข่เค็มที่มีรสชาติและกลิ่นเครื่องต้มยำแต่ยังทานไม่ได้นะครับจะต้องนำไปต้มในน้ำเดือดก่อน10นาทีซึ่งแก๊สที่ใช้ในการต้มไข่เค็มและใช้หุงต้มอาหารในครัวเรือนก็มาจากแก๊สชีวภาพที่หมักไว้ใช้นั่นเองครับตัดรายจ่ายค่าแก๊สออกไปจากบัญชีครัวเรือนได้เลย
1: เริ่มแรกเราต้องทำกับชุมชนของเราก่อนพอเราทำชุมชนเราเสร็จแล้วเราก็ขยายต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดก็ทยอยกันเข้ามาขอเรียนรู
2: ้ตอนนี้เรียกได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยอยู่ได้กับการเกษตร
1: อ๋ออยู่ได้เลยเนี่ยตอนนี้อยากถึงว่าทั่วประเทศไทยหรือต่างชาติเขาเข้ามาดูกันนะ
2: ครับ
1: เพราะว่าเขาก็ไปทำที่ประเทศเขา อยากให้ชุมชนที่มีเนื้อที่ประมาณนี้ไม่ต้องไปหาทำงานไกลบ้านอยู่ที่บ้านก็มีความสุขแล้ว

0: การเข้าใจสภาพพื้นที่เข้าใจธรรมชาติของพืชและสัตว์แต่ละชนิดที่เลี้ยงรวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมการเลี้ยงใหม่ๆขึ้นมาและการบริหารการจัดการอย่างลงตัวทำให้วันนี้ครับพี่สุชนสุขเกษมเป็นเกษตรไทยไอดอลที่มีความสุขสุดๆบนพื้นที่1ไร่ของเขาจริงๆครับ
1: รับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลพี
2: ่โอ้โหสุดยอด
3: กิตติกับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
4: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
5: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
6: ได้สิเราไปดูกัน
4: ก็เลยมาเรียนสายครับ
3: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
7: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
8: ทำดีไม่ต้องเหนียว
9: ที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
10: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
9: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ผัดข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูหนีบปูหนีบบัวบ้าปูหนีบ
1: ไอ้ต้มไอ้ต้ม
2: โอ้

พิทูลปรทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่

0: ืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: มีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำ
1: มัน
0: แม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
2: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
5: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทั้งตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงเกือบจะไม่พอ
0: ยี่สิบปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พิทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
2: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั้นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นในหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยประสงค์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายในหลวง
2: ยายหวานนะจ๊ะ
3: วันนี้บอกครับหวาน
2: จ้า
3: ครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: คุ้มยี่สิบจ้าย
3: ี่สิบบาทครับ
4: เยอะกว่าใน
2: หลาย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานปลา
6: ผักหวานปลา
3: ผักหวานปลา
6: เอามาปลูกบ้
3: านอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะ
3: โอ้น่าคร
5: ับแล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนาะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ันมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่2ก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสําเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเค้าเนี่ยเค้าจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเค้าทําอะไรก็ทําแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเค้า

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคุกเข้ากับขุยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้วตอนนี
1: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่านี่จะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: ดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้ที่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ย

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานเนี่ยมันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันจะไม่โตถ้าควรที่จะปลูกเนี่ยผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักคือไม่ชะงักชะลอ
1: หากต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราริไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีหนึ่ง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: ทั้งโลกมาฝากเลยค่ะ
1: โลละ200บาทครึ่งเอก
0: อันนี้ทั้งโลเนาะ
1: 1กิโล
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
0: มาม่ามีขายมีเขาคิวมา
1: เขามีเหลืออยู
0: ่บ้านลุงดูปุ่นาเสื้อที่ออกมาได
1: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดริใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
3: ณตอนนี้ก็คือพอใจค่ะพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: วนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาพิจารณาเราตัดนี้เลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้เราจะไม่ให้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: เพราะใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันอยู
3: ่ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีเหมือนกันก็เสียหายไปไม่กี่น้อยๆตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากฮะเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงฮะ
2: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเจ็บถึง4ปีแล้วก็ได้เจ็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พี่ทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือเหลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคลุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของตน

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herbs to Rear สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับในปัจจุบันกระแสเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนเราเนี่ยมีความแตกต่างจากในอดีตมากๆโดยผลการวิจัยจาก MyShareก็ชี้เห็นว่ากระแสสุขภาพทั่วโลกไม่ได้หยุดเพียงแค่เรื่องของการรักษาโรคหรือแค่ให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้นนะครับแต่ยังหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการป้องกันและก็ดูแลสุขภาพก่อนที่จะมีการเจ็บป่วยรวมถึงรักษาสภาพจิตใจให้สมบูรณ์และแข็งแรงเช่นการออกกำลังกายและกระแสการรับประทานอาหารคลีนอาหารมังสวิรัติรวมไปถึงการทานเจนะครับซึ่งก็ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยหันกลับมาทานผักกันมากขึ้นแต่ทุกวันนี้ครับมีพืชผักสมุนไพรมากมายหลายชนิดให้เราได้เลือกรับประทานกันวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เองครับก็เลยอยากจะพาคุณไปรู้จักกับผักชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าผักโมโรเฮยะที่เขาถือกันว่าเป็นราชาแห่งวิตามินกันที่ Harmony Life Organic Farm เพื่อได้พูดคุยกับคุณโชโอกะกรรมการผู้จัดการบริษัท Harmony Life International จำกัดครับผู้ที่ได้นำผักโมโรเฮยะเข้ามาปลูกเป็นรายแรกในประเทศไทยถึงคุณค่าทางโภชนาการที่สูงในแบบที่คุณอ่านเลยแหละครับคุณโอกะซังฮะตอนนี้คุณโอกะซังเป็นเจ้าของ Harmony Life Organic Farm
1: ใช่ครับ
0: แต่คงถามย้อนก่อนดีกว่าก่อนหน้าโอกะซังจะมาทำฟาร์มออร์แกนิกที่นี่เนี่ยก่อนหน้านี้ทำอะไร
1: มาก่อนผมทำงานเครื่องมือแพทย์ครับ
0: เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์ใช่ครับ
0: ที่ไหนฮะ
1: บริษัทญี่ปุ่นเนาะผมว่าบริษัทญี่ปุ่นส่งไทยนะครับ
0: ส่งบินมาที่ไทย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะมาขายเครื่องมือแพทย์
1: แล้วก็ผลิตด้วย
0: ตั้งโรงงาน